0: ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
1: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus ได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 70%
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 1. เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
5: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
6: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้สั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลย ก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของต ำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาอุปสรรคส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
5: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
2: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
4: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทางนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
12: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทริโดสอัดฮานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศไมสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโช ชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะเอริแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนตูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6ต่อ2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางแล้วเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปริ้นจายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับส่งผลให้ทีมสปริ้นไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
15: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
17: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆ เช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์ลันตะสุคนอ่าน
0: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
23: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
24: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
23: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
24: ครับก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมเกาะล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามันมีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบครับผม
23: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
24: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวก1เรื่องของการวางแผนจราจรนะครับ2เรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
23: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
24: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ย จะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CIB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
23: ค่ะแล้วในอนาคตอะค่ะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
24: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับ

0: การความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
0: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ 150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่ 150,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Build Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
0: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
0: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
1: คร
0: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขย
1: ะ
0: การดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบ

0: การเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
1: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลโกงมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคดโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงโคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
0: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชันวอชฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
2: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
3: สวัสดีครับวิสรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
2: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
5: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพรุบาเจาะ นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
6: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดกลับมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนคอรมอเพื่อโปรดทราบว่าเราบริหารจัดการปากพุยังไงและมีปัญหาอะไรมานำเสนอที่ประชุมคอรมอเหมือนกัน
5: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
6: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยี่งอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐเวงข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐเวงเนี่ยกันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดเนี่ยมีช่องทางเข้าและมีใครเข้าบ้างถ้าจดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
5: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพลุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน

0: ัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมจึงอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501ถึง2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
4: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับเพราะฉะนั้น3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนครับก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
3: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อโดยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
4: โดยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เน้นในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
3: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
10: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
5: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆ
4: นี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
5: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
4: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
6: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
8: เรา Gasco มีคำตอบ
7: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
8: เรา Gasco มีคำตอบเพราะเรา Gasco คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา Gasco
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
9: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ20พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเอาข่าวที่เรารู้กันมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อนำเข้าครม.เคาะอนุมัติถือว่าจบผ่านด่านสุดท้ายรัฐบาลทุ่ม 176,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสอุ้ม43ล้านคนจนลุยลงทะเบียน25พฤษภาใช้วันที่1มิถุนาส่วนคนละครึ่งพลัสก็อย่างที่เป็นข่าวประชาชนจ่าย40รัฐจ่าย60เอกนิตินำแจงรายละเอียดส่วนประเด็นเรื่องการร้องศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลแจงพ.ร.ก.เงินกู้สัปดาห์นี้ข่าวรถไฟชนรถเมย์หัวข่าวน่าตกใจช่างเครื่องรถไฟแฉหยุดไม่ทันคิดว่าป้ายโฆษณามองไม่เห็นว่าเป็นรถเมย์ดึงเบรกด่วนในช่วง300เมตรก็เอาอะไรไม่อยู่แล้วก็มีประเด็นจับตรวจชี951โชเฟอร์รถไฟข่าวเรื่องการสมัครผู้ว่ากทม.ชัดชาติชูแคมเปญสมัย2 ขึ้นจอ LED ริมทางด่วนชูเมืองสร้างโอกาสทีมชาติชาติสร้างความหวังมาพร้อมกับนโยบาย250ข้อบวก1อีกด้านหนึ่งจากพรรคประชาชนดร.ชัยดร.โจชัยวัฒน์โชว์กรุงเทพโปร่งใสดันใช้ AI ปราบคอร์รัปชันเรื่องวีซ่าฟรี60วันครม.ยกเลิกวีซ่าฟรี60วันให้มีผลภายใน15วันจาก60วันเหลือ30ที่ว่าเนี่ยเปิดรายชื่อ93ประเทศยกเลิกสกัดมาเฟียต่างชาติเดี๋ยวมาดูครับ
9: อีกข่าวหนึ่งจากครม.เมื่อวานเคาะวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดเฉพาะกรุงเทพสั่งให้ work from home วันที่12 14 15ตุลาคมเพื่อรับการประชุม World Bank แล้วก็ IMF กับคดีน้ำมันกักตุนน้ำมันนี่ DSI แถลงพิรุษ6โรงกลั่นจ่อฟันคดีตุนน้ำมันแต่ว่าอีกด้านหนึ่งทางโรงกลั่นเขาก็ด่าหน้ากันออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่ใช่เรื่องระหว่างคุณสุชาติชมกลิ่นกับนักข่าวที่ทำเนียบเมื่อวานไทยรัฐเขาพาดหัวว่าเฮงเดินชนนักข่าวลั่นรู้จะกูน้อยไปหลังถูกถามเรื่องสินบนกรมควบคุมมลพิษแต่สุดท้ายก็มาเคลียร์ใจมาขอโทษครับแล้วก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกข่าวสดพาดหัวว่าคนไทยเซ็งอดดูฟรีถ่ายสดบอลโลกรัฐบาลชี้แจงว่าค่าลิขสิทธิ์แพงและไม่คุ้มค่าไม่มีเอกชนสนับสนุนครับคุณผู้ชม
10: ครับการพาดหัวว่าคนไทยเซ็งเนี่ยหมายถึงคงจะหมายถึงว่าคนพาดหัวก็เซ็งด้วยถ้าคนพาดหัวเฉยๆก็จะพาดหัวว่าคนไทยไม่ติดใจหรือคนไทยเฉยๆไม่ได้ดูบอลโลกฟรีอะไรทำนองนี้คุณสุรพงศ
11: ์
10: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
9: สักครู่ครับ
12: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของ GASCO กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
13: GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
15: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
15: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณภาพ
13: คุณจราพงศ
12: ์ครับครับคุณภาพ
13: ครับ
12: เชิญครับ
13: อ้าวไม่เอาเรื่องไทยช่วยไทยพลัสก่อนเหรออ
12: ้าวได้ครม.มีมติเห็นชอบครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงินงบประมาณนะครับที่จะใช้ 175,700 ล้านบาทครับมาจากไหนก็มาจากแหล่งเงินกู้ตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั่นนะครับการกู้จะเป็นการทยอยกู้นะครับไม่ได้กู้มาทั้งหมดมากองไว้คนที่จะได้สิทธิ์รวมกันเนี่ย43ล้านคนเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยประมาณ13ล้าน 180,000 คนกับกลุ่มคนทั่วไปที่จะได้สิทธิ์ในโครงการ60ต่อ40รัฐออกให้60ผู้ได้รับสิทธิ์ออก40อันนี้จะมีประมาณ30ล้านคนครับอ้าวทีนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนจะใช้ตั้งแต่1มิถุนาจนถึง30กันยายนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับจะได้สิทธิ์ทันทีเพราะอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับ13ล้านกว่าคนนี้นะครับพอถึงวันที่1มิถุนาเนี่ยเงินก็จะเข้าจากเดิมที่เคยได้รับ300บาทก็จะเป็น 1,000 บาทไปจนถึงกันยายนนะครับไม่ต้องมีการลงทะเบียนใหม่แต่ว่าจะมีการคัดกรองสำหรับผู้มีสิทธิ์อีกประมาณ2เดือนข้างหน้าครับอ้าวทีนี้มาถึงกลุ่ม60ต่อ40เนี่ยอันนี้ก็จะได้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนเหมือนกันเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนาจนถึง30กันยายนสำหรับ ผู้ที่เคยได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านั้นอันนั้นไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแต่กดยืนยันการรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่สำหรับใครที่ไม่เคยได้ใช้สิทธิ์ได้รับสิทธิ์เนี่ยต้องลงทะเบียนกันนะครับเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับวันที่25เนี่ยท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าให้วอร์มนิ้วเอาไว้เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับย้ำว่าใครที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเฟสที่แล้วเนี่ยเพียงแต่กดคลิกเพื่อยืนยันสิทธิ์บนแอปเป๋าตังค์อ้าวทีนี้ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับสำหรับบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ไปซื้อที่ร้านธงฟ้าส่วนโครงการ60ต่อ40เนี่ยก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปครับร้านอาหารร้านค้าขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ว่าถ้าเป็นร้านที่เกี่ยวกับเสริมสวยทำเล็บทำผมเนี่ยรอบนี้ไม่ได้นะครับเพราะจะเป็นโครงการที่มาช่วยเหลือประชาชนเรื่องเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะรอบที่แล้วเนี่ยร้านสปาร้านทำผมทำเล็บเนี่ยยังได้นะคุณสุภาพ รอบนี้ไม่ได้นะครับรอบนี้ไม่ได้แล้วก็จะมีส่วนที่เติมเข้ามาก็คือการจับจ่ายใช้สอยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยอาจจะเริ่มใช้ช้าหน่อยคือจะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนครับคุณบาปครับ
13: ก็รู้กระจ่างแจ้งเตรียมตัว ทีนี้เรื่องของข่าวรถไฟชนรถเมล์เนี่ยจะขอสรุปเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็ข่าวคงจะเงียบแล้วล่ะเอาสาเหตุที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุก่อนเห็นหัวข่าวว่าจ้างเครื่องรถไฟแฉหยุดไม่ทันมองไม่เห็นว่าเป็นรถเมล์คิดว่าเป็นป้ายโฆษณานี่มันเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นไปแล้วท่านลองฟังดูเพราะว่ามีรายงานข่าวจากการสอบปากคำนายสิริภูมิสุจิตระหะสุจิตระหะช่างเครื่องรถไฟซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนขับด้วยเนี่ย ให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเจ้าตัวมองเห็นรถปอเป็นป้ายโฆษณาครับ500เมตรนะเห็นแล้วล่ะอยู่ข้างหน้าแต่เห็นเป็นป้ายโฆษณาพอรถวิ่งเข้ามาใกล้ประมาณ300เมตรก็เห็นว่ามีรถเมล์คล่อมขวางทางอยู่ตรงจุดตัดก็แจ้งกับนายสมพรคนขับนายสมพรก็พยายามดึงเบรกมือขณะที่ตัวนายสิริภูมิก็ดึงเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรแต่ไม่ทันแล้วนายสิริภูมิก็กระโดดลงจากรถแต่นายสมพรเนี่ยที่เป็นคนขับเนี่ยนะยังนั่งอยู่จุดคนขับนั่งนิ่งอยู่ในอาการตกใจก่อนจะมีคนไปเรียกและนำตัวลงจากรถเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไร นายสิริภูมิให้การเพิ่มเติมว่าตลอดเส้นทางพูดคุยกับนายสยมพรคนขับเนี่ยคุยกันบ้างแต่บางครั้งเนี่ยนายสยมพรนิ่งเฉยทำให้นายสิริภูมิประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60% เท่านั้น นี่น่าตกใจไหมครับอันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึงแม้ว่าจะเสพมาหลายวันก่อนหน้านั้นก็ตามอ้าวนั่นเรื่องเหตุการณ์บนรถไฟเรื่องสัญญาณการโบกธงเขียวธงแดงเนี่ยช่างเครื่องสิริภูมิยืนยันว่าไม่เห็นคนโบกธงแดงแต่อย่างใดแต่เนี่ยประชาชนเห็นนะว่ามีการโบกธงแดงจริงๆแต่โบกได้เดี๋ยวก็ไม่โบกไม่รู้เป็นเพราะอะไรทีนี้ถามว่าการแจ้งเตือนทางวิทยุสื่อสารเนี่ยเขามีวิทยุสื่อสารกันนี่คุณสิริภูมิบอกไม่ได้ยินเนื่องจากพขล.ลืมนำวิทยุสื่อสารมาทำงานจึงนำวิทยุของตนไปใช้งานแทนทีนี้การตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบเจ้าหน้าที่ที่นั่งประจำในตำแหน่งในห้องคนขับ2คนก่อนเกิดการชนคือนายสยมพรอายุ46ปีและนายสิริพรสิริภูมิอายุ21ปีสรุปว่าก่อนเกิดเหตุชนกันมีอยู่บนรถ2คนส่วนคนที่มีหน้าที่คอยนับโบกี้เนี่ยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้มีคนที่ตามข่าวสงสัยว่าเอ๊ะการรถไฟเนี่ยจ้างคนอายุ21ปีมาปฏิบัติหน้าที่มาเป็นช่างเครื่องบนรถไฟมันจะมีประสบการณ์มีทักษะเพียงพอแค่ไหนทำไมถึงเข้าทำงานได้คำตอบคือนายสิริภูมิเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการรถไฟแล้วเริ่มฝึกงานมาประมาณ1เดือนอันนี้อาจจะอยู่ในช่วงฝึกงานส่วนประเด็นที่ถามว่านายสิริภูมิมีความรับผิดชอบในส่วนช่วยคนขับรถไฟด้วยหรือไม่คำตอบคือโดยปกติหน้าที่ของนายสิริภูมิจะดูแลเฉพาะโบกี้ด้านหลังแต่ถ้าพบว่ามีความเกี่ยวข้องในการช่วยดูสัญญาณต่างๆให้คนขับรถไฟอาจจะเข้าข่ายร่วมกระทำความผิดฐานประมาทด้วยนี่ตำรวจว่านี่คือข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของตำรวจสรุปว่าช่วงระยะ500เมตรเห็นรถเมล์เป็นป้ายโฆษณาพอถึงช่วง300เมตรจึงเห็นว่ามีรถเมล์คร่อมทางรถไฟอยู่จึงดึงเบรกมือแต่หยุดไม่ทันอะไรอะไรมันดูประจวบเหมาะกันไปหมดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสรุปก็คือคนขับรถช่างเครื่องคนมีหน้าที่โบกธงแดงตรงเขียวธงแดงอ่ะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วแล้วประเด็นที่ทำให้คนแคลงใจว่าเอ๊ะจากนี้ไปเราจะไว้ใจคนขับรถไฟได้ยังไงเมื่อมีข่าวออกมาว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีขี่สีม่วงวันนี้จึงมีประเด็นว่าการรถไฟเต้นสั่งตรวจฉี่พนักงานทั้งคนขับทั้งช่างเครื่องนี่คือเนื้อหาหลักๆ กับข่าวรถไฟชนรถเมล์ซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าก็ทำให้รู้ว่าทำไมถึงเกิดเหตุส่วนเซกชั่น2การวางนโยบายวางแผนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำก็ฟังไว้อย่าไปตื่นเต้นอะไรมากไอ้ที่เสนอกันว่าจะให้ทำอย่างโน้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเรื่องก็เงียบพอข่าวเงียบไปสักพักหนึ่งไอ้ที่ตื่นเต้นว่าจะแก้ปัญหาอย่างงดอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ลืม วัฒนธรรมแก้ปัญหาของประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้อ้าวนี่เรื่องรถไฟชนรถเมล์ ซึ่งก็น่าจะจากนี้ไปก็ พอรู้สาเหตุอะไรต่ออะไรแล้วก็คงเป็นข่าวเงียบไปแล้วพักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
12: สักครู่ครับ
14: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
15: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
16: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
19: เอ๊ะก่อนเชื่อ
18: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
19: เอ๊ะก่อนโอน
18: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
19: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
20: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
14: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
20: ๆบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
14: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
15: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
21: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
22: ปรึกษา Exim Bank สิ
21: Exim Bank เหรอ
22: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
21: Exim Bank
22: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
15: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: เริ่มก่อนเลยคุณธราพง
12: ศ์ดูคดีกักตุนน้ำมันครับเมื่อวานเนี่ยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำท่านแถลงเรื่องการตรวจสอบโรงกลั่นทั้ง6แห่งหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เอาพยานหลักฐานเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมัน166ใบนะครับของคลังน้ำมันทั้ง6แห่งซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7มาให้ DSI ตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าบางโรงกลั่น ไม่ได้ระบุรายละเอียดบางหัวข้อในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเช่นไม่ระบุวันที่ออกและเลขที่ใบกำกับการขนส่งไม่ระบุเลขประจำตราหรือว่ารหัสหรือระบบที่ใช้ในการควบคุมและติดตามยานพาหนะไม่ระบุวันที่ออกเดินทางจากสถานที่จ่ายต้นทางอย่างนี้เป็นต้นการไม่ระบุอย่างนี้มันอาจจะทำให้เกิดการเวียนใช้ใบกำกับการขนส่งน้ำมันได้ครับอธิบดีบอกว่าพฤติการของ6โรงกลั่นเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่ถ้ามองดูบทบาทความสำคัญของการกรอกรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่กรอกให้ครบถ้วนทุกข้อก็ถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศของกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็จะมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันกับประกาศของกรมธุรกิจพลังงานก็คือเรื่องวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันรวมแล้วนี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็จะพิจารณาเป็นรายกรรมนะครับคือต่างกรรมต่างวาระครับเช่นบางบริษัทบางโรงกลั่นอาจจะทำแค่ครั้งเดียวก็1กรรมบางโรงกลั่น2ครั้งก็2กรรมถ้าสูง10ครั้งก็ถือว่า10กรรมครับแล้วก็ใน6โรงกลั่นนี่ก็เป็นที่รับทราบกันอยู่นะครับว่ามีที่ไหนบ้างของบริษัทไทยออยล์บริษัท PPT Global Chemical PTT GC เนี่ย IRPC บางจากคอร์ปอเรชั่นบางจากศรีราชาแล้วก็สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งนี่คือ6บริษัทที่ทาง DSI เขาจะดำเนินการนะครับเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาทีนี้ทางฝ่ายโรงกลั่นเขาก็ออกมาชี้แจงแถลงไขกันแล้วนะครับเช่นโรงกลั่นที่อยู่ในกลุ่มปตททั้งไทยออยล์ PTT Global Chemical แล้วก็ IRPC เนี่ยเขาก็ออกเป็นหนังสือชี้แจงครับโดยยืนยันว่าการดำเนินการของโรงกลั่นมีระบบควบคุมตรวจสอบบันทึกข้อมูลด้านการผลิตการจัดเก็บการส่งมอบน้ำมันตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดการกลั่นและการส่งมอบน้ำมันออกจากโรงกลั่นตามแผนการขายและก็ส่งมอบอย่างครบถ้วนได้เปิดเผยข้อมูลให้กับภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วนี่ทางฝ่ายค่ายปตท.ของทางบางจากกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ก็ชี้แจงว่าเป็นเพียงความคาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อมูลของเทรดเดอร์บางรายกรอกข้อมูลคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งการกรอกข้อมูลผิดพลาดก็จะมีบทลงโทษปรับไปตามขั้นตอนเรื่องนี้ไม่ใช่การกักตุนน้ำมันหรือความผิดร้ายแรงครับเพราะกรมธุรกิจพลังงานระบุว่าในอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้เขียนรายงานในรายละเอียดที่ยิบย่อยขนาดนี้จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในเชิงธุรกิจได้ครับคุณว่าครับ
13: เรื่องผู้ว่าสมัครผู้ว่ารถ

0: คิดการสื่อสารเติมการสื่อสารคือทำงานให้สนุกอันนี้ก็เห็นเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อวานข้อความที่ปรากฏบนจอก็มีลูกเล่นก็มีแต่หลักๆ ก็คือใช้ข้อความว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังและมีลูกเล่นว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังเอ้ยชัดชาติพร้อมสร้างชัดชาติพร้อมเป็นผู้ว่าต่อคือป้าย LED เนี่ยมันไม่เหมือนป้ายสมัยก่อนเวลาจะไปเปลี่ยนอะไรก็ต้องปีนขึ้นไปแล้วต้องมาทำกันใหม่เดี๋ยวนี้จอ LED เนี่ยกดเอาแล้วแต่ต้องการวันนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรเช้าจะเปลี่ยนป้ายเป็นอะไรเที่ยงจะเปลี่ยนป้ายเป็นอะไรได้หมดนะคุณตลาด
1: ครับ
0: แล้วก็มีข้อความว่าพากรุงเทพพุ่งทยานเลือกตั้งผู้ว่า28มิถุนายนย้ำอีกครั้ง28มิถุนายนแล้วก็พูดถึงแนวคิดกรุงเทพทำงานในการรับสมัครลงสมัครผู้ว่าอีกสมัยว่าแนวคิดดังกล่าวมี2ความหมายคือเมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชนและทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อเพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและความหวังมากขึ้นทีมชัดชาติจึงต้องการสร้างความหวังให้ประชาชนสามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับเท็กซ์ไลน์กรอบคล้องกับแท็กไลน์หลักของแคมเปญคือเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังคุณชัดชาติบอกว่า4ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการกระทำให้คนกรุงเทพดีขึ้นจากเดิมเท่านั้นแต่ต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้ดังนั้นหัวใจของการพัฒนาเมืองคือการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่สร้างทั้งความสุขโอกาสและความหวังให้กับทุกคนผู้สมัครที่สื่อโฟกัสมากอีกคนหนึ่งก็คือชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรจากพรรคประชาชนโชว์นโยบายกรุงเทพโปร่งใส AI ปราบโกงว่ากทม.มีงบประมาณกว่าแสนล้านเรามองเห็นโอกาสในการแก้ปัญหาทุจริตเรื้อรังเพื่อคืนเงินให้กรุงเทพได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทโดย 10,000 ล้านบาทแรกมาจากการป้องกันการทุจริตจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างและอีก 10,000 ล้านบาทเป็นการประหยัดเงินจากการแก้ปัญหาการเรียกรับสินบนแล้วก็ถามว่ามาแล้วเป็นเรามีผู้ว่ามาแล้วกี่คนแต่ทำไมทุกยุคทุกสมัยยังมีการทุจริตเสมอมาทั้งนี้การจะแก้ไขปัญหาทุจริตต้องเริ่มจากเกียรติจำนงของผู้บริหารก่อนวันนี้ดูสื่อหนังสือพิมพ์เขาไม่เอามาลงนะที่แถลงเมื่อวานว่าสมัยนั้นทุจริตไปเท่าไหร่สมัยคนนั้นเป็นผู้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันเท่าไหร่สมัยโน้นที่มีใครคนนั้นคนนี้เป็นผู้ว่าบอกชื่อมาหมดแล้วก็บอกว่าสูญเสียเงินจากการคอร์รัปชันคือไม่ได้บอกว่าผู้ว่าเขาโกงอ่ะนะแต่บอกว่าในสมัยผู้ว่าคนนั้นทุจริตการเท่านั้นผู้ว่าคนนี้ทุจริตการเท่านี้แต่พอเช้าวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทีมงานเขาปรับเปลี่ยนโดยไม่เอาชื่อออกหรือสื่อเขาคิดว่าการไปขยายผลออกอากาศหรือออกวิทยุออกหนังสือพิมพ์ตามไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ควรทำหรือถ้าเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยคนที่เผยแพร่ก็โดนด้วยนะคุณธนาพงศ
1: ์ครับ
0: ก็วันนี้ก็เลยตอนเช้านี้ก็เลยผมไม่ได้ดูทุกฉบับแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นเหมือนที่พูดเมื่อวานซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าตั้งใจจะเข้าไปปราบคอร์รัปชันดันดีแต่ไม่ควรขุดคุยออกมาเอาชื่อมาเรียงว่าคนนั้นสมัยนั้นโกงไปเท่านี้สมัยนี้โกงไปเท่านั้นเพราะบางทีมันไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงทีนี้ถ้าดูเหมือนการเปรียบมวย

0: เนี่ยวันนี้เนี่ยแม่ลูกจันทร์บอกว่าตอนนี้เรื่องที่ต้องลุ้นอะไรบ้าง1ลุ้นว่าคะแนนเลือกดร.ชัชชาติครั้งที่แล้วสูงเวอร์ถึง1ล้าน3แสนคะแนนเนี่ยครั้งนี้คะแนนเลือกชัชชาติจะลดลงกว่าครั้งก่อนกี่คะแนนนี่เขาลุ้นเขาเล่นกันมุมนี้2ลุ้นว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วชาวกทม.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 60.73% ครั้งนี้พี่น้องชาวเมืองหลวงจะไปใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์นี่เขาลุ้นกันตรงนี้ด้วยเขา3เขาลุ้นกันว่านายอนุชาจากประชาธิปัตย์และนายชัยวัฒน์จากประชาชนใครจะได้คะแนนมากกว่ากันนี่เขาประกบคู่นี้อนุชากับชัยวัฒน์4ลุ้นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากทม50เขต50คนเนี่ยทีมผู้สมัครสกสีส้มหรือสีฟ้าหรือสีเขียวสีไหนจะได้ครองเก้าอี้มากกว่ากันแล้วก็รุ่นต่อว่าจากวันนี้จนถึงวันสมัครเลือกตั้งจะมีคนเด่นคนดังเปิดตัวลงสนามเลือกตั้งอีกกี่คนจำนวนผู้สมัครจะมากกว่าหรือน้อยกว่าศึกเลือกตั้งครั้งก่อนซึ่งมีผู้สมัครชิงเก้าอี้ถึง33คนอันนี้เรื่องที่เขาลุ้นกันนี่เรื่องผู้ว่ากทม.
1: ครับเรื่องการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเมื่อวานเนี่ยในที่ประชุมครม.คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้รายงานให้กับครม.รับทราบครม.ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคุณรัชดาออกมาแถลงว่าครม.ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะครม.กำลังให้ความสำคัญกับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประชาชนทีนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีก็ได้อธิบายว่าหลังจากที่มติครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปคุยกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกสทช.เพื่อให้การสนับสนุนหลังพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็สรุปว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมครับทั้งสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเวลาในการแข่งขันการถ่ายทอดสดมันก็ไม่เหมือนเดิมคือแข่งที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนี่นะครับเวลาเตะเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ตีสามตีห้าแล้วก็เก้าโมงเช้าครับโอกาสที่ร้านค้าจะขายของก็ไม่ได้ช่วงนั้นก็ไม่สะดวกขายโฆษณาก็ยากไม่เหมือนเมื่อก่อนลิขสิทธิ์นี่ก็แพงแต่เปิดเผยไม่ได้นะมันเป็นกติกาของฟีฟ่าแต่คุณสุภมาศบอกว่าราคาค่าลิขสิทธิ์ที่เขาเสนอมานี่นะครับเป็นราคาที่ถ้าเราซื้อมาแล้วจะอธิบายกับประชาชนไม่ได้ครับอย่างเช่นประเทศไทยมีคน70ล้านคนบางประเทศเขามีเป็นพันล้านคนเขาก็ได้เปรียบกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นตัวเลขที่ราคาค่อนข้างสูงมากเอกชนก็ไม่มีเอกชนหรือว่าสปอนเซอร์เหมือนครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีเงินจากกสทช.ก้อนหนึ่งแล้วก็เอกชนมาสมทบอีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วคุณสุภมาศก็บอกว่าในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้รายงานต่อทางคณะรัฐมนตรีว่าจะว่ายังไงนะก็อย่างที่บอกว่าคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับคุณสุภาพ
0: หลักก็คือต้องเข้าใจให้ตรงกันยึดหลักให้แน่นว่าเรื่องนี้รัฐบาลทำในเรื่องการประสานงานให้เท่านั้นนะรัฐบาลจะไม่ควักเงินงบออกมาแต่อย่างใดทั้งสิ้นทำในเรื่องการประสานงานแต่ถ้าคนที่ได้รับการประสานเขาไม่พร้อมฝ่ายโน้นก็ไม่พร้อมฝ่ายนี้ก็ไม่พร้อมฝ่ายนั้นก็ไม่พร้อมก็จบรัฐจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าตั้งหลักไว้ว่ารัฐจะเป็นผู้ประสานงานให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นเจ้าภาพ ป็นผู้ประสานงานเรื่องวีซ่า60วันกับนักท่องเที่ยว90กว่าประเทศเนี่ยตกลงเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกีฬาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่าครม.รับทราบให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมจากนี้ไปจะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆหลักเกณฑ์เดิมก็คือ30วัน93ประเทศแล้วก็ให้ไม่เกิน30วันโดยให้สิทธิ์แก่54ประเทศหรือรัฐรวมถึงอิสราเอลด้วยแล้วก็ปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ์การตรวจตราอันนี้ก็เป็นผลพวงจากคนจีนที่ทะลักเข้ามาง่ายๆแล้วมาก่อเหตุโน่นก่อเหตุนี่นั่นก็ส่วนหนึ่งฉะนั้นตอนที่เปิดประเทศเพื่อให้เงินเข้าประเทศกับนักท่องเที่ยวมามากๆพอถึงจุดหนึ่งมันก็ได้ไม่คุ้มเสียคือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาถ้าจะมาท่องเที่ยวเนี่ย30วันก็เหลือเฟือแต่ที่มาอยู่นานไปจนเต็มแม็กซ์60วันเนี่ยไม่ได้มาท่องเที่ยวอย่างเดียวมันแฝงอย่างอื่นเข้ามาด้วยคนจะไปเที่ยวเนี่ยนึกถึงเขานึกถึงเรานะใครมันจะไปเที่ยวตั้ง60วันเดือนนี้ก็มาอยู่ประเทศไปอยู่ประเทศไหนสักเดือนนึงก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็ตกลงเห็นชอบครม.เห็นชอบตามนี้
1: อ้าวเรื่องระหว่างคุณสุชาติชมกลิ่นกับนักข่าวที่ทำเนียบคือก่อนประชุมครม.คุณสุชาติเข้ามาแล้วก็นักข่าวเขาก็ไปถามที่จริงก็ล้อมวงถามกันหลายคนนะครับถามเรื่องที่ทางกกร.ภาคเอกชนเนี่ยไปสำรวจเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเรื่องสินบนนั่นนะครับแล้วก็ไปพบว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นกรมที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งตัวเลขประมาณ 100,000 บาทนั่นนะครับเขาก็ถามว่ามีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบยังไงหรือไม่ผมเนี่ยฟังคลิปหลายคลิปนะคุณสุภาพคุณสุชาติเนี่ยก็พยายามที่จะตอบว่าคือเริ่มแรกนี่ตอบเหมือนกับไม่เชื่อมั่นในผลสำรวจนะทีนี้เขาก็ถามสิว่าท่านไม่ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเลยครับเพราะท่านพูดเหมือนกับว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นเนี่ยแล้วก็ท่านบอกว่าได้ให้ปลัดไปดำเนินการดูเรื่องนี้แล้วเพราะว่าท่านในฐานะหัวหน้าครอบครัวปลัดในฐานะพี่สาวคนโตของครอบครัวเป็นผู้ปกครองก็ไปบริหารจัดการไปดูหน่อยก็แล้วกันถามไปถามมาน้ำเสียงเริ่มเข้มขึ้นครับเสียงเครียดขึ้นสุดท้ายเนี่ยก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทีนี้จังหวะที่เดินสัมภาษณ์เดินออกไปนี่นะครับมีการไปเฉี่ยวไหล่ของนักข่าวที่สัมภาษณ์ก็คือคุณวิษณุนุ่นทองเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสและบรรณาธิการข่าวการเมืองของ The Better News ซึ่งจังหวะชนเนี่ยครับคุณวิษณุก็ไม่ได้เครียดนะพูดแบบขำๆด้วยซ้ำไปโอ้ชนเลยเหรอครับอย่างเงี้ยทีนี้ประโยคที่ว่ามึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยผมไม่ได้ยินนะคุณจุบะผมไม่ได้ยินฟังหลายคลิปหลายมุมแต่นักข่าวที่นั่นเขาอาจจะได้ยินก็เลยเอามาเป็นประเด็นนะครับ
0: อาจจะเดินออกไปแล้วเนี่ยแล้วไม่อยู่กับไมค์ที่เราได้ยิน
1: ครับ
0: ไปแล้วเดินออกไปแล้วตรงนั้นไม่มีไมค์ก็เลยไม่ได้ยิน
1: ครับ
0: แต่ถ้านักข่าวเขายืนยันว่าพูดอย่างนั้นก็ต้องเชื่อ
1: ครับ
0: แล้วบุคลิกของคุณสุชาติคนก็เชื่อนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ไม่ธรรมดาล่ะคุณธราพงศ์
1: ครับทีนี้พอประชุมครม.เสร็จครับคุณสุชาติก็เดินเข้ามาที่รังนกกระจอกห้องนักข่าวครับ มาถึงยกมือไหว้ก่อนเลยนะคุณสุภา
0: พ
1: ยกมือไหว้ก่อนแล้วก็เข้าไปนั่งขอโทษคุณวิษณุยกมือไหว้สองสามครั้งด้วยซ้ำไปนะครับก็ขอโทษขอโพยกันนะครับ
0: ก็มีเรื่องแบบนี้มันมีสองแบบหนึ่งคนที่เป็นนักเลงเนี่ยพอหลุดปากออกไปแล้วเนี่ยโกรธอารมณ์ขึ้นแต่พอตั้งหลังตั้งไปตั้งหลักได้ขึ้นไปประชุมตั้งหลักได้ว่าไม่ควรพูด
1: ครับ
0: หรือคิดไปคิดมาว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ตามมาก็เดินลงมาขอโทษ
1: คร
0: ับ ก็ถือว่าที่สุดแล้วของการขัดแย้งกันก็คือการขอโทษรัฐมนตรีลงมาขอโทษเองผมก็ว่าจบดีกว่านักการเมืองบางประเภทที่ดูเป็นคนไม่ใช่นักเลงมีพื้นเพภูมิลำเนาะมีพื้นเพการศึกษาดีแต่ว่าผูกใจเจ็บไม่พูดผูกใจเจ็บแต่สำหรับคนที่มีลีลาออกนักเลงนักเลงหน่อยแบบคุณสุชาติเนี่ยพูดแล้วก็ถ้าขอโทษแล้วก็จบเป็นจบไปอย่างนั้นเถอะคุณธราพง
1: ศ์ใช
0: ่ก็ดี
1: ถ้าไม่ลงมาขอโทษนี่เรื่องใหญ่แน่คุณสุภาพ
0: มันก็ธรรมดาคือบางทีมันมีอารมณ์ในช่วงระหว่างตอบคำถามเป็นประจำคนที่ไม่เจอกับตัวเองก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่านักข่าวเขาก็ต้องถามในสิ่งที่เขาอยากรู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขารู้จักกันนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ดูน่าจะรู้จักกันในสายงานเนี่ย
1: ก็เป็นนักข่าวสำเนียงเนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วครับ
0: แล้วอายุมากกว่าคุณสุชาตินะคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาอาวุโสพอข่าวช่วงหลังๆเนี่ยมีการโฆษณาสินค้าประเภทยาสระผมครีมอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะจริงๆทั้งในโลกออนไลน์และมาซื้อเวลาจอโทรทัศน์วันนี้ก็เห็นหัวข่าวว่าตำรวจปคบร่วมกับอย.บุกทลายโกดังซุกยาย้อมผมมรณะเขาใช้คำว่ายาย้อมผมมรณะเพราะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยภูมิแพ้รุนแรงหนังศีรษะบวมแดงน้ำเหลืองไหลเยิ้มผมร่วงไปยึดของกลางได้ตั้ง 2,000 ชิ้นชื่อยี่ห้อฟาแจส FA ฟาแจสก็ JA ZZ number Z ฟาแจสอันนี้ก็ต้องโดนหนักเพราะว่าทำให้ศีรษะบวมแดงน้ำเหลืองไหลเยิ้มแล้วผมร่วงนี้เรื่องใหญ่นะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: เลขาอย.ก็บอกว่ามันลอบนำเข้ามาไม่ผ่านด่านไม่ผ่านอย.ไม่มีฉลากภาษาไทยอันนี้แปลว่าผลิตมาจากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาแล้วก็มาโฆษณาแล้วมาขายกันขายออนไลน์ราคาก็ไม่แพงอ่ะนี่ถ้าว่ากันตามโทษก็จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ว่าจะต้องโทษจริงติดคุกจริงเท่าไหร่เดี๋ยวคอยดู
1: ครับ
0: คือความผิดเรื่องพวกนี้ผู้อุปโภคผู้บริโภคเขาถือว่ารุนแรงนะ
1: ครับ
0: แต่คนขายเวลาไปให้การกับศาลเนี่ยศาลก็มักจะเห็นใจเวลาลงโทษก็ลงโทษไม่ดูเดือดหรอกคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ก็จะไม่ทำให้พวกนี้ได้ใจไง ครับ
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขาได้ร่วมกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เขาเรียกกันว่า The Producer นะครับเป็นรุ่นที่2นะครับได้มีการเปิดอบรมอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาที่โรงแรม Royal River ทีนี้หลังอบรมแล้วนี่นะครับหลังเปิดแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนดครับซึ่งมาถึงตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่13จากระยะเวลาทั้งหมด20สัปดาห์ครับซึ่งโครงการนี้จะไปสิ้นสุดการอบรมในวันที่20มิถุนายนนี้นะครับนี่เป็นโครงการที่กองทุนสืบกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดครับคุณจิบา
0: ครับ
1: ครับ
0: คือได้ผลเยอะเพราะว่าสมาคมเนี่ยคัดเลือกออกมาจากคนที่ต้องการจะมาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานของโปรดิวเซอร์อะไรพวกนี้แล้วก็สถานีโทรทัศน์ต่างๆก็ส่งมาเป็นรุ่นๆเท่าที่ได้ประเมินเนี่ยหลังจากผ่านการอบรมไปแล้วเนี่ยไปประเมินกับหัวหน้างานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้นมีโลกทัศน์กว้างขึ้นมีทักษะมีแนวความคิดอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะ
1: ครับ
0: นี่เป็นรุ่นที่2แล้ว
1: ครับ
0: ผมก็ต้องไปเปิดงานร่วมกับเลขาไอ้กับ
1: ผู้จัดการ
0: ประธานกองผู้จัดการกองทุนคุณธนากร
1: ครับ
0: เราร่วมกันร่วมกับสมาพันธ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นกองการที่ใช้เงินได้สมประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสมควรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี
12: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
13: นายสัทธรัมธรรมบุษดีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไปนอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้
14: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทและสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและสถานีเพิ่มเติม3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านชิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2568สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะ 9:11 น. กับ 11 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะพบกันนะคะก็ตรงกับวันพุธที่20เดือนพฤษภาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะใครที่จะติดตามรับฟังทางเพจก็ได้นะคะเพจของเราก็ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะหรือว่าจะ Quality News Station 97 QFM นะคะฟังย้อนหลังได้เลยนะหลังจากจบรายการนะคะวันนี้อากาศขมุกขมัวฝนตกตั้งแต่เช้าในบางพื้นที่ค่ะวันนี้อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์20พฤษภาคมนะคะฝนยังต่อเนื่องและหนักมากในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะตกหนักที่จังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะวันนี้มีตกร้อยละ70หนักเลยค่ะพี่น้องแถวบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางตกร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้นะคะร้อยละ60ของพื้นที่นี่เป็นภาคใต้อ่าวไทยนะแต่ถ้าเป็นฝั่งอันดามันจะมีตกหนักกว่านะคะร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะกรุงเทพก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะคือตกกันทั่ว ทุกภาคค่ะเพียงแต่ว่าจะตกหนักตกมากก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยกรมอุตุก็ประกาศเป็นฉบับที่15ตื่นมรสุมกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็จะมีฝนตกมากหนักมากต่อเนื่องกันไปนะคะ20 21 2วันค่ะตกหนักแถวภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันฝากถึงประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมกันให้ดีนะคะช่วงนี้เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยหรือว่าลมแรงอย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าพวกป้ายโฆษณานะคะบางทีพวกป้ายโฆษณายุคสมัยนี้ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะไปอยู่แล้วมันก็จะแบบโอ้มันอันตรายมากเลยนะคะหรือแม้แต่เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยก็หนักเหมือนกันพูดกันทุกวันเลยทีเดียวนะคะมีประเด็นข่าวอะไรที่มันเป็นข่าวที่น่าสนใจนะบ้างอ่ะก็เรื่องของสิงคโปอร์ชั่นนะคะล่าสุดบุญรอดก็แถลงปมของไซสกอตนะคะแล้วก็เนี่ยปลดออกจากทุกตำแหน่งอันนี้เป็นทายาทของเขาเองก็เป็นข่าวดังแต่นิดนึงก็พอละนะเพราะเป็นข่าวที่ถ้าเรามันน่าจะยาวก็มีการสรุปไทม์ไลน์ทางไอเพจต่างๆกันไปเยอะแล้วนะคะไซสกอตซึ่งชีวิตก็เหมือนละครเลยค่ะบุฟังเราน่าจะไม่จบนะเราน่าจะไม่จบแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นอย่างเต้พี่รมพักดีก็ประกาศว่าพายสุนิตก็พ้นจากตําแหน่งในทุกบริษัทนะคะย้ำว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบเช่นเดียวกันนะคะพายสุนิตพายสกอตนั่นแหละไม่มีตำแหน่งอะไรเลยในบุญรอดนะคะข่าวดังเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดังรู้จักกูน้อยไปจริงๆพูดออกอากาศไม่ได้นะแต่เราพูดตามอักษรของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นข่าวที่หน้าหนึ่งพอดีวันนี้ตื่นเช้าไปจัดรายการแทนควรนกิจตอน6 โมงเช้า6 โมงถึง 7 โมงนะที่ FM 105นะคะกลายเป็นข่าวที่ดังยิ่งกว่ามาตรการอื่นๆเนี่ยคนให้ความสนใจเยอะควบคุมอารมณ์ไม่ได้โดนสื่ออาวุโสถามเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่ว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหนึ่งในกรมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศที่คุณสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีอยู่ถามว่าจะตรวจสอบยังไงทำไมมีชื่อเป็นอันดับต้นตรวจสอบหรือยังอะไรประมาณเนี้ยก็วนกันไปวนกันมาอาจจะฟังแล้วเข้าใจผิดหรือว่าผิดหูกันนะคะเดินชนไหลนักข่าวเสร็จแล้วก็มากระซิบว่ารู้จักกูน้อยไปคำนี้แหละแต่ก็ออกมาประชุมครม.เสร็จแล้วก็ไปขอโทษในห้องสื่อนะคะต่อให้แล้วคนจะบอกว่าแล้วสื่อจะไปถามซ้ำอะไรยังไงเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะควบคุมอารมณ์ให้ดีสมัยก่อนมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนในอดีตอะนะลุงตู่ท่านก็โมโหท่านก็อะไรนะโพเดียมอะอันนั้นก็เหมือนกันหรือแม้แต่คุณแพทองธารชินวัตรนะคะที่เหวี่ยงนักข่าวมันก็มีนะคะเพียงแต่คําพูดอะไรที่เราสบถออกไปเนี่ยมันจะยังอยู่นะแล้วก็ความการแชร์ออกไปมันก็หนักกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยข่าวดังในโลกออนไลน์มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมีประเด็นเรื่องของมติครม.นะถ้าจะเป็นประเด็นใหญ่สำหรับวันนี้นะคะเศรษฐกิจของบ้านเราก็คือมติครม.เมื่อวานก็เรียบร้อยค่ะอัดไทยช่วยไทยพลัสมาดูรายละเอียดกันสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันเนาะอันนี้ทั้งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะเงินเข้าหรือยังวันนี้วันที่20เนี่ยเงิน1,200 บาทสำหรับเบี้ยคนพิการกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าแล้วนะแต่ยังไม่ได้1,000นะคะจะได้1,000ก็เดือนหน้านะ1 มิถุนายนเป็นรอบของมิถุนายนนะคะได้พร้อมๆกับคนละครึ่ง plus แต่นี่กำลังจะเล่าเรื่องของครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus วงเงิน1,760,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพสูงแล้วก็สกัดวิกฤตของแพงนะคะระหว่างที่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เข้าสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ได้เดินหน้าการกู้เงินและแผนการใช้เงินกู้ครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวงเงินก็คือ176,000 ล้านบาทซึ่งจัดสรรเป็น2ส่วนก็คือการดูแลกลุ่มเปราะบางมุ่งเป้าช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน52,000 ล้านบาทครอบคลุม 13.2 ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินจากเดิม300บาทเป็น1,000 บาทต่อเดือนนะคะเพิ่มให้อีก700บาทก็คือปกติแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้เงินเดือนละ300ใช่ไหมคะแต่ว่าเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาใน4เดือนเนี่ยเขาจะให้อีก7ก็เป็นเดือนละ1,000นะคะได้เดือนละ1,004 เดือนหลังจากนั้นเดือนถัดไปก็ได้ปกติ300นะคะรวมทั้งครม.ก็สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังไปปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ผู้ตกหล่นลงทะเบียนใหม่ได้2โครงการร่วมจ่าย60-40ค่ะสมัยก่อนเราจะจำคำว่าคนละครึ่งก็คือ50-50นะคะทีเนี้ยโครงการร่วมจ่ายตรงนี้จะไม่เรียกว่าคนละครึ่งละเป็นอยู่ในหนึ่งในโครงการของไทยช่วยไทยพลัส60-40อันนี้คือวงเงิน120,000 ล้านครอบคลุมทั้งหมด30 ล้านคนค่ะประชาชนจ่าย40รัฐออกสมทบให้อีก60%นะคะอันนี้ก็จะเป็นวงเงินไอ้1,000 บาท4 เดือนไม่ใช่4,000 บาทนะบางคนจำสลับกัน1,000 บาท4 เดือนค่ะ1,000 บาท4 เดือนเริ่มมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเราจะได้ใช้วงเงิน1,000 บาทนะเป็นการช่วยเหลือคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนที่ยังมีกำลังซื้อแต่ว่าได้รับผลกระทบค่าครองชีพเช่นกันโดยรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในการจ่ายให้ก็เป็นการต่อลมหายใจให้นะคะแล้วก็มีเรื่องของร้านค้ารายย่อยด้วยนะคะจะได้มีกำลังซื้อเข้ามาเสริมเติมส่วนคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนและธุรกิจรายย่อยเพื่อไม่ให้กำลังซื้อประชาชนหดตัวมากเกินไปซึ่งจะตัดวงจรไม่ให้ธุรกิจปิดกิจการแล้วก็เลิกจ้างงานเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยค่ะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะและตอนนี้ไทยกำลังที่จะก้าวเข้าสู่วิกฤตระลอก3หลังวิกฤตพลังงานก็คือวิกฤตของแพงที่มีสาเหตุสำคัญจากเงินเฟ้อเดือนเมษายน2569สูงถึง 2.9% มีโอกาสสูงมากนะคะที่จะเพิ่มขึ้นและอาจจะสูงแตะระดับ 5% นอกจากนี้สถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตระดับโลกนะคะที่ทุกฝ่ายกังวลผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐบอนด์ยิลด์ที่มันสูงขึ้นมากเป็นการยืนยันจากมุมมองของนักการเงินแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ถึงตลาดการเงินโลกคาดว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นรุนแรงขึ้นหากหยุดวิกฤตของแพงไม่ได้เนี่ยมันจะนำไปสู่ภาวะวิกฤตกำลังซื้อในที่สุดเนื่องจากว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นมันจะทำให้มูลค่าเงินในกระเป๋าประชาชนมันลดลงแล้วก็กระทบหนักต่อผู้มีรายได้น้อยรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีกำไรสะสมมารับแรงกระแทกตรงนี้ถ้าปล่อยเป็นเช่นนี้ไปจะทำให้ธุรกิจปิดตัวประชาชนตกงานและเศรษฐกิจซึมยาวอัตราการว่างงานปัจจุบันระดับ 1% อาจจะพุ่งถึงเกือบ 2% นะคะเป็นจุดที่รัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดค่ะรวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นระดับโลกที่กระทบวงกว้างและไม่ทราบทิศทางโดยคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ออกแบบให้โครงการยืดหยุ่นจะทบทวนและปรับเงื่อนไขได้กระทรวงการคลังก็หวังจะดูแลประชาชน43ล้านคนนะคะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะดูแลประชาชนทั้งหมดรวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนแล้วก็ในส่วนของโครงการ 60/40 อีกรัฐบาลตั้งเป้าหมาย30ล้านคนเดิมโครงการนี้มีคนลงทะเบียน28ล้านคนก็จะเป็น43ล้านคนนะคะเนี่ยเป็นการช่วยเหลือทั้งหมดแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขร้านค้าไม่รวมร้านค้าภาคบริการนะทำผมนวดสปาเนี่ยค่ะอันนี้ไม่รวมนะคะเพื่อให้เงินถูกนำไปใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นวงเงิน 1,000 บาทต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนถ้าไม่หมดทบไม่ได้นะคะก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะฉะนั้นถ้า 1,000 บาทเนี่ยคุณก็ต้องใช้ให้หมด1เดือนนั้นไปเลยทบไม่ได้ค่ะทบไม่ได้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม2569เวลา6 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาส่วนร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ร้านค้าใหม่ลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะตั้งแต่วันที่25-30พฤษภาคม69นะคะ คุณพยงศิวนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดบอกว่าเตรียมความพร้อมระบบปฏิบัติการให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ครอบคลุมทั้ง30ล้านสิทธิ์ด้วยค่ะสำหรับประชาชนที่เคยร่วมครครึ่งพลัสกดยืนยันสิทธิ์และทราบผลทันทีเลยนะคะรายใหม่ต้องลงทะเบียนก่อนจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง3วันค่ะส่วนของร้านค้าที่เข้าไปในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อกดยืนยันรับเงื่อนไขและพร้อมจะรับชำระเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายน69ร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมที่สาขาธนาคารเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่ผู้ประกอบการกดสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะคะวันที่10มิถุนายน2569และประชาชนเริ่มใช้บริการทั้ง4รายได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน69ค่ะส่วนธนาคารจัดทำฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่านกกระซิบนะคะเป็นระบบ AI ไม่ไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อย3ด้านก็คือตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะแล้วก็วิเคราะห์ยอดขายรายวันเพื่อช่วยร้านค้าทราบช่วงเวลาขายที่ดีที่สุดแล้วก็ยอดขายเฉลี่ยต่อรายการก็จะช่วยบริหารสต็อกของสดแล้วก็การจัดสรรพนักงานให้เหมาะสม3คือการเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เช่นราคาหมูหรือว่าไก่ค่ะเพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการต้นทุนและตั้งราคาขายให้มีกำไรที่เหมาะสมนะคะครม.ปรับแผนหนี้กู้เพิ่ม 2.2 แสนล้านนะคะอันนี้ก็คือเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่2นะคะอันนี้ก็จะมารองรับความจำเป็นเร่งด่วนความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะโดยเพิ่มวงเงินกู้ใหม่สุทธิ 2.2 แสนล้านส่งผลให้ประมาณการหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 68.03% ค่ะโดยยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% นะคะจากการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้สาระสำคัญอยู่ที่การปรับแผนอยู่ที่การปรับแผนการก่อหนี้ใหม่สุทธิ221,000ล้านบาทก็จะส่งผลให้วงเงินการก่อหนี้ใหม่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.21 ล้านล้านเป็น 1.44 ล้านล้านบาทค่ะมีสาเหตุมาจาก3ปัจจัยสำคัญมีอะไรบ้าง 1. การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการเกิดวิกฤตตะวันออกกลางพรก. 400ล้านเนี่ยเอามารองรับวิกฤตตะวันออกกลางอันนี้เหตุผลก็จะชัดที่เขาพูดตลอดนะโดยจะรองรับการกู้เงินในวงเงิน200ล้านบาทก่อนตามวงเงินที่จะใช้ในปีงบประมาณ2569 2การเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันโดยการกู้เงินของสกนช.จำนวน20,000ล้านบาทเพื่อจะรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศค่ะโดยหนี้ในส่วนนี้กระทรวงการคลังค้ำประกันนะคะ 3. การลงทุนรัฐวิสาหกิจโดยรวมจะปรับเพิ่มวงเงินกู้ของการไฟฟ้านครหลวงอีก1,200ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยหนี้ในส่วนนี้กระทรวงการคลังค้ำประกันค่ะนอกจากนี้แผนการบริหารหนี้เดิมคือปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยได้มีการปรับลดวงเงินสุทธิลง 23,960 ล้านบาทแผนการชำระหนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 27,668 ล้านรวมเป็นวงเงิน 567,93.28 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการปรับเพิ่มตามแผนการชำระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.สำหรับการปรับปรุงแผนในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลเขายืนยันว่าจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยประมาณการว่าจะอยู่ที่ 68.03% ณสิ้นปีงบประมาณ69ซึ่งยังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดไว้ไม่เกิน 70%นะคะไม่เกิน 70% อันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสประเด็นสำคัญสุดของเมื่อวานนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเขาใช้คำว่ามันเกิดวิกฤตวิกฤตนี้ก็ต้องพูดว่ามันเป็นวิกฤตพลังงานนะคะจากตะวันออกกลางนี่แหละ เพราะว่าเราจะฟังจากกูรูนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเอกชนเนี่ยก็พูดถึงทางรอดวิกฤตพลังงานไทยยั่งยืนเราต้องตรงนี้ถือโอกาสเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไปน่าจะดีนะคะน่าจะดีส่วนครม.อื่นๆที่น่าสนใจมันจะมีอธิบดีท่านใหม่นะคะที่มีการแต่งตั้งจากครม.เมื่อวานนี้กรมสรรพากรแทนคุณกุลยาตันติเตมิตรค่ะคนนี้ก็เป็นลูกหม้อของกระทรวงการคลังชื่อสมศักดิ์อนันทวัฒน์นะคะวันนี้ดูจากฐานเศรษฐกิจบอกว่าขัดตาทับเพราะว่าการมาของคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่เนี่ยเดือนนี้เดือนพฤษภาใช่ไหมคะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาก็จะมาเป็นแค่4เดือนนะคะเพราะว่าคุณสมศักดิ์นี่จะดํารงตําแหน่งสั้นมากเพราะว่าเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน69นี้แล้วค่ะตําแหน่งเขาจะเป็นระยะสั้นนะคะถือว่าเป็นบุคลากรที่เติบโตมาจากสายงานตรวจสอบและกฎหมายภาษีอากรโดยตรงของกรมสรรพากรเลยเป็นลูกหม้อของกรมสรรพากรเลยก็ว่าได้นะคะอธิบดีท่านใหม่มีผลย้อนหลังมีของคุณกุลยาตันติเตมิตรเนี่ยลาออกราชการไปตั้งแต่มีผลตั้งแต่1พฤษภาคมส่วนคุณสมศักดิ์นี่ก็จะเริ่มทำงานเลยนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมติครม.ที่น่าสนใจนะของเมื่อวานนี้นะคะสองสามเรื่องสองสามเรื่องแล้วก็นอกจากนั้นนะคะนอกจากนั้นก็อ๋อวันนี้เขาบอกให้เช็ควันรับเงินบำเหน็จดำรงชีพได้เลยนะคะสำหรับข้าราชการเกษียณโอ้ไปแป๊บเนาะจะเกษียณกันละถ้าไม่นับบางคนอาจจะบอกโหอีกตั้ง3เดือนคุณเตยแต่จริงๆ3เดือนมันเร็วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันว่านะอย่างเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยดิฉันเปิดไปไหนหรือว่าดิฉันสนใจเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะเรื่องของไอ้ประกาศผลสอบเข้ารั้วมหาลัยของน้องๆหนูๆรุ่นปี69อ่ะที่แคสปี2569เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเราก็รู้จักกันหลายคนนะคะเขาก็ลุ้นสมัยก่อนปี67เราก็มาลุ้นแบบเนี้ยอันนี้ปี69ปี69ก็เมื่อเช้าเต็มฟีดเลยถ้าเราดูข่าวไหน AI มันจับได้อ่ะมันรู้ว่าเราสนใจข่าวนั้นอ่ะมันก็จะขึ้นมาเต็มฟีดให้เราดิฉันก็เปิดเข้าไปดูนะคะมีทั้งคนผิดหวังมีทั้งคนเสียมีทั้งคนสมหวังมีทั้งคนเสียใจนะคะแล้วก็รอรอบสี่รอบสี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประกาศวันที่27พฤษภาคมนะคะก็อวยพรให้พ่อแม่ผู้ปกครองสมหวังดิฉันเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็เครียดพอๆกับเด็กๆฮะบางทีเครียดกว่าด้วยเห็นลูกหลานเราไม่ได้เนี่ยบางคนแบบโอ้โหเครียดเครียดมากๆเครียดแทนลูกบางคนก็ส่งมาเรียนเยอะเรียนพิเศษหมดเยอะมากกว่าค่าเทอมอีกนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะของสังคมไทยนะที่สัมผัสได้จากประสบการณ์ตรงนะเรียนพิเศษหมดเยอะกว่าค่าเทอมบางคนก็บอกว่าค่าเทอมก็ว่าแพงแล้วนะประสบการณ์ตรงนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยให้เรียนพิเศษอะค่ะยุคสมัยนี้ต้องใช้ให้เป็นในส่วนของ AI นะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษเยอะก็ได้นะใน YouTube หรืออะไรก็ตามแต่ AI ช่วยได้นะคะลองไปเซิร์ชแล้วก็ไปคุยไปดูข้อมูลจาก AI ก็ได้นะไปดูหาข้อมูลในเบื้องต้นเงี้ยจาก Gemini จาก ChatGPT จากโค้ดนะคะก็เข้าไปดูแล้วให้เด็กเรียนรู้ใน YouTube ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากไปเรียนพิเศษตามที่เขาแนะนำมันแพงไปเราต้องดูศักยภาพของบุตรหลานเราด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้ก็ได้เขาจะไม่ชอบที่ไปนั่งกดดันในห้องแคบๆแล้วก็นั่งเรียงกันแบบโอ้โหพอถึงเวลาต้องไปจองอะไรเงี้ยเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบเลยประมาณเนี้ยเด็กบางคนประสบความสําเร็จในการเรียนโดยไม่เรียนพิเศษเลยก็มีประหยัดเงินไปได้เยอะซะอีกเนี่ยเมื่อเช้านี้เขาเป็นประเด็นนี้อ่ะนะเยอะสุดเลยมันทำให้รู้ว่าความเครียดหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานี่แหละทั้งตัวเด็กเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องการที่จะเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ดัง ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนอาจจะปฏิเสธแต่ดิฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นภาพนั้นรวมทั้งตัวเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเราตามทุกอย่างในโซเชียลอันดับที่เท่าไหร่มหาลัย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยู่ใน10นี้หรือเปล่าเรียนที่ไหนยังไงนะคะจริงๆอ่ะถ้าจะให้พูดอ่ะก็พูดได้นะว่ามันไม่ได้อยู่ที่มหาลัยนั้นๆเมื่อเช้านั่งนั่งดูเด็กเม้นนะนะว่าคณะไม่ได้ต้องการแต่ได้มหาลัยที่ต้องการกับได้คณะที่ต้องการแต่มหาลัยไม่ดังหนูคนที่จะเลือกแบบไหนดีเป็นคณะที่ต้องการอยากได้แต่มหาลัยไม่ดังกับคณะที่ไม่ได้ต้องการเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้คือเฉยๆอ่ะแต่อยู่ในรั้วมหาลัยดังได้ใส่ชุดนักศึกษาได้เข็มกลัดได้กระดุมมหาลัยนั้นๆในคอมเมนต์น่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะบอกว่าน้องต้องเลือกคณะที่น้องชอบนะลูกน้องจะได้เรียนอย่างมีความสุขแต่ถ้าเด็กรุ่นเดียวกันบอกว่าเอาคณะไอเอามหาลัยดีกว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยปรับไปเพราะเวลาไปทํางานฝึกงานก็จะถามว่าจบจากมหาลัยอะไรแต่ก็จริงนะอันนี้ส่วนหนึ่งอ่ะนิดนึงเพราะดิฉันก็ทํางานมาเราก็อยู่ในผู้มีประสบการณ์คนหนึ่งใช่ไหมแต่เราไม่ได้เป็นระดับหัวหน้าที่จะรับงานแต่เราจะแอบได้ยินได้ฟังได้เห็นเขาพูดกันแล้วก็จะแอบสงสัยแล้วก็จะเก็บไว้ก็จะรู้อยู่ว่าก็จะพูดแบบกันแบบเนี้ยเด็กมาจากเขาจบมาจากมหาลัยอะไรไหนหรอเขาจบคณะอะไรมหาลัยอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความกดดันที่มันทําให้เด็กๆก็จะต้องใฝ่ฝันจะต้องเครียดบางคนพอเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวเองเครียดหนักกว่าเดิมอีกนะคะคุณพ่อคุณแม่เชื่อเถอะค่ะถ้าถามดิฉันส่วนตัวก็ต้องเลือกคณะที่ตัวเองแบบชอบไว้ก่อนที่เด็กชอบไว้ก่อนเลือกคณะที่ชอบจะเรียนอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าโลกภายนอกจะบอกว่าเออมันจากมหาลัยนั้นหรออย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคณะที่เขาชอบเขามีความสุขที่จะเรียนอ่ะเขามีความกระตือรือร้นที่จะไปเรียนในทุกๆวันเราเป็นผู้ปกครองเราสังเกตเห็นได้นะคะเพราะเราจะไม่ยุ่งเลยให้เขาจัดการชีวิตของเขาเองแล้วเราจะคอยสังเกตว่าเขามีความสุขพอจะก้าวออกจากประตูไปแล้วนะอะไรเงี้ยตอนเช้าๆอ่ะรู้เลยว่าเขาสดใสเขาไม่เคยพูดว่าไม่อยากเรียนไม่น่าเรียนคณะนี้เลยไม่น่าเลยอะไรจะไม่เคยมีคําพูดนี้นั่นแสดงว่าเขาเลือกถูกแล้วคณะที่ใช่ใจก็ชอบไปก็มีความสุขถูกไหมเออคุยซะยาวเลยนี่คุยจากไอ้เรื่องของครม.อยู่ดีๆผุดมาถึงเรื่องผลสอบ TCAS เมื่อเช้านะคะบางคนเตรียมพร้อมมาตั้ง3-4 ปีอะพอถึงวันนี้เขาประกาศผลเนี่ยดิฉันเลยต้องพูดนิดนึงเพราะอารมณ์ข่าวมันพาไปตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าเป็นแนวทางให้กับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนาะเผื่อเด็กๆเผื่อฟังแล้วก็แม่นั่งรถไปเปิดในรถอะไรอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมกันแต่แว่วๆว่าปีหน้าจะเปลี่ยนระบบอีกแล้วอะไม่รู้จริงหรือเปล่านะสมัยก่อนเรา entrance ระบบ entrance ดูชื่อ

ประสบการณ์มันช่วยได้เยอะเยอะมากเด็กยุคสมัยนี้นะคะปีสองเขาก็ฝึกงานแล้วนะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องรอให้ถึงมหาลัยบอกว่าในช่วงฝึกงานจะต้องหางานที่ไหนปีสามปีสี่ปีสี่เทอมสุดท้ายอะไรเงี้ยไม่ต้องรอเด็กสมัยนี้พอปิดเทอมเขาไปหางานทําแล้วค่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ร้านกาแฟก็ได้อย่างน้อยได้ใช้ภาษาถูกไหมได้ใช้ภาษาไปอยู่ห้างสรรพสินค้าไปคิดเงินอย่างน้อยได้เห็นระบบการทํางานอย่างน้อยได้เห็นอารมณ์ของการเข้าสังคมงานตรงนั้นอย่าหันหลังเดี๋ยวโดนนินทาอะไรเงี้ยล้อเล่นหมายถึงว่าจะได้รู้ระบบการเข้างานจะได้รู้ถึงความยากลําบากในการทํางานและสุดท้ายแล้วก็เป็นงานที่เราทําจริงๆในการฝึกงานในช่วงของปีสองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตรงกับสาขาแต่ก็ถ้าตรงได้ก็จะดีนะคะอันนี้ก็วิ่งดูให้ไปฝึกก็ฝึกต้องฝึกนะคะอย่างของมหาลัยที่บ้านที่เรียนคือเรียนที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะนี่เขาปิดเทอมแล้วเขาเพิ่งปิดเทอมนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะสมัยก่อนเราปิดเทอมเราจะปิดเทอมเพิ่มคล้ายๆกันอะแต่รอบนี้ก็ของมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเพิ่งจะปิดเทอมได้แค่วันสองวันเองมั้งนี่ก็จะไปต้องไปฝึกงานละไปฝึกงานนี้เราไม่ได้ไปบังคับนะคะเขาก็จะไปหาไปดูของเขาเองก็ต้องไปถามว่าทำไมก็เพราะว่าก็บอกไม่รู้จะอยู่บ้านทำไมเฉยๆโตแล้วอีกอย่างน้อยอ่ะเขาได้เรซูเม่เวลาไปสมัครงานต่อไปยังไงหนูก็มีเรซูเม่ยื่นว่าเคยผ่านงานของบริษัทตรงนี้งานนี้มาก่อนนะคะก็ไปให้เขาไปสมัครเองหาเองเอาที่เขาชอบแต่อาจจะยังไม่ได้ชอบที่สุดที่สุดแล้วคือการฝึกงานอย่างของธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะฝึกงานตอนปีสามนะคะปีสามเพราะว่าเรียน3 ปีครึ่งนะคะอันนี้พอถึงปีสามปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มหาลัยเป็นภาคบังคับอันนั้นเขาต้องเลือกเองอีกเหมือนกันในสิ่งที่ว่าเขาชอบจริงๆจบออกมาก็ได้ทำงานตรงจุดนั้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เล่าให้ฟังในระบบของเรื่องของการศึกษาเตรียมพร้อมเป็นการเตรียมพร้อมให้ดีนะคะยุคสมัยใหม่อ่ะมันมี AI เข้ามาเยอะไปแต่เวลาที่เราไปสอบเราไม่สามารถใช้ AI ได้นะต้องฝากบอกน้องๆหนูๆเวลาคุณครูอาจารย์สั่งให้ทำงานแล้วเราให้ AI ทำงานให้เราหมดเลยแล้วเราคัดลอกลิงก์แปะแล้วปริ้นส่งแต่พอในช่วงของการสอบมันจะยากมากๆอะไรที่มันสะดวกสบายเกินไปพอถึงเวลาแล้วมันเหล่านี้มันจะไม่ได้เกิดประโยชน์ทั้งหมดนะคะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยบางคนอาจจะเถียงว่าจริงๆแล้วพอทํางานปุ๊บเนี่ยคนที่เรียนเก่งยังไงได้เกียรตินิยมหรืออะไรยังไงมอดังอะไรยังไงก็ต้องให้ AI ช่วยก็ถูกค่ะแต่ก็ต้องช่วยตัวเองไว้ก่อนด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนเสริมจากพวก AI ที่เราเข้ามาช่วยให้แบบทุกอย่างมันล่นเวลาได้มากขึ้นเด็กต้องรู้จักรับผิดชอบเองด้วยทุกอย่างให้ AI ทำหมดพอถึงเวลาสอบเข้าจะเป็นม.ต้นม.ปลายหรือว่าพี่อุดมมาศึกษามันจะยากเพราะทุกสนามสอบแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เอาพวก iPad มือถือเข้าไปเพื่อที่จะมาสอบตรงนั้นเราจะจำอะไรไม่ได้เลยนะคะทุกวันบางคนนี้ยังจ้างคนอื่นจ้างเพื่อนจ้างในเว็บเนี่ยมีจ้างทำรายงานด้วยนะมีจ้างทำพอร์ตโฟลิโอด้วยนะมหาลัยบางมหาลัยเนี่ยรับพอร์ตโฟลิโอแต่หารู้ไหมว่าเด็กๆจ้างผู้มีประสบการณ์สูงทำเขาจะผู้ปกครองบางคนก็จะรู้ดีมากพอถึงม .4 ปุ๊บรู้เลยว่าจะต้องทำอะไรเพื่อสะสมพอร์ตถึงเวลาปุ๊บประกาศมาไม่ต้องไปสอบแข่งเนี่ยวันนี้เป็นรอบปกติเขาเรียกว่ารอบที่3ของ TCAS นะคะในรอบปกติก่อนหน้านั้นที่มีเฮบอกว่าได้มหาลัยโน้นนั่นคือเขาได้รอบพอร์ตโฟลิโอประกาศก่อนอันดับ2คือรอบโควต้าก็ยินดีไปแต่มันไม่ได้ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ณวันนี้จะมีอารมณ์มีความสุขอารมณ์ผิดหวังเสียใจจะเป็นวันนี้นะคะเยอะเยอะมากเยอะมากไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมีรอบ4นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะแล้วก็ยังมีมหาลัยอีกเยอะมอเอกชนก็ได้ค่ะเพื่อนๆดิฉันพี่ๆเนี่ยที่จบมอเอกชนหลายคนศักยภาพก็สูงมากนะ
มันอยู่ที่ตัวเด็กเองนะคะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอะไรกันมากมายนักเพียงแต่ว่า

0: ไม่ใช่อยู่ที่ตนเองด้วยอันดับสองก็คืออยู่ที่ทุนเงินบางคนนี้ได้ทุนไปเรียนเอกชนเต็มๆเลยนะเด็กที่เรียนเก่งอะเท่าที่ทราบจะเป็นภาพนั้นนะคะอ่ะเอาละคุยเรื่องนี้ยาวเลยเดี๋ยวถึงเวลาพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูภาพของการลงทุนค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: การนาฬิกากับอีก44นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะไปดูดาวโจนส์กันหน่อยนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นิวยอร์กปิดลบค่ะเพราะว่าหลังจากทราบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็เป็นมาตรวัดต้นทุนการกู้ยืมพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปีนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ยังคงในระดับสูงนอกจากนี้ตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 49,363.88 จุดค่ะลงไป 322.24 จุดนะคะหรือว่าลบ 0.65% ค่ะดัชนี S&P 500ปิดที่ 7,353 จุดนะคะลดไป 49 จุดค่ะหรือว่า 0.67% Nasdaq ปิดที่ 25,870 จุดนะคะลงไป 220 จุดหรือว่า 0.84% นะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยค่ะหลังจากที่นักลงทุนคานรับข่าวที่สหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านแล้วก็ประเมินความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพในระยะใกล้นะคะขณะที่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลกก็ยังคงทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับสูงค่ะ CAC 40ตลาดฝรั่งเศสปิด 7,981 จุดนะคะลบไป 0.07% DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 24,400 จุดค่ะเพิ่มมา 92.73 จุดนะคะหรือว่า 0.38% ฟูซี่100ลอนดอนปิดที่ 1,330 จุดนะคะเพิ่ม 6.80 จุดหรือว่า 0.07% นะคะ ส่วนสหรัฐน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบค่ะหลังจากที่เจดีวานส์รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพโดยไม่มีฝ่ายใดต้องการให้ใช้ปฏิบัติการทางทหารกลับมาอีกครั้งนะคะคือไม่อยากบังคับใช้ไอ้ปฏิบัติการสู้รบทางทหารแล้วอย่างเงี้ยค่ะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งว่ามิถุนายนลงไป89เซนต์หรือว่า0.82%ไปปิดที่107.77ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ส่งว่าเดือนกรกฎาคมลงไป82เซนต์หรือว่า0.73%นะคะปิดที่111.28ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงกว่า1%ในวันอังคารตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะแล้วก็วิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อค่ะที่อยู่ในระดับที่สูงอาจจะทำให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะโคเม็กซ์สูงมากมิถุนายนก็ลดลงไป46.80ดอลลาร์หรือว่า1.03%ไปปิดที่4,511.20ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะดอลลาร์ก็แข็งค่าเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้มีข่าวแบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ย LPR ติดต่อกันเป็นเดือนที่12แล้วนะคะแม้เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็ตามค่ะส่วนตลาดเอเชียเช้าวันนี้เปิดมาก็ลบค่ะกังวลบอนด์ยีลด์สูงกับสงครามอิหร่านจะยืดเยื้อเขาใกล้เปิดฉากโจมตีอิหร่านเหลือเวลาอีก1 ชั่วโมงก่อนที่เขาจะถูกโน้มน้าวให้เลื่อนการโจมตีไปอีก2 ถึง 3 วันมันก็เลยยังดูไม่มีความแน่นอนอยู่ความกดดันก็ยังมีความวิตกกังวลความเครียดเพราะว่าเนี่ยเมื่อเช้ามีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าเขาใกล้จะดำเนินการโจมตีอิหร่านมากเพียงใดโดนัลด์ทรัมป์ยังพูดว่าอยู่ห่างแค่1 ชั่วโมงและเสริมว่าเราอาจจะเป็นต้องโจมตีครั้งใหญ่แต่ผมไม่แน่ใจในตอนนี้นะพวกคุณจะรู้ได้เร็วๆนี้เมื่อวานยังพูดอีกแบบวันนี้พูดอีกแบบผมกำลังพูดถึงอีก2-3 วันอาจจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์หรือช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็ได้ช่วงเวลาที่จำกัดเราไม่สามารถปล่อยพวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์ลูกใหม่ได้นี่เมื่อวานยังเป็นข่าวดีอยู่เลยอะน้ำมันเป็นไงน้ำมันครูดออยล์ฟิวเจอร์ตอนนี้104.16ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์111.25ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะตลาดเอเชียล่าสุดนิกกี้หุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าเรียบร้อยนะคะลบไป786.43จุดลบไป1.30%ค่ะยืนอยู่59,764.16จุดนะคะอันนี้คือหุ้นโตเกียวนิกกี้นะคะภาคเช้าปิดเรียบร้อยแล้วนะหุ้นอื่นๆในของเอเชียนะคะหางเส็งฮ่องกงลบไป199จุดค่ะ0.77%ยืนอยู่25,598จุดตลาดหุ้นออสเตรเลีย8,522จุด8,522จุดลบไป81จุดหรือว่า0.94%คอสปิเกาหลีใต้ลบ0.35%ลบไป29จุดยืนอยู่7,241จุดตลาดหุ้นสิงคโปร์ลบไป43.086%มาเลเซียลบไป0.45%ส่วนใหญ่เช้าวันนี้ตลาดกลับมากังวลเรื่องสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้จับตาดูราคาน้ำมันว่าอาจจะพุ่งมาอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนทองลงไปแรงเหมือนกันนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยทองคำโดยประกาศของสมาคมค้าทองคำ9:49ทั้งหมด5 ครั้งด้วยกันค่ะบูฟัง7 ครั้งแล้วอ่ะแป๊บเดียวกดไปอ่ะท่านลูกค้าทางจะผันผวนนะ7 ครั้งด้วยกันครั้งแรกลบไป600ครั้งที่2ลบไป100ครั้งที่3ลบไป100ครั้งที่4บวกมา50หลังจากนั้นก็ยังคงลงไปอีก250ตอนนี้ราคาน้ำมันเอ้ยไม่ใช่ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำลบไป1,000บาทต่อบาททองคำเราเห็นทองคำแท่งหลุด70,000แล้วค่ะทองหลุด70,000แล้วนะคะทองคำแท่งรับซื้อ69,000ขายออก69,200ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ67,613.60ขายออก70,000ค่ะลบไป1,000เช้านี้ใครจะไปซื้อทองลองดูนะคะราคาทองลงไปแรงเลย1,000บาทร่วงแรงหลุดต่ำกว่า70,000แล้วนะคะไปดูมุมมองซะหน่อยนะทองคำก่อนละกันนะคะคุณผู้ฟังดูจากเพจหัวเซ็งเฮงนะคะเปิดเผยแนวโน้มราคาทองคำเมื่อเช้ามองแนวโน้มไซด์เวย์มองแนวโน้มไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวแนวรับที่4415 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์4376ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แนวต้านที่4535 4550ทองคำแท่งแนวรับ68,800ถึง68,400แนวต้านที่70,000ถึง70,150บาททองโลกมีการปรับตัวลงค่ะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องการแข่งขันของดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์นั้นแพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเนื่องจากว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเลยค่ะขณะที่ตลาดยังคงจับตาความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะหลังจากที่ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านเนื่องจากอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่ยุติสงครามแต่ว่าทรัมป์ด้านไปกล่าวว่าสหรัฐอาจจำเป็นต้องโจมตีอิหร่านอีกครั้งและทางฝั่งอิหร่านเตือนว่าจะเปิดแนวรบใหม่หากสหรัฐกลับมาโจมตีอิหร่านอีกอันนี้ก็ทำให้ต้องจับตาดูนะคะปัจจัยนี้ว่าแผนยุติสงครามจะบรรลุผลจนทำให้ราคาน้ำมันกับเงินเฟ้อปรับตัวลงจนเปิดทำให้เฟดลดดอกเบี้ยเพื่อหนุนทองคำให้ปรับขึ้นอีกครั้งได้ไหมเพราะว่าถ้ากันคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันก็เลยทำให้ทองมันลดลงไปอีกไงคะทองลดลงไปอีกตอนนี้ทองก็เลยลงไปถึง1,000 บาทต่อบาททองคำณเวลานี้นะคะเดี๋ยวพอดิฉันหันกลับไปอีกแป๊บหนึ่งมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก่อนนี้ก็ได้นะคะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราค่ะผู้ฟังเซ็นอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์อย่างของบล.กรุงไทยเอ็กซ์สปริงเนี่ยเขามองว่าแนวโน้มวันนี้คาดว่าจะแกว่งไซด์เวย์ดาวจากความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบอนด์ยิลด์สหรัฐที่ปรับตัวขึ้นบอนด์ยิลด์30ปีเนี่ยไปทะลุ5%แล้วอะทะลุ5%เนี่ยมันเป็นแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อาจจะยังมีหุ้นที่ได้อานิสงส์จากบอนด์ยิลด์ดีดขึ้นช่วยพยุงดัชนีโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ค่ะและหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงทั้งกลุ่มน้ำมันโรงกลั่นและปิโตรเคมีนะคะแนวต้านก็ให้1520ค่ะแนวรับ1,500นะคะกรุงไทยเอ็กซ์ปิงมองตลาดในวันนี้นะคะกลับมาผันผวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะบรรยากาศของการลงทุนโดยที่ยึดติดนะคะถ้าต่างประเทศก็จะ2ประเด็นนะเรื่องสงครามจะยืดเยื้อกับเรื่องของการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานี่แหละราคาน้ำมันก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้หลายคนก็ว่าเอ้ยน้ำมันบางประเทศนี่เริ่มขาดแคลนแล้วนะไฟดับทั่วประเทศก็มีมาแล้วอะเออส่วนบล.กรุงศรีคาดการเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้น่าจะแกว่งในกรอบแนวต้าน1527ถึง1536จุดแนวรับ1510ถึง1500ราคาน้ำมันเบรนท์เช้านี้ยืนเหนือ110เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมีเรื่องบอนด์ยิลด์ที่เราพูดถึงนะคะมันเป็นจิตวิทยาลบสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นเทคหุ้นเติบโตสูงมองระยะสั้นราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปีนี้ยังบวกต่อเซ็ตหุ้นพลังงานอยู่ค่ะก็เป็นหนุนพวกอื่นๆนะอย่าง KTB Advance CPO กรุงศรีบล.กรุงศรีคาดการณ์ในวันนี้นะคะสำหรับภาพของการลงทุนหุ้นเด่นก็เป็น KTB ค่ะจิตวิทยาบวก Advance ดักเงินปันผลไว้ก่อน Advance นะคะแล้วก็ CPO ผลบวกมาตรการไทยช่วยไทย Plus ก็ CPO ก็ตัวโดดเด่นแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะผู้ฟังเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับนักวิเคราะห์นะคะครู่เดียวค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนเก็บกลับรีไซเคิลท่านรู้หรือไม่ว่าในประเทศไทยมีการสร้างขยะพลาสติกต่อประชากรสูงติดอันดับ1ใน10ของโลกโดยมีปริมาณขยะพลาสติกมากกว่า4ล้านตันต่อปีหรือราวๆ70กิโลกรัมต่อคนต่อปีเลยทีเดียวค่ะเราสร้างขยะต่อวันเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งปัญหานี้หลายบริษัทได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือของบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมที่จะสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนช่วยกันคิดร่วมพัฒนาและลงมือบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาทางโครงการเก็บกลับรีไซเคิลได้นำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มนำมารีไซเคิลผลิตเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักโลกเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นประจำทุกปีโดยสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกมากถึง 7.6 ล้านขวดต่อปีผลิตผ้าห่มได้ 200,000 ผืนโดยโครงการนี้นับเป็นต้นแบบของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีไทยเบฟสรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
2: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
13: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่าร้อยละ50รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเท ให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวง Lunch Talkซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนในอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
14: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21 พฤษภาคม 2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะก็มาดูภาพของตลาดหุ้นหน่อยนะคะเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยค่ะของเราตอนนี้บวกมาได้5จุดนะคะในส่วนของเอเชียนี่คือเป็นภาพลบส่วนใหญ่ของบ้านเราบวกมา 5.83 จุดค่ะหรือว่า 0.38% นะคะยืนอยู่ที่ 1,523.89 จุดค่ะเพราะว่ามีตัวเดลต้าที่บวกขึ้นมานะคะก็ช่วยคือเดลต้านี่บวกมา6จุดบ้านเราก็บวกมา7จุดนะคะถ้าเดลต้าลบไป6จุดบ้านเราก็อาจจะลบไปประมาณ 5-6 จุดอย่างเงี้ยก็จะมีเดลต้าเป็นตัวนำเดลต้าอินเด็กซ์เดลต้าอินเด็กซ์เซ็นอินเด็กซ์ตอนนี้ 1,523.89 จุดบวกมาได้7จุดโดยมูลค่าการซื้อขายวอลุ่มสูงสุดอันดับ1คือ K-Bank กสิกรไทยค่ะKBank 196.50 สตางค์ลบบาท50หรือว่า 0.76% Delta 319บาทนะคะบวก6บาทปตท. 36.75 ค่ะบวก25สตางค์ Hana 32บาทบวก2บาท50นะคะตัว True ติดเครื่องหมาย XD ค่ะ14.60สตางค์อันนี้เป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเราเองนะคะ Set Index ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เป็นไปตามไอ้ดูเดลต้าเป็นหลักอะถ้าเดลต้าบวกเราก็บวกอะถ้าเดลต้าลบเราก็ลบอะถึงแม้ว่าโลกนี้เนี่ยหุ้นเด่นๆหุ้นดังๆจะเป็นภาพบรรยากาศของลบแต่ถ้าเดลต้าเป็นบวกนี่เซ็นดีเด็กบ้านเราก็จะเป็นภาพบวกเช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างก็อย่างที่มีหลายคนแซวบางคนซื้อเดลต้ามาตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ได้กำไรกันเยอะแล้วนะคะเพราะเวลาพุ่งขึ้นสูงก็คือแบบโอ้โหสูงมากนะคะกำไรนี่ก็คือไอ้เรื่องของการลงทุนก็อยู่ที่ว่าเราลงทุนแล้วเราไอ้รับบรรยากาศของการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะคือความเสี่ยงนะไม่ถึงพูดถึงความเสี่ยงในภาพของการลงทุนคุณรับความเสี่ยงได้ประมาณไหนบางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้เยอะแต่ว่าได้ผลกำไรก็เยอะเช่นเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยแต่บางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยอ่ะ ก็จะไปอยู่ตรงไหนพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นให้เหมาะสมกับการลงทุนของแต่ละบุคคลนะคะบอลลอฟินแนนเซียเซลรัสมองตลาดแนวโน้มวันนี้คาดว่าเซ็นดิเคตอาจจะแกว่งตัวไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวน์ในกรอบ1,510ถึง1,520จุดบรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังค่อนไปในทางลบนะคะกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องค่ะล่าสุดนี้บอนด์ยิลด์พุ่งแตะ5.18%สูงสุดนับตั้งแต่2007กดดันให้เกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคกับ AI ที่พุ่งขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้านั้นด้านสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังต้องติดตามหลังล่าสุดทรัมป์ขู่ว่าจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่รีบทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามเร็วๆราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ยังยืนในระดับสูงราว110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะยังไงก็ตามปัจจัยในประเทศยังมีแรงประคองหลังจากเมื่อวานครม.ไฟเขียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน1.76แสนล้านก็ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนมิถุนายนถึงกันยายนมีการคาดการณ์ว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยหนุนให้ GDP กลับมาฟื้นตัวแรงได้ในไตรมาส3ปี2026โดยหากประกอบกับสมมติฐานว่าสถานการณ์สงครามและราคาพลังงานจะเริ่มทยอยผ่อนคลายลงในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะเป็นแรงหนุนให้กระแสเงินทุนต่างชาติมีโอกาสทยอยกลับมาไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอีกครั้งค่ะโดยเซ็ตทาร์เก็ตของเราปัจจุบันอยู่ที่1,570จุดนะคะก็มองว่ามีโอกาสได้เห็นเซกเตอร์ที่จะเข้ามาในกลุ่มโดเมสติกเพลย์นะคะที่ยังเร่งกาดให้กลับมาเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดในครึ่งปีหลังได้ค่ะหุ้นเด่นวันนี้ก็คืออิชิตันแนะนำเก็งกำไรราคาเป้าหมาย14บาทค่ะแนวรับ12.80ต้าน13.50บลดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบๆรอให้ปัจจัยกดดันตลาดคลายตัวไปก่อนดัชนีจึงเป็นลักษณะของการปรับฐานนักลงทุนส่วนใหญ่เก็งกำไรเพียงกรอบเวลาสั้นๆตัวแปรสำคัญวันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าสถานการณ์ตะวันออกกลางและแถลงข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะปัจจัยในประเทศก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสครม.อนุมัติแจกเงิน4,000บาทให้กับประชาชน30ล้านคนนะคะโดยรัฐบาลร่วมจ่าย60%และประชาชนจ่าย40%วงเงินสนับสนุนสูงสุดค่ะ1,000บาทต่อเดือนอย่างที่เราเล่าไปแล้วนะคะซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีการเปิดลงทะเบียนวันจันทร์หน้านะคะ25-29จันทร์ถึงศุกร์ค่ะไปลงทะเบียนส่วนคนที่เคยใช้คนละครึ่ง plus อยู่แล้วนะคะเราก็แค่ไปกดยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ผลประกอบการกำไรไตรมาส1ปี2026กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในเซตงวดไตรมาส1ปี2026ค่ะออกมาแล้วนะคะออกมาดีเลยล่ะอยู่ที่352,964ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นมา20.8%ปีต่อปีและบวก55.5% Q on Q สูงกว่าประมาณการของ DAOL ที่คาดการไว้ว่า284,767ล้านบาทบวก3%บวก26% Q on Q 3%ปีต่อปีนะแต่ทีเนี้ยคือคราวนี้มันบวกมาแบบเนี้ยสะท้อนผลประกอบการของเซ็ตเนี่ยออกมาดีแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีนัยยะสำคัญอยู่นะคะพอเขารวม MAI กำไรสุทธิทั้งระบบก็บวก21%ปีต่อปีบวก58.9% Q on Q ค่ะส่วนเรื่องของนโยบายการท่องเที่ยวเมื่อวานนี้มีมติครม.ออกมาชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือครม.มีมติยกเลิกการให้ฟรีวีซ่า60วันแก่นักท่องเที่ยวจาก93ประเทศค่ะเปลี่ยนมาเป็นให้ไปใช้หลักเกณฑ์เดิมก็คือ30วันเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมก็ลักลอบกันเข้ามา

0: ไม่เป็นไรค่ะมาดูเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพฤติกรรมต่างชาติ
1: เด็กแป๊บนะคะ
0: ตอนนี้เซตก็ยังคงบวกอยู่นะเซตหนึ่งไอเดลต้าบวกมาเจ
1: ถ
0: ็
1: ้
0: ด
1: าเป็นกองท
0: จ
1: ุ
0: ุด
1: นในบ้านเราเดือนนี้ขายไปเกือบ17,000อะแล้วก็ต่างประเทศซื้อไป7,000นะคะแล้วก็มาเนี้ยคือกองทุนในบ้านเราสองเดือนเนี้ยขายหนักอะขายหลายวันแล้วขา
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: ต่ออย่างยาวยกเว้นเมื่อวานที่กลับมาซื้อนิดหน่อยนะคะเป็นตัวเลข
0: ค
1: ที
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ตลกดีก็คือเป็น555พอดี
0: มันดูมีความสุขนะ
1: ดูมีความสุขเยอะเลยแบบพอขายเยอะๆขึ้นแล้วก็เป็น55จริงๆเป็น554นะคะที่ก็ปัดขึ้นไปก็กลายเป็น555อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะห้า
1: เล่น
0: ห้
1: แบ
0: า
1: บ
0: ห
1: คว
0: ้
1: า
0: าม
1: คิดแบบให้มันหนุกๆหน่อย
0: เออแต่บรรยากาศโดยภาพรวมก็ดูดีขึ้นเนาะถ้าเพราะว่ามันตีเข้ามาตึงมันไปอยู่ที่1,500แล้วอ่ะเออมันก็รู้สึกมันดูสดใสขึ้นอ่ะพี่ก๊อฟสดใสรับฝนหรือเปล่าไม่รู้ปกติเนี่ยถ้าเป็นฤดูท่องเที่ยวเขาจะบอกเป็นช่วง low season เห็นสายการบินบางสายการบินก็ปรับเรื่องของการวิ่งบางเส้นทางไปนี่
1: คือตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเราปรับขึ้นมายืนเหนือกรอบ1,500 จุดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปไฮคือประมาณ1,540 จุดแต่ว่าเริ่มย่อตัวลงมาในปลายสัปดาห์ที่แล้วนะเพราะเหตุผลก็คือว่าจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยที่ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นไปเด่นเนี่ยเป็นเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ประกาศออกมาค่ะมันดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้เยอะถ้าเปรียบเทียบ Q-on-Q
0: อ
1: น
0: ื
1: ะคะ
0: ม
1: ซึ่งมันก็มาจากในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่กระจายเลยนะไม่ว่าเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่ม ICT ค้าปลีกนะคะกลุ่มของทางด้านวัสดุก่อสร้างกลุ่มบรรจุภัณฑ์นะกลุ่มย่อๆอ่อนๆก็ไปทางด้านที่ผลประกอบการดีกว่าคาดกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี่ดีกว่าคาดหนักเลยยกเว้นฮานา
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คะที่อาจจะต่ำกว่าคาดอ่ะดังนั้นในลักษณะพวกนี้มันก็เลยทําให้กระจายหุ้นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีกว่าคาดเพียงแต่ว่าความคาดหมายในไตรมาสสองอ่ะมันเริ่มจะมีความวิตก
0: ค
1: กั
0: ่ะ
1: งวลว่าไอ้เรื่องของราคาระดับของต้นทุนพลังงานเนี่ยมันจะไปกดดันผลประกอบการนะคะมันก็เลยทําให้ตัวของตลาดเองเนี่ยมันเกิดการเทคโปรฟิตในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้าในขณะที่หุ้นไหนที่ย่อๆลงมาเนี่ยมันมีความคาดหวังเชิงบวกก็เกิดการรีบาวกลับดังนั้นในกรอบของสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการเลือกหุ้นในการเก็งกําไรก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนการหมุนหุ้นเลือกหุ้นในการเก็งกําไรเนี่ยเปลี่ยนจากหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของเทคโนโลยี AI อะไรเงี้ยกลับมาเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยภายในเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นก็เริ่ม recommend ตัวของนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวก data center อย่างเงี้ยก็จะมีทางด้านของอมตะ WHA อมตะแนะนำไปเมื่อ2 วันที่แล้วนะคะแล้ว
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: มี WHA 3-4 วันก่อนแล้วก็วันนี้ก็กลับมาที่ Advance อีก Advance ในรอบวีคที่แล้วกับวีคนี้ก็ต่อเนื่องมา2 ครั้งแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้ก็อาจจะมีค้าปลีกอย่างเช่นตัวของ Global ที่ recommend กลับเข้ามานะคะ
0: ค่ะนะคะเออแต่พูดถึงว่าไตรมาสแรกแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีเห็นภาพของไตรมาสสองก็ดูจากไอ้ตัวเลขของ GDP ไตรมาสนี้ที่เราบอกว่าดีกว่าคาดได้2.8ก็มีคนพูดว่า2.8น่าจะสูงสุดในปีนี้แล้วนะพี่ก๊อฟ
1: ก็จริงๆแล้วจริงๆพี่ก็มองว่าทุกคนที่ติดตามข้อมูลเนี่ยเขาไม่ค่อยคาดหวังอะว่า GDP มันจะสูงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงพอเราเจอเรื่องของตะวันออกกลางเข้ามาค่ะทุกคนก็ปรับไอ้ตัวของเป้า GDP ลงมานะคะจากเดิมเคยอยู่ประมาณ1.6ก็ถอยลงมาอะไรประมาณนี้หรือ2ก็ถอยลงมาดังนั้นพอประกาศออกมาที่มันดีกว่าคาดเพราะว่าการส่งออกที่ดีขึ้นในไตรมาสหนึ่งอ่ะมันก็เลยทําให้ตลาดสะท้อนมุมมองที่เป็นทางด้านบวกแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขอย่างทางด้านสภาพัฒน์ก่อนหน้าพอหลังจากประกาศ GDP ไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วค่ะเขาก็มีการปรับ GDP ปี68ขึ้นเออ69ขึ้นมาด้วยค่ะมาอยู่ที่ระดับประมาณถ้าจะไม่ผิดคือค่ากลางเนี่ยอยู่ใกล้2%นะดังนั้นใน
0: ค่ะ
1: ลักษณะตรงนี้มันก็เลยทําให้ตัวของตลาดเนี่ยบ้านเรายังดูเขาเรียกว่าคือเวลาเราขึ้นปีนี้เราขึ้นดีกว่าหลายตลาดนะคะแต่ว่าโดยหลายอย่างโดยพอเราเบรกกรอบ1,500มาแล้วเราก็พยายามที่จะยืนเหนือกรอบ1,500 จุดในระยะสั้นๆก่อนนะคะ
0: ค่ะได้ค่ะช่วงนี้มองธีมไหนเป็นหลักคะพี่กอล์ฟในกลยุทธ์การลงทุน
1: ก
0: วั
1: ็
0: นนี้
1: จริงๆมี2-3 ธีมนะคะที่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปแต่เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วก็คือธีมบอนด์ยิลด์ค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นนะคะอันนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มของประกันชีวิตก็ได้ประโยชน์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็มีแนะนำ TLI ไปก็ปรับขึ้นเด่นนะสัปดาห์นี้ก็แนะนำมาที่ตัวของ BLA ก็เริ่มปรับไปทางด้านบวกเด่นนะคะแล้วก็ธีมเกี่ยวกับเรื่องของพวก Data Center อย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์พวกนิคมอุตสาหกรรมพวกของทางด้านโรงไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งพวกกลุ่มของ ICT นะคะ รวมถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์

0: เริ่มคาดหวังมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็คือพวกโครงการคนละครึ่งค่ะเริ่มลงทะเบียนสัปดาห์หน้าอันนี้เป็นพวกธีมที่จะมีประโยชน์แล้วก็ท้ายๆก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ำมันแต่น้ำมันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องไปกับทางด้านของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะแต่ว่าโดยโทนแล้วสัปดาห์นี้น้ำมันมันเบรกกรอบ100 เหรียญในตัวของเวสเท็กซัสไอ้เบรนท์ไม่ต้องพูดถึงมันเบรกหลอกกรอบร้อยมาเลยอยู่แล้วอ่ะดังนั้นในลักษณะน้ำมันก็จะได้ประโยชน์กับหุ้นในกลุ่มของพวกโรงกลั่นแล้วก็พลังงานน้ำมันด้วยนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ก๊อฟค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพูดกับคุณวิทยาลาภพรมรัตนะนะคะจาก IV Global ค่ะเป็นแนวในส่วนของไอเดียนะคะก็เรียกว่าคาดการณ์ตลาดหุ้นไทยแนวโน้มวันนี้นะคะรวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่ามีปัจจัยไหนที่น่าสนใจบ้างปัจจัยไหนที่จะมีผลต่อภาพรวมของตลาดทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะคะที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่วนบ้านเราตอนนี้เดลต้าช่วยหุ้นเราอยู่นะคะเดลต้าบวกมา7 จุดบ้านเราบวกมา8 จุดนะครับยืนอยู่ที่1,524.73 จุดนะคะสำหรับไอตัวเซ็นดีเด็กในเวลานี้นะคะวอลลุ่มการซื้อขายของเซ็ตตอนนี้17,739 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะก็ถือว่าวอลลุ่มก็หนาแน่นนะสำหรับตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้ถ้าเทียบกับตลาดต่างประเทศตอนนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นลบอะค่ะลบกันหมดทั้งตลาดทั้งแถบเลยอะอย่างนี้แล้วกันอย่างของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็ตอนนี้23 จุดลงไป0.57%ฮั่งเส็งฮ่องกงลบไป224 จุดนะคะในเวลานี้ลงไป0.87%ค่ะแล้วก็นิกเกอิ59,764 จุดลบไป786 จุดหรือว่า1.30%ตลาดหุ้นออสเตรเลีย8,500 จุดนะคะลบไป1.21%ลงไป1%กว่าๆเลยทีเดียวนะคะนี่ถึงบอกว่าแดงทั้งกระดานเลยแต่ว่ากำลังจัดไอ้แดงเหมือนกันที่แดงแรงก็คือทองนะคะทองคำเนี่ยตอนนี้ยืนอยู่ที่4,464.63อ่ะเราดูเรียลไทม์ไปนะคะดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลบไป47 ดอลลาร์ก็เป็นความผันผวนที่มันเกิดขึ้นก็คล้ายๆกับเราดูทองบ้านเรานี่แหละมีหลวมมีบวกมีลบสลับกันไปนะคะทองบ้านเรามีบวกมีลบสลับกันไปส่วนตอนนี้เรามาดูจากบริษัทไทยประกันชีวิตทิ้งท้ายหน่อยนะคะบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะล่าสุดร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมชวนกันสุขภาพดี Healthy Together นะคะเนื่องในวาระครบรอบ40 ปีรายการหมอศิริราชเดินหน้าสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้านค่ะภายใต้แนวคิดสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมให้ความรู้การตรวจสุขภาพและก็การสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง26 ถึง 28 พฤษภาคม 2569ณชั้น1 อาคารไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ถนนรัชดาภิเษกนะคะตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบันค่ะไทยประกันชีวิตได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตรายการสารคดีสั้นพบหมอศิริราชออกอากาศทางช่อง7 HD นะคะเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและก็โรคภัยใกล้ตัวแก่ประชาชนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของไทยประกันชีวิตในการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิตประกันสุขภาพและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลภายใต้แนวคิดการดูแลด้วยหัวใจและการเติมเต็มคุณค่าในการใช้ชีวิตในปี2569ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีพบหมอศิริราชไทยประกันชีวิตและศิริราชจึงร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษชวนกันสุขภาพดี Healthy Together ขึ้นเพื่อร่วมดูแลและสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนแก่คนไทยภายในงานแบ่งเป็น5 โซนกิจกรรมสุขภาพครอบคลุมทั้งการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจได้แก่ตรวจและปรึกษาปัญหาสุขภาพศิริราชชิคอัพนะคะให้บริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง BIA การตรวจคัดกรอง HPV รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการและสุขภาพโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากศิริราชโดยไม่มีค่าใช้จ่าย Wellness Market รวบรวมองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ Hero Challenge กิจกรรมท้าทายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีพร้อมลุ้นรับรางวัลแล้วก็ Mental Wellnessก็ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจโดยทีมนักจิตวิทยาคลินิกโรงพยาบาลศิริราชค่ะ เวที Health Talk ฟังเรื่องราวสุขภาพใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแอนด์อินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นชีวิตติดงานระวังนิ่วติดไตรับมือมลพิษทางใจวัยทำงานอัลต้าโปรเซสเซฟู้ดอร่อยลืมตายเหล่านี้เป็นต้นนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือการจัดแสดงศิลปะทางการแพทย์ค่ะเลดโฮฟบรูมผลงานภาพวาดจากเซลล์มะเร็งโดยคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลนะคะเพื่อส่งต่อพลังแห่งความหวังและกำลังใจแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวค่ะกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยประกันชีวิตและศิริราชที่มุ่งส่งมอบการดูแลส่งต่อองค์ความรู้ด้านสุขภาพควบคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นค่ะสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตในการเป็นไลฟ์โซลูชันโปรไวเดอร์นะคะที่พร้อมดูแลทุกช่วงชีวิตของคนไทยอย่างรอบด้านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันอังคารที่26ถึงพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม69นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่ชั้น1อาคารไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ถนนรัชดาภิเษก MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู4นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม022477077ค่ะ022477077นะคะอันนี้ก็ฝากกันนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์พันทิตศิรภพธาดานะคะในช่วงของ AI Business Talk ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
1: สิบนาฬิกา40นาทีค่ะเป็นเวลาในช่วงของ AI Business Talk กับอาจารย์พันทิตศิรภพธาดาจากเพจและเว็บไซต์พันทิต Academy นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรคะอาจารย
6: ์วันนี้คุณเตยไม่รู้ผมคุยเรื่องอะไรเพราะว่า ผม
1: นี่จะถามออกอากาศเลยไง เพราะว่าไม่งั้นคือเกิดไม่ได้ ทำที่เกิดไม่ได
6: ้ คืออย่างนี้ครับวันนี้มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิรินธรนะฮะก็เลย
1: ตรวจสุขภาพ
6: ตรวจสุขภาพนะ
1: น้ำตาลในเลือดต่ำ เบาหวานความดันไขมันอย่างเงี้ยเนาะ
6: คือปกติผมก็รักษาโรคเบาหวานกับไขมันอยู่แล้วทีนี้ปีหนึ่งก็จะต้องมีการมาเช็คอีกทีหนึ่งนะคือก็เลยกลายเป็นนัดที่เราลืมทีนี้ไอ้ความลืมเนี่ยมันก็ถูกแก้ไขโดยการที่เรามีแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลมันเนื่องจากโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานครใช่ไหมฮะของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครก็เลยมีแอปอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าหมอกทมแอปหมอกทมเนี่ยก็จะเก็บเขาจะขอความยินยอมจากคนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เขาจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษาประวัติในห้องแลบว่าเจาะเลือดแล้วมีประวัติอะไรบ้างการวินิจฉัยของแพทย์เป็นยังไงแล้วก็จะเก็บประวัติทั้งหมดซึ่งเราสามารถจะมาเรียกดูได้นะครับว่าค่าเลือดเท่าไหร่ค่าไขมันเท่าไหร่ค่าไตเท่าไหร่เนี่ยมันดูย้อนหลังได้โดยที่ไม่ต้องมาขอเอกสารกับที่โรงพยาบาลอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บังคับทุกคนนะใครอยากจะอยู่ในแอปนี้เนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะที่รับสมัครอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องไปเซ็นคอนไซน์หมายถึงว่าต้องไปเซ็นอนุญาตให้เขานำข้อมูลการรักษาของเราเนี่ยมาอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับก็แอปก็เตือนผมขึ้นมาว่าวันนี้มีนัดเจาะเลือดนะแล้วก็ตรวจกับคลินิกนี้ก็เลยต้องรีบบึ่งมาโรงพยาบาลนะครับแต่พอมาถึงทุกอย่างมันง่ายฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มาถึงก็เปิดแอปผมทำบัตรนัดหายไปแล้วเพราะว่ามันปีนึงผมก็เปิดแอปนี้ให้ดูเขาก็เอาบัตรโรงพยาบาลผมไปเข้าระบบปุ๊บรู้เลยเอาโอเคนี่นะมาแล้วเดี๋ยวต้องไปทำอย่างนี้นี่ก็ออกมาเป็นคิวให้ออกคิวให้ออกบัตรใบนัดใบใหม่ให้ซึ่งเป็นวันที่เดิมนั่นแหละแล้วผมก็ไปเข้าระบบดำเนินการตามปกติซึ่งทุกอย่างมันเป็นระบบออนไลน์หมดเลย
1: ค่ะ
6: ไม่ต้องมานั่งคือต้องรอคิวเนี่ยต้องรออยู่แล้วนี่แต่ว่าทุกอย่างแทบไม่ต้องสัมผัสกับคนเลยอ่ะ
1: ค่ะ
6: เรื่องของการนัดไม่ต้องมาตะโกนบอกดีมากเลยซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มากๆในโอกาสที่อาจารย์ชัดชาติก็หมดวาระไปแล้วเนี่ยนะฮะ
1: เขาลาออกไปละ
6: ผมถือว่าก็เป็นหนึ่งในผู้ว่ากทม.ที่อยู่ในดวงใจผมอ่ะนะฮะท่านอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเคยเจอท่านครั้งหนึ่ง
1: ครั้งนี้ดุเดือดนะแวบมาคุยนิดนึงเลือกตั้งผู้ว่าเนาะหมดวาระไปละ4ปี
6: ดูเดือดไงก็ตามแต่ผมว่าอาจารย์ชัดชาติก็เป็นหนึ่งในผู้ว่ากทม.ที่อยู่ในใจของคนกทม.ส่วนใหญ
1: ่ของหลายคนใช่
6: นะฮะแล้วก็ด้วยบุคลิกของอาจารย์อันนี้เราไม่ได้มาหาเสียงให้อาจารย์นะแต่ว่าด้วยบุคลิกของอาจารย์ด้วยการเข้าถึงด้วยการปรับระบบการร้องเรียนของคนกทม.เนี่ยอย่างผมเพิ่งร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องข้างบ้านอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องเศษกองวัสดุอะไรที่มาวางแบบว่าทับท่อระบายน้ำอะไรเงี้ยนะผมใช้เวลา7วันแล้วผมไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยนะผมก็ส่งถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันมันชื่อว่าฟองดูเป็นแอปพลิเคชันของกทม.ก็เข้าไปรายงานบอกว่าเนี่ยช่วยมาดูหน่อยที่ทำไมเอาเศษวัสดุต่างๆมาวางทับท่อระบายน้ำแถวๆบริเวณบ้านผมก็ภายใน1วัน ก็มีเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มผ่านแอปมาบอกว่าโอเคได้รับเรื่องแล้วเดี๋ยวส่งเรื่องต่อไปที่เทศกิจแล้วทุกอย่างก็พอผ่านไปประมาณสัก3วันก็มีเทศกิจโทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยเขากำลังไปดำเนินการแล้วได้แจ้งเจ้าของบ้านแล้วนะที่ทำก่อสร้างบอกว่ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วใน7วันเนี่ยเขาก็ส่งคือ6วันวันที่6เนี่ยก็เห็นแล้วว่ามีการมาขนของที่ทับท่อระบายน้ำออกไปแล้ววันที่7ก็มีแจ้งมาผ่านแอปบอกว่าแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูด้วยนะ before after ด้วยนะว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว7วันกับอีกประมาณกี่ชั่วโมงไม่รู้นะซึ่ง ผมคิดว่านี่แหละมันคือชีวิตของคนเมืองยุคใหม่อยากให้เป็นชีวิตของคนทุกคนในยุคใหม่ด้วยว่าการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้ชีวิตดีขึ้นมันมีอยู่จริงมันทำได้จริงนะครับแล้วผมก็คิดว่าการที่เราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจของคนที่ตัดสินว่าจะใช้หรือไม่ใช
1: ้ค่ะ
6: ซึ่งมี2คนคนแรกก็คือคนที่เป็นหัวหน้าโครงการนะก็คือผู้ว่ากทม.แล้วก็บรรดาผู้บริหารทั้งหลายคนที่2คือประชาชนเนี่ยประชาชนคือคนที่ตัดสินด้วยนะว่าไอแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอปที่เหมาะสมกับการใช้งานมันใช้ง่ายมันเข้าถึงได้ง่ายมันไม่ได้ยากประชาชนก็จะเป็นฝ่ายเลือกเองว่าจะใช้ต่อไปหรือไม่ซึ่งผมก็เห็นว่าปัจจุบันนี้ก็มีการใช้งานอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่แหละคือความสำเร็จนะหน่วยงานรัฐเนี่ยส่วนมากจะทำเทคโนโลยีอะไรออกมาแล้วก็ใช้กันปีหนึ่งสองปีแล้วก็เลิกใช้ไปส่วนมากเป็นอย่างนี้ทำแล้วทิ้งแต่โดยส่วนแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีทำแล้วใช้เนี่ยเยอะขึ้นเราจะมองเห็นว่าที่เราจัดรายการมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องต่างๆที่ผมจัดมาเกือบ30ปีเนี่ยปัจจุบันมันเป็นยุค AI ซึ่งมันมีเครื่องจักรที่มันฉลาดมากแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังเหมือนเดิมก็คือว่าถ้ามันใช้งานยากมันเข้าถึงยากคนทั่วไปเขาไม่ใช้กันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนตอนที่ประมาณสัก5ปีก่อนน่ะที่ผมร่วมมือกับบริษัท AIS ทำเรื่องของแอปพลิเคชันอสมออนไลน์อันนั้นมีอสมใช้อยู่ประมาณสัก 400,000 กว่าคน
1: ค่ะอาจารย
6: ์ซึ่งแต่ว่าในปัจจุบันเมื่อเราได้จุดประกายไปแล้วเนี่ยแล้วมีคนใช้งานเยอะขนาดนั้นเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับทราบนะก็เห็นการทำงานมาตลอดแต่เขาจะพัฒนาแอปพลิเคชันแบบนั้นด้วยตัวของกระทรวงเองเนี่ยมันก็จะยากอยู่เพราะว่ามันต้องมีทั้งงบประมาณทั้งอะไรต่ออะไรแต่ว่าพอเขาเห็นแล้วว่าโอเคแอปแบบนี้แหละคือแอปอสมออนไลน์ที่อสมใช้ประโยชน์ได้ในการส่งข้อมูลสุขอนามัยของชุมชนเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางโดยผ่านออนไลน์ที่ไม่ต้องผ่านระบบแฟ้มเอกสารแบบโบราณแล้ว มันทำได้ปัจจุบันที่สาธารณสุขก็เอาไปทำเองเรียบร้อยนะครับโดยมีโปรเจกต์ที่เราเคยทำกันมาเป็นต้นแบบฉะนั้นปัจจุบันแอปอสมอะไรก็ปิดให้บริการไปแล้วนะครับเพราะว่าไปใช้แอปของสาธารณสุขชื่อว่าสมาร์ทอสมอไปละเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเราทำแอปพลิเคชันทำเทคโนโลยีมาเพื่อให้ผู้ใช้เขาใช้อย่างมีความสุขให้มีประโยชน์จริงๆไม่ใช่ทำมาเพื่อให้คนทำเขามีความสุขนะนี่ทำมาเพื่อคนใช้มีความสุขมันจะยั่งยืนและมันก็จะสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประชาชนต่อทุกๆคนได้อย่างแอปพลิเคชันของหมอกทม.อย่างนี้เป็นต้นหรือการพัฒนาระบบการจัดการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดมีอยู่ประมาณ10กว่าโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความใส่ใจใน user experience มากกว่าคือประสบการณ์การใช้ของ user สำคัญที่สุดทำมาดีแค่ไหนแล้วจะมาเป่าประกาศให้บังคับให้ยูเซอร์ใช้ยังไงเขาก็ไม่ใช้แต่ถ้าทำดีแล้วมันดีจริงๆแล้วใช้ง่ายทำแล้วคำนึงถึงผู้ใช้จริงๆเนี่ยมันก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับ
1: ค่ะ
6: ซึ่งผมคิดว่าโครงการที่กทม.พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้มันไม่ได้มาเกิดขึ้นในเฉพาะช่วงของอาจารย์ชัดชาติหรอกจริงก็สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครก็อาจจะทำเรื่องนี้มาหลายยุคหลายสมัยของผู้ว่ากทม.แล้วนะเพียงแต่ว่าวันนี้เราเห็นผลไงผมใช้บริการของโรงพยาบาลสิรินธรที่กรุงเทพเนี่ยอยู่มาก็เกือบ20ปีแล้ว
1: ค่ะอาจ
6: ารย์10กว่าปีแล้วก็เห็นการพัฒนามาตลอดตั้งแต่ความวุ่นวายยุ่งยุ่งเหยิงเพราะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะก็จะมีผู้คนเข้ามาใช้บริการมากแต่วันนี้ถึงมีคนเยอะแค่ไหนแต่มีระบบจัดการเรื่องคิวเรื่องอะไรมันทุกอย่างมันโล่งหมดเลยนะผมสามารถจะเห็นคิวที่การรอของผมเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันโดยผมไม่ต้องมานั่งรอหน้าห้องตรวจหรือว่าห้องเจาะเลือดหรือห้องยาผมดูแล้วยังไม่ถึงคิวผมก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆไปอยู่ห้องอาหารไปอยู่ห้องร้านกาแฟอะไรของผมไปพอถึงใกล้ๆคิวผมก็ค่อยมาอย่างนี้เป็นต้นมันทำให้ชีวิตของคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยดีขึ้นก็อยากจะให้โรงพยาบาลทุกแห่งนะครับในสังกัดของรัฐนี่แหละได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่สำคัญที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกเลยคือว่า ในที่สุดแล้วผู้ใช้อ่ะยูสเซอร์เขาใช้หรือเปล่าอันนี้เป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเนี่ยแน่นอนก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีความรู้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในความทันสมัยแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลในภูธรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้user interface ของแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันไปแต่มันต้องใช้ง่ายตอนที่ผมทำแอปอสมกับทีม developer ของ AS เนี่ยเราบอกเลยว่าถ้าคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านนอกเนี่ยที่เป็นอสมใช้ไม่ได้ก็คือแอปนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: ค่ะ
6: ถ้าเกิดชาวบ้านระดับที่เขาเป็นเกษตรกรมาแล้วแล้วเขามาทำงานอาสาสมัครเนี่ยเขาใช้ได้จบเลยนะจบเลยหมายถึงว่าประสบความสำเร็จแล้วแค่นั้นเองไม่ต้องหรูหราไม่ต้องเลิศหรูทุกอย่างมันใช้งานได้จบนะก็เหมือนอาจารย์ชัดชาติขี่จักรยานเนี่ยก็แล้วแต่ดราม่าของแต่ละคนนะเนาะแต่ผมว่ามันเป็นภาพเริ่มต้นและจบที่สวยงามนะ
1: ค่ะ
6: ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐในหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่หลายอย่างนะหนึ่งอุปสรรคจากกฎระเบียบนี่คืออุปสรรคสำคัญเลยที่ทำให้งานต่างๆที่ทำออกมาคนก็บ่นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มันที่กฎระเบียบเป็นตัวสำคัญอันที่สองก็คือความชินชากับกฎระเบียบอันนี้สำคัญเลยบางทีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยชินชากฎระเบียบดั้งเดิมจะเปลี่ยนกฎเองก็ไม่ได้นะไม่ได้อีกเพราะว่ามันผูกพันเป็นกฎหมายเลยนะไปเปลี่ยนวิธีทำเองก็ไม่ได้อย่างอาจารย์บางคนเห็นไหมไปเอางบประมาณน่ะแล้วก็ไปทำเป็นอาหารกลางวันสุดท้ายโดนปลดอ่ะอย่างนี้เป็นต้น
1: ทำอะไรเองไม่ได
6: ้เออทำอะไร
1: ไม่ใช่คิดแล้วทำเองมันจะต้องเข้าสู่มันก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางด้านกฎหมายนะมันมีอย่างแม้แต่ว่ารัฐเองอ่ะจะทำอะไรจะออกอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทั้งหมดนะจ๊ะเนาะรัฐบาลคือโดยนักการเมืองเขาก็อยากทำเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนเผื่อว่ามันจะได้เป็นฐานเสียงคะแนนเสียงของเขาแต่ไม่ใช่ว่าเขาสุ่ม4สุ่ม5แล้วเขาจะเข้าไปทำได้นะมันต้องติดขัดข้อกฎหมายเกิดถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
6: ใช่ฉะนั้นคือถ้าเรามองว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นองค์กรรัฐก็เป็นองค์กรที่อาจจะดูไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับกระทรวงหน่วยอื่นๆนะก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเพียงแต่โอเคดูแลประชาชนที่อยู่มันเท่าไหร่นะ10กว่าล้านใช่ไหมก็เป็นหน่วยงานที่มีเงินภาษีพัฒนาที่ค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราพูดถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในภาครัฐที่อยู่ในระบบที่ใหญ่ขึ้นนะเช่นระดับประเทศอย่างเงี้ยกว่ามันจะออกมาทำตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องผ่านวิธีคิดกระบวนการคิดของคนหลายคนมากเลยซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยบางทีโครงการดีๆมันกลายเป็นโครงการที่เสียคือเป็นโครงการใช้ไม่ได้ผมก็เห็นมากับตานะหลายโครงการนะที่ว่าจากเริ่มต้นเป็นโครงการที่ดีมากเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันถูกการพิจารณากันกรองทำให้การเบี่ยงเบนของโครงการเนี่ยกลายเป็นโครงการใช้ไม่ได้แต่สุดท้ายก็ประมาณก็โดนใช้อยู่ดีมันก็เห็นโครงการแบบนี้มาฉะนั้นวันนี้เรามาอยู่ในยุคที่หลายอย่างในความคิดของคนเนี่ยทั้งคนเมืองและคนกรุงเทพหรือคนจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆก็เปลี่ยนไปนะแล้วก็วิธีการทำงานเนี่ยอย่าไปเรื่องมากอย่าไปคิดอะไรเยอะกฎระเบียบมีใช่ไหมเอากฎระเบียบมานั่งดูซิมันแก้ไขได้ไหมนะคุณเตยเชื่อไหมว่ากฎระเบียบราชการบางกฎเนี่ยอยู่มาตั้งแต่2475เนี่ย
1: ก็นี่ไงอาจารย์ที่เจ้าสัวไปเจอกับรัฐบาลน่ะเจ้าสัวใหญ่อ่ะเขาก็นำเสนอหนึ่งใน6ข้อที่เขานำเสนอก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายที่มันล้าสมัยมันอยู่มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนผ่านได้เท่าไหร่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญมากแล้วมันก็จะทำให้การทำงานหรือว่าการส่งออกหรือภาคอะไรตรงเนี้ยมันจะดีขึ้นไงพอขั้นตอนมันคล่องตัวมากขึ้นของบ้านเราต้องปรับตรงนี้ด้วย
6: ใช่มันสำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามาถึงยุค AI นี่มันไม่ใช่ยุคคอมพิวเตอร์ไม่ยุคอิเล็กทรอนิกส์นะมันคือยุคที่สมองเปลี่ยนไปอ่ะวิธีคิด การคิดเปลี่ยนไปมนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่คิดได้นะ แต่มันกลายเป็นว่าวันนี้มันมีระบบคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พึ่งพาทุกวันนี้มันคิดได้นั่นหมาย ความว่าวิธีใช้สมองของมนุษย์จะเปลี่ยนไปเรายังจะต้องมาอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ล้าหลังนี้ไม่ได้ฉะนั้น ผมก็ค ก็วอนไว้ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนอกจากเรามีกฎหมายที่กำกับดูแลแล้วเนี่ยมันยังมีระเบียบราชการที่อยู่ในแต่ละหน่วยกระทรวงเนี่ย ที่ใช้อยู่เนี่ยต้องปรับแล้วผมวันก่อนผมไปบรรยายเรื่อง AI ที่มีความปลอดภัยให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของกรมชลประทานเนี่ยก็ไปบรรยายเรื่องการใช้ AI อย่างปลอดภัยทั้งภายในองค์กรแล้วก็ทำให้ข้อมูลต่างๆในองค์กรไม่รั่วไหลออกไปเนี่ยผมก็ยังเห็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าในหลายองค์กรเนี่ยก็พยายามที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมาเป็นหัวคิดมาเป็นการใช้งานแต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยว่าเอ๊ะเราเอา AI มาใช้เนี่ยใช้ปลอดภัยใช้ยังไงซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยตั้งโจทย์มาให้ผมว่าอาจารย์ครับจะได้หัวข้อประมาณนี้เนี่ยทำได้ไหมผมก็ยินดีเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดอยู่แล้วเรื่องว่าการใช้ AI ให้มีความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยต่อองค์กรข้อมูลไม่รั่วไหลให้มันเกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการจากองค์กรนั้น AI มันจะต้องทำยังไงคิดยังไงซึ่งเราก็ให้แนวทางให้เครื่องมืออะไรไปหลายอย่างซึ่งอันนั้นก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ชอบในการบรรยายนะถ้าเกิดหน่วยงานราชการไหนอยากจะบรรยายอยากจะฟังเรื่องของการใช้ AI อย่างปลอดภัยเนี่ยผมยินดีที่จะไปบรรยายให้นะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้เนี่ยตอนนี้ก็คือว่าการใช้เทคโนโลยีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยช่วยทำให้ประชาชนใช้งานได้หน่อยเถอะนะช่วยกันนิดนึงอะไรที่เป็นข้อจำกัดก็พยายามที่จะฝ่าฟันไปให้ได้นะก็เอาตัวอย่างแอปออกหมอกทมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับคุณเตย
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะหมดเวลาพอดีเลยนะคะอาจารย์พันธิศิรภพธาดาอย่าลืมไปติดตามหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ได้จะเรียนกับอาจารย์ก็ได้นะคะเรื่องของการใช้ AI นะคะอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
10: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐขันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
10: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ยังคงยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายและทำให้ชาวซูดานมากกว่า11ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 นถึง 19:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะครับเวลาประมาณนี้ครับ 11:00 น.จนถึงเที่ยงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่านที่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station นะครับก็มีเวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงเต็มที่เราจะอยู่ด้วยกันจากนั้นก็ไปติดตามย้อนหลังได้ใน Facebook หรือใน YouTube เช่นเดียวกันนะครับขณะติดตามรับฟังรายการก็เข้าไปชมใน Facebook Live พูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับตรงกับวันพุธขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับ20พฤษภาคมมีสภาพการของดวงดาวที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าน่าจะหยิบมาขยายความให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพด้วยนะครับผมได้อธิบายท่านผู้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่าจังหวะที่ดาวพุธยกเคลื่อนมาที่ราศีพฤษภพุธอยู่ร่วมฤตยูมีดาวอังคารในชะตาเดิมตั้งรับมีดาวเกตตั้งรับและพุธดวงนี้ก็เป็นจตุโกณกับราหูสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากนะครับพุธราหูเนี่ยก็เป็นคู่ท้าตีท้าต่อยนะเป็นคู่ยียวนกวนประสาทเป็นคู่ในการใช้คำพูดคำจาคำสื่อสารที่มันทำลายสติมันทำให้เกิดอารมณ์มันทำให้เกิดความฉุนเฉียวนี่แหละครับเป็นจังหวะที่พุธราหูทำมุมแก่กันดังนั้นการที่เราเห็นภาพนะความหงุดหงิดรู้สึกไม่พออกไม่พอใจนะปรากฏเป็นภาพชัดขึ้นมาเมื่อวานนี้กรณีท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นยั่วนี่ขออนุญาตยกเอาพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยโพสต์ใน Facebook มาอ่านให้ฟังนะท่านผู้ฟังก็เห็นภาพกันหมดแล้วล่ะครับนะท่านสุชาติยั่วเดินชนไหลนักข่าวแล้วก่อนหึ่มนี่บนหัวข่าวเขียนเลยว่าหึ่มหึ่มบอกว่ามึงรู้จักกูน้อยไปหลังถูกจี้ถามปมทุจริตกรมควบคุมมลพิษท่านผู้ฟังครับพุทธกับราหูเนี่ยใครก็ตามมีพุธกับราหูในชะตาที่สัมพันธ์ถึงดวงอาจจะโดนสุนัขกัดอาจจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะแล้วก็ไอ้เรื่องสารพิษสารตกค้างเนี่ยเป็นพุธกับราหูทั้งนั้นปรากฏว่าพุธกับราหูมันก็ไปโป๊ะเชะที่กรมควบคุมมลพิษเพราะอะไรครับคณะกรรมการกกร.ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างทั้งเอกชนแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างนะทำงานมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็น10ปีท่านผู้ฟังเพื่อที่จะผลักดันมาตรการนะลดการช่อราชบังหลวงการเรียกรับสินบนนะการทำให้มันเกิดความผิดเพี้ยนในระบบการทำงานของภาครัฐกกร.ออกมายืนยันว่าหนึ่งในหน่วยงานที่มีการเรียกรับผลประโยชน์มากเป็นอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษล่าสุดผมก็ฟังนักวิชาการหลายท่านออกมาอธิบายว่ากรมนี้ถึงจะเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ออกใบอนุญาตเช่นจะตั้งโรงงานก็ต้องมีรง.4ใช่ไหมครับแต่ขออนุญาตก่อสร้างก็ต้องไปตรงนู้นตรงนี้แต่ว่ากรมนี้มีบทบาทมากเพราะว่า โรงแรมก็ดีสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันของเสียขึ้นสู่อากาศปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำธารได้รับการบำบัดจนได้รับมาตรฐานคุณภาพน้ำอากาศครบถ้วนเรียบร้อยไหมถ้าครบถ้วนแล้วนะปล่อยไปก็ไม่เป็นอะไรบางทีมีประชาชนไปร้องเรียนกรมควบคุมมลพิษบอกไอ้โรงงานเนี่ยนะมันมีสารตกค้างโอน้ำเนี่ยปลาลอยตายเป็นแพอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดโรงงานขณะที่กรมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงานก็เอ้าไม่เป็นไรอะยังไงก็เรายังไม่ได้อยากจะลงทุนอุปกรณ์บำบัดน้ำแพงขนาดนั้นใจเจ้าหน้าที่ไปละกันนะหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าการหาข้อมูลมาอธิบายประชาชนในรอบนี้ของกกร.เป็นการไปสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนะซึ่งแน่นอนครับเขาต้องปิดบังชื่อฮะเขามาเปิดเผยชื่อเดี๋ยวโรงงานถูกปิดทำยังไงถูกไหมครับแต่นี่เขาอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีกระบวนการในลักษณะแบบนี้นะครับงั้นเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะทำงาน Zero Corruption กกร.และเพื่อนไม่ทนระบุกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งอยู่ที่ 12,160 บาทว่าต้องเข้าใจว่าการทำโพลหรือการวิจารณ์สามารถทำได้หมดแต่ถ้าทำโพลแล้วมีผลกระทบทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียขวัญกำลังใจโดยที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานถามว่าจ่ายเพื่ออะไรและทุจริตแล้วได้อะไรคุณต้องการอะไรจากเขาสำหรับตนในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็ต้องปกป้องคนที่มีหน่วยงานที่ต้องควบคุมตนมีหน่วยงานที่ต้องควบคุมทั้งหมด9กรมเหมือนมีลูก9คนโอ้ท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะนะเราเลี้ยงลูกมาทำไมเราจะไม่รู้ว่าลูกเราคนไหนเป็นอย่างไรการจะตีลูกเราต้องมีหลักฐานถ้าจะมาฟ้องลูกเราก็ต้องมีหลักฐานว่าลูกเราเกเรอย่างไรถึงจะตีหรือลงโทษลูกเราได้หรือถ้ามีการดำเนินคดีทางกฎหมายก็ต้องลงโทษตามกฎหมายส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับกรมควบคุมมลพิษหลังจากเป็นข่าววันแรกตนได้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ชี้แจงนะก็เป็นประเด็นแล้วนักข่าวก็จี้ถามอย่างละเอียดนะจนสุดท้ายที่สุดท่านสุชาติไม่พอใจเดินออกจากวงสนทนาและหลังจากนั้นไม่นานช่วงบ่ายท่านก็มาขอโทษนักข่าวอาวุโสท่านนั้นภาพนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าคนไทยก็ท้อใจนะว่าเรามีผู้บริหารเจ้ากระทรวงอธิบายความให้คนทั้งประเทศฟังว่าอธิบดีกรมต่างๆ9คนเปรียบเสมือนลูกท่านต้องปกป้องคนของท่านนะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าประชาชนคงคาดหวังให้ท่านไปตรวจสอบกำกับควบคุมดูแลคนของท่านเมื่อมีคนร้องเรียนมาก็ต้องตรวจสอบให้เจอว่าทำจริงไหมทำกับใครทำแบบไหนทำที่ใดทำเมื่อไรหรือต้องตรวจกันขนาดนั้นแหละครับแต่ว่าหลังจากสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บคุณสุชาติก็ไม่พอใจเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงจุดที่ผู้สื่อข่าวที่จี้ถามหลายคำถามโดยระหว่างนั้นก็มีการเดินชนไหล่กับผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวด้วยทำให้ผู้สื่อข่าวรายนั้นถึงกับพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอขณะที่นายสุชาติได้หันมาพูดว่ามึงรู้จักกูน้อยไปแล้วก็เดินไปประชุมที่ไปประชุมครม.ทั้งตึกบัญชาการสอบถ้าผู้ฟังครับนี่เป็นปรากฏการณ์นะฮะเมื่อพุธราหูเป็นจตุโกณแก่กันมีอาทิตย์ให้แสงและมีอังคารมฤตยูเกตร่วมอยู่ที่ราศีพฤษภนั่นหมายถึงปรากฏการณ์แบบนี้จะยังไม่ได้เบาลงครับอันนี้เพิ่งเริ่มฮะเขาเรียกว่าตลกหน้าม่านนะเป็นฉากหน้าม่านเดี๋ยวฉากใหญ่จะมาการถกเถียงการหาคำอธิบายนะการขุดคุ้ยประเด็นต่างๆพุธราหูนี่มันเป็นคู่ซอกแซกสืบค้นขุดคุ้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องสารพิษทางอารมณ์นั้นในขณะที่ดวงดาวทำบุญแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับนะถ้ากำลัง จิตในความสามารถในการข่มใจรับฟังเรามีน้อยก็อย่าไปเผชิญหน้าแต่ก็อย่างนี้แหละครับคนเป็นระดับรัฐมนตรีไม่เผชิญหน้าไม่ได้ครับต้องรับฟังแต่ว่านะเมื่อดวงดาวอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าใครมีความหนักแน่นทางอารมณ์น้อยนะคือพูดง่ายๆว่าเป็นสายฉุนเนี่ยนะแล้วก็อันตรายครับท่านผู้ฟังเพราะดาวจะทำมุมแบบนี้ไปอีกเกือบ1 เดือนเต็มๆเป็น1 เดือนเต็มที่ใครหลุดเนี่ยนะใครเผลอไผลเนี่ยเป็นได้หลุดแน่นอนท่านผู้ฟังนะทีนี้จากกรณีนี้ก็มีอีกกรณีหนึ่งนะที่ผมก็ติดตามข่าวสารเหมือนท่านผู้ฟังนี่แหละครับเพราะว่าขณะนี้เองการไปยื่นเรื่องการเขาเรียกการแสดงออกของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทต่อกรณีที่ดินเขากระโดงแล้วก็มีอีก2 เรื่องนะแต่ท่านบอกท่านเอาเรื่องที่ดินเขากระโดงก่อนนะตอนนี้ก็โหท่านให้สัมภาษณ์ทุกวันเช้ากลางวันเย็นไม่รู้ตามเวลาหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยสะเทือนมากนะเพราะว่าท่านอ่าเลยอ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาสูงสุดกรณีจะต้องมีการเพิกถอนที่ดินเขากระโดงแล้วก็ทั้งหมดนั้นไปเป็นทรัพย์ของแผ่นดินวันนี้เนี่ยทำไมยังไม่มีการจัดการดำเนินการอะไรเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปดังคำพิพากษาดังนั้นเนี่ยคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก็ใครล่ะครับก็มหาดไทยกรมที่ดินไม่รู้ครับบังคับคดีใครล่ะครับเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยจังหวะที่พุทธราหูอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วยัง

เหตุครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็เป็นจังหวะแหมเป็นจังหวะที่น่าตื่นตาตื่นใจน่าติดตามว่าแล้วรัฐบาลจะมีวิธีการรับมืออย่างไรยังไม่พอครับช่วงที่ผ่านมานะตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนี่เราจะได้ยินท่านนายกเคยพูดปรารภให้นักข่าวได้ฟังว่ากรณีที่ถ้าเกิดว่ากกร.นะเปิดเผยข้อมูลแบบนี้เนี่ยแล้วไปพาดพิงหน่วยงานแล้วถ้าเกิดหน่วยงานเขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์จะฟ้องได้นะก็จริงนะครับนะแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้ประชาชนรู้สึกไปในทางหนึ่งนะแต่ก็ล่าสุดก็มีตัวแทนท่านนายกออกมาพูดแล้วนะครับว่าอาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนนะผมก็เห็นใจช่วงนี้ไอ้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนมันจะเป็นอัตราเร่งของอารมณ์ครับท่านผู้ฟังงั้นให้ดีที่สุดคือระมัดระวังให้ดีเรื่องของอารมณ์นะผมก็ชวนท่านดูสภาพเหตุการณ์ความเป็นไปแหละนะครับชวนท่านผู้ฟังไปดูเหตุการณ์นอกประเทศสักนิดหนึ่งขณะนี้ท่านประธานาธิบดีปูตินนะครับเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วก็เตรียมหารือกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างเป็นทางการนะครับนะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าขณะนี้ผู้นำของรัสเซียเดินทางนะครับผู้นำจีนและรัสเซียเตรียมพบกันในการประชุมสุดยอดที่ปักกิ่งในวันนี้ครับโดยจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศแล้วก็ปิดท้ายด้วยการพบปะพูดคุยจิบชาแบบเป็นกันเองระหว่างเพื่อนเก่าแม่การพบปะครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐเยือนกรุงปักกิ่งไม่นานดังนั้นภาพลักษณ์และผลลัพธ์ของการพบปะระหว่างท่านสีจิ้นผิงและวลาดิเมียร์ปูตินน่าจะถูกจับตามองและเกิดการเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดผมก็ไม่รู้ว่าการเปรียบเทียบที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเกิดอาการฉุนเฉียวนะรู้สึกทนไม่ไหวมันทนไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะนำพาไปสู่ความรู้สึกที่แหมมันนะแต่ว่าจะไปตำหนิท่านสีจิ้นผิงก็ไม่ได้นะครับเพราะท่านก็ดูแลรับรองนะดูแลคณะของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างดีมากดีมากถึงดีมากที่สุดเห็นไหมฮะแหมเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ทั้งขณะที่อยู่ปักกิ่งและกลับไปถึงกรุงวอชิงตันดีซีพูดอย่างประทับอกประทับใจเลยว่าเนี่ยนะได้รับทั้งเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือธุรกิจระหว่างประเทศออเดอร์ยอดออเดอร์ผลิตผลทางการเกษตรเพียบถูกไหมครับแถมสั่งโบอิ้งไปอีกตั้งหลายร้อยลำแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเพราะฉะนั้นแต่ว่านี่แหละครับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะไปสะกิดต่อมอารมณ์ท่านประธานาธิบดีทรัมป์อีกรอบหรือไม่นะครับสำหรับผมเชื่อว่าสะกิดครับท่านผู้ฟังเพราะว่าดวงดาวเนี่ยนะฮะไม่เคยปิดบังฮะหรือเปิดเผยนะเหตุการณ์ก็จะนำพาไปในลักษณะแบบนี้ขอย้อนกลับมาเรื่องของการคอร์รัปชันในเมืองไทยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนเข้ารายการผมเปิดเพลงโตไปไม่โกงเพลงนี้ฟังทีไรรู้สึกสะเทือนใจนะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมโครงการโตไปไม่โกงในยุคประมาณ10ปีที่แล้วจำได้ตอนนั้นก็จัดรายการวิทยุนี่แหละนะครับก็จะมีเพลงแล้วเพลงนี้เนี่ยถูกกำกับไว้ชัดเจนว่าต้องเปิดช่วงเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้เห็นไหมครับเพื่อให้เด็กเนี่ยเติบโตแต่เด็กในยุคนั้นที่อายุประมาณ10ขวบ12ขวบปัจจุบันนี้อายุประมาณ20 22ขวบ22ปีผมว่าเขาคงได้เห็นสภาพความเป็นไปของสังคมเยอะมากจนอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าถอนใจพดท้อหัวใจอย่างที่ผมอธิบายท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับข่าวแต่ละวันที่ออกมาเนี่ยนะส่วนหนึ่งของปัญหาที่มันทับซ้อนทับถมจนเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าเขาทำไมจะต้องเกิดมาท่ามกลางบ้านเมืองที่มันโกงกันเสบ้านหันแหลกขนาดนี้แล้วก็โกงกันแบบนี้ต่อไปเขาจะอยู่กันยังไงถูกไหมครับท่านผู้ฟังงั้นไอ้เพลงนี้หรือการทำโครงการขึ้นมาหรือการออกมานะเอามือชูไขว้กันแล้วก็ยืนยันกับสื่อยืนยันกับประชาชนว่าเนี่ยตอนนี้เรา

0: zero corruption เราจะต้องช่วยกันจัดการเรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกแต่มันก็มีข่าวออกมาทุกเมื่อเชื่อวันท่านผู้ฟังครับงั้นยิ่งจังหวะปลายปีที่ราหูจะเข้าสู่ราศีมังกรตอนนั้นเราก็น่าระทึกใจท่านผู้ฟังครับตั้งแต่ประมาณกลางพฤศจิกายนเป็นต้นไปแล้วปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยกรณีที่กกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนที่เขาร่วมไม้ร่วมมือกันนะออกมาประกาศเรื่องนี้เป็นหนักเป็นแน่นเพราะอะไรครับเพราะประเทศไทยมีเป้าประสงค์ที่จะนำพาประเทศเข้าเป็นสมาชิกองค์การพวกความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD ประกอบด้วย4หลักเกณฑ์ซึ่งจะต้องมีการส่งทีมงานมาประเมินนะครับนะเขาต้องมาประเมินและกลุ่มประเทศ OECD คือใครครับคือกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วเจริญยังไงครับก็มีเม็ดเงินการลงทุนจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของโลกที่เข้าไปลงทุนเต็มที่เพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ต้องไปจ่ายใต้โต๊ะเขารู้ว่าจะมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเขารู้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมนะใครที่ทำไม่ถูกกฎหมายทำไม่ได้มาตรฐานนะก็ต้องหลีกทางออกไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่ก็เป็นบริษัทที่ผลิตอะไรก็ตามที่เป็นมืออาชีพผลิตเทคโนโลยีขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ย่อมต้องมองหาประเทศที่เขามีความสิเคียวและปลอดภัยท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเกิดมาเมืองไทยนะฮะท่านผู้ฟังจําได้ไหมครับเราจะได้ยินตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนหน้าว่าเนี่ยต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มทุนขนาดใหญ่เริ่มหันมามองประเทศไทยแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมสําหรับความรู้สึกผมเนี่ยเขาหันมามองนะหันมามองในลักษณะชำเลืองแล้วก็ปลายตานะมาเที่ยวมาหลีกเล่นเนี่ยผมก็คงมานะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาเป็นฐานการผลิตการลงทุนขนาดใหญ่แล้วคิดว่าจะเอาธุรกิจเอาครอบครัวเอาหลักฐานมาฝากไว้ที่บ้านเราเนี่ยผมว่าหลายคนเป็นห่วงนะเราจึงจะเห็นว่าการตกลง ร่วมทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศในโครงการใหญ่ๆต่างๆมันช้าไปหมดท่านผู้ฟังครับนะมันช้ามันไปไม่ได้แต่พอไปไม่ได้ปุ๊บก็จะมีคำอธิบายว่าเป็นเพราะนั่นเป็นเพราะนี่เพราะนี่เพราะนั่นแต่ถ้าเราไปถามกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในโลกเขาจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีไอ้เงื่อนไขข้อนี้แหละคือการเรียกรับผลประโยชน์นะการที่จะต้องนะมีช่องทางมีเส้นมีสายจะต้องจ่าย1 2 3 4 5นะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนคณะเอา6 7 8ก็ต้องจ่ายด้วยแล้วถ้าผู้ฟังครับถ้าบริษัทหนึ่งเนี่ยจะต้องจ่ายอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งไม่มีใบกำกับภาษีนะครับเอาไปหักภาษีหน้าที่จ่ายก็ไม่ได้ขอโทษนะเอาไปหักภาษีก็ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าบริจาคให้องค์กรการกุศลมูลนิธิมันยังเอาใบอนุโมทนาบัตรไปหักภาษีได้ถูกไหมครับแต่เงินที่ให้ใต้โต๊ะเนี่ยมันเอาไปหักอะไรไม่ได้เลยแต่มันเป็นต้นทุนแฝงนะมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถแข่งขันได้เพราะว่าต้นทุนสูงมากเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นหลักการ4ประการถ้าจะเข้าเงื่อนไขการเป็นสมาชิก OECD คือ 1. มีแนวคิดสอดคล้องกับประเทศสมาชิก 2. เป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ 3. ให้ผลประโยชน์ร่วมกันและ 4. มีความคำนึงถึงบริบทระดับโลกนะมีรายละเอียดกระบวนการในการประเมินดังนี้นี่น่าสนใจนะฮะประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับอันแรกที่บอกว่าหลักการและค่านิยมพื้นฐานหรือ Core Value นี่คือประเทศผู้สมัครต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษยชนและมีระบบเศรษฐกิจและตลาดเสรีที่เปิดกว้างโปร่งใสปราศจากทุจริตโอ้โหท่านผู้ฟังข้อแรกนี่เราจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยนะครับประการที่2การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายของ OECD หรือ OECD Instruments ประเทศผู้สมัครต้องทบทวนปรับปรุงกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD ในหลากหลายด้านเช่นการคุ้มครองการลงทุนและกำกับดูแลกิจการใช่ไหมอย่างที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยครับถ้ากลุ่มประเทศเหล่านี้เขาจะต้องการมาลงทุน แล้วเราไม่คุ้มครองเขาเลยเนี่ยอย่างเช่นคณะกรรมการกกร.บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะมีส่วนในการเรียกรับผลประโยชน์ถูกไหมครับแล้วใครจ่ายบ้างนะจ่ายไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาถูกไหมครับบางบริษัทก็ผลิตได้เยอะมากแต่ไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยแต่ว่าจ่ายเยอะพอจ่ายเยอะก็ผลิตเข้าไปเต็มที่ไอ้บริษัทที่ได้มาตรฐานที่ลงทุนเยอะๆบอกสู้ไม่ไหวก็ไปถูกไหมครับนะสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยทางเคมีและมาตรฐานแรงงานการต่อต้านสินบนและคอร์รัปชันเห็นไหมครับ OECD ย้ำเรื่องนี้มากว่าจะต้องมีมาตรการในการต่อต้านสินบนและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ฟังฮะสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ณขณะนี้ก็เป็นจังหวะก้าวย่างของสังคมไทยว่าจะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนนะแต่ก็ผมเรียนย้ำนะครับในจังหวะที่ดาวอาทิตย์นะจะโคจรอยู่ที่ราศีพฤษภนะไปจนถึงวันที่เนี่ยผมเปิดปฏิทินดูซะหน่อยนะครับประมาณวันที่10 กว่ามิถุนายนปกติก็ย้ายกลางเดือนนะในปฏิทินโหราศาสตร์คือย้ายวันที่15 มิถุนายนช่วงตั้งแต่นี้ยาวไปถึง15 มิถุนายนเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์หรือดาวแห่งผู้นำหรือบุคคลที่อยู่ในระดับการตัดสินใจนะจะตกอยู่ในสภาพความบีบคั้นนะแล้วก็อาทิตย์เดินมาอยู่ในราศีพฤษภที่มีอังคารตั้งรับนะส่วนในชะตาเมืองดาวจรขณะนี้อังคารก็เดินมาที่ราศีเมษที่มีดาวอาทิตย์ตั้งรับเพราะฉะนั้นความสั่นสะเทือนที่อาจจะต้องเกิดขึ้นแน่จากการนำเอากฎหมายมาบังคับใช้นะศัพท์ทางสื่อเขาบอกเป็นนิติสงครามมันก็คงจะต้องเกิดกันในจอันนี้ก็เป็นกฎการที่ผมนำเอาดวงชะตามาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นสภาพนะครับเอาขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการสักหน่อยนะฮะคุณพัฒนันคุณอัศนีคุณสุรชัยพี่โอกิสวัสดีครับคุณพัฒนันทักทายนะฮะวันนี้เราก็เดี๋ยวจะเปิดสายสักหน่อยดีไหมครับอยู่กับแฟนๆรายการผมก่อนจะเปิดสายเดี๋ยวหลังเบรกเนี่ยผมอยากจะเอาเรื่องฮวงจุ้ยมาฝากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหลายคนสงสัยฮะว่าเอ๊ชยุทธถ้าบ้านหันหน้าทิศนี้แล้วประตูเข้าทางนี้เนี่ยมันเป็นอะไรไหมจริงๆมันมีเคล็ดในการมองให้เห็นว่าบ้านเราหันหน้าทิศตะวันออกประตูเข้าทางทิศอะไรให้ผลกับสมาชิกในบ้านอย่างไรเดี๋ยวจะเอาคร่าวๆมาเล่าให้ฟังทั้งฝั่งครับจะได้ลองจดไปแล้วท่านไปดูซิว่ามันเกิดเหตุแบบนั้นไหมแล้วถ้าเกิดมันจะแก้ไขอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับพักกันตัวนี้สักแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กันนะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633พักสักครู่นะเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับ 11:44 นะครับกลับมาอยู่กันต่อกับรายการทุบโต๊ะโหนครับเป็นรายการที่หยิบยกเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองในโลกใบนี้แล้วก็รอบตัวเรามาวิพากษ์วิจารณ์ให้ฟังแล้วก็เอาทฤษฎีหลักการวิชาการทั้งโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยมาเทียบเคียงให้ท่านฟังนะครับก็ผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังไปนะว่าเวลาเราจะดูว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะครับก็ให้ดู 2-3 ประการประการแรกเลยก็คือดูชัยภูมิที่ตั้งเป็นสำคัญนะประเทศไทยเราก็ถือว่าอยู่ในพื้นแผ่นดินนะที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ทั้งปลอดภัยทั้งอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ล่อล้อมทำให้อารมณ์ผู้คนจิตใจในสังคมไทยเป็นอย่างที่เราเห็นนะนะอารมณ์ดีจนบางทีดูแล้วก็มีเฉื่อยไปพอสมควรอันที่สองเมื่อดูชัยภูมิที่ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปดูชะตาของเมืองชะตาของเมืองโดยเฉพาะดวงชะตากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับถือว่ามีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งนะก็จะไม่แข็งแรงไม่แข็งแกร่งได้ไงครับตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์มาถึงวันนี้244ปีเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเราก็สั่นคลอนไปไม่ว่าจะท่านก็ไปดูเอาแล้วกันนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีประเทศเรานี่แหละที่ค่อยๆดำเนินเรียบเรื่อยมาฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ด้วยความอาจจะไม่ราบรื่นแต่สุดท้ายที่สุดก็ฝ่าฟันแล้วก็นำพามาจนถึงจุดนี้อย่างที่เราเห็นนะครับประการที่สามให้ดูชะตานะหรือตัวตนของคนที่เป็นผู้นำผมว่าเรื่องนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปท่านผู้ฟังครับที่จะทำให้เราเห็นได้ว่าประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังผมขออนุญาตหยิบกรณีศึกษากรณีหนึ่งมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังที่เคยเดินทางไปเอเชียกลางนะประเทศอะไรครับคาซัคสถานอุเบกิสถานทิจิกิสถานถ้าข้ามอีกสักนิดหนึ่งก็เป็นประเทศจอร์เจียนะประเทศทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยในอดีตสมัยสหภาพโซเวียตพวกนี้นี่อยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตหมดนะครับนะแล้วหลังจากประเทศสหภาพโซเวียตเกิดการล่มสลายลงหลังจากมิเคิลกอร์บาชอฟประกาศนโยบายPerestroika กับ Glasnost แล้วก็เปิดประเทศสุดท้ายที่สุดก็ไม่สามารถจะแบกรับประเทศในโซนนี้ได้นะครับนะตรงชายขอบของเอเชียตะวันตกสุดท้ายก็เกิดประเทศขึ้นมาใหม่คือประเทศจอร์เจียหลังจากที่จอร์เจียได้รับอิสรภาพนะเป็นประเทศขึ้นมาในประมาณ10กว่าปีแรกเนี่ยโอ้ประเทศนี้คอร์รัปชันมากตกอยู่ในสภาวะวิกฤตหนักหน่วงมากแต่จอร์เจียที่เป็นประเทศสวยงามนะอยู่ติดทะเลด้วยนะเท่าที่ผมจำได้นะปรากฏว่าหลังจาก10กว่าปีที่ผู้คนติดกับดักการคอร์รัปชันการยึดโยงกับกลุ่มอำนาจเดิมๆนะเกิดการลุกขึ้นมาเขาเรียกว่าการปฏิวัติกุราดอันนี้เป็นของจอร์เจียนะครับก็ประชาชนรู้สึกว่าเขาต้องการสังคมที่มีมาตรฐานมากกว่านั้นนะเรื่องของความโปร่งใสการตรวจสอบได้จอร์เจียเลยนะอัปเกรดตัวเองนะจนกลายเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสนะมีระบบยุติธรรมตามที่ข้อมูลยืนยันบอกว่าช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนประเทศอย่างกำลังหันเนี่ยเขามีการปลดตำรวจทั้งหมดที่อยู่ในอยู่ในหน้าที่เนี่ยหมดทั้งประเทศเลยปลดออกหมดเลยแล้วก็รับใหม่หมดเลยนั่นคือประเทศจอร์เจียนะครับเพราะตำรวจนะถือว่ามีบทบาทมากในการเรียกรับสินบนนั้นหลังจากนั้นจอร์เจียก็เข้าสู่จังหวะความเปลี่ยนแปลงจนปัจจุบันนี้จอร์เจียเป็นหนึ่งใน destination ถ้าใครไปเอเชียกลางแล้วก็เลยอีกสักนิดหนึ่งก็จะเจอประเทศจอร์เจียนะครับมีคนชวนผมหลายทีผมยังไม่ได้ไปนะอันนี้ก็เห็นไหมครับนี่ก็อยู่ที่ผู้นำเพราะตอนนั้นผู้นำเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะวันนี้ กลับไปดูประเทศไทยเราท่านผู้ฟังครับอยู่ในจังหวะที่ผู้นำต้องตัดสินใจเช่นเดียวกันนะว่าท่านจะทำยังไงแต่ว่าท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้ากระทรวงก็เป็นผู้นำก็ท่านก็ชัดเจนนะท่านก็ ถ้าประชาชนไปร้องเรียนท่านท่านบอกท่านต้องดูแลลูกท่านก่อน9 คนนะท่านก็ยืนยันว่าท่านรู้จักลูกท่านดีเห็นไหมครับแต่ว่าท่านรู้จักลูกท่านดีแต่มันมีคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจยืนยันตรงกันว่าเนี่ยมีนะมีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับทีนี้มาดูเรื่องของฮวงจุ้ยสักหน่อยท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมอยากเอาเรื่องของบ้านที่หันหน้าทิศต่างๆแล้วประตูเข้าทิศไหนๆให้ผลอย่างไรบ้างนะวันนี้ผมคิดว่าคนไทยและคนต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ยเยอะมากมีบ้านหันหน้าเหนือใต้ครับเพราะหลายคนจะนิยมว่าโอ้ยชยุทธยุคนี้มันยุคเก้าเพราะฉะนั้นบ้านหันหน้าเหนือใต้เนี่ยดีแต่บ้านหันหน้าเหนือใต้เนี่ยให้ไปดูประตูเข้าด้วยท่านผู้ฟังครับนะถ้าบ้านท่านหลังอิงทิศเหนือคําว่าหลังอิงทิศเหนือเนี่ยคือเดินเข้าไปในบ้านปุ๊บหลังบ้านพิงไปทิศเหนือเป๊ะเลยเป๊ะนี่คือเท่าไหร่ครับคือ0 องศานะแล้วประตูหน้าบ้านของท่านเปิดสู่ประตูทิศใต้เรียกว่าหน้าบ้านหันทิศใต้หลังพิงทิศเหนืออันนี้หมายความว่าบ้านหลังนี้นะได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามีความมงคลเป็นสิริมงคลเกิดความวัฒนาสถาวรกับสมาชิกในบ้านนะคนจีนถึงนิยมหน้าบ้านหันใต้หลังอิงทิศเหนือเข้าประตูทิศใต้นะเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่มีความเป็นมงคลถ้าหน้าบ้านหันทิศใต้หลังอิงทิศเหนือแล้วปรากฏว่าประตูหลักนะหันสู่ทิศตะวันออกหันสู่ทิศตะวันออกเป็นไงครับก็เดินเข้าบ้านแล้วก็เปิดประตูออกมาทางตะวันออกเห็นไหมครับก็อันนี้คือบ้านหลังนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนค้ำจุนอยู่เสมอเป็นบ้านที่ผู้ใหญ่ประคับประคองท่านผู้ฟังครับส่วนถ้าบ้านหลังอิงทิศเหนือนะแล้วประตูบ้านเปิดสู่ทิศตะวันตกคือหมายความว่าเดินเข้าไปปุ๊บเปิดประตูแล้วเลี้ยวขวาเปิดเข้าไปทางตะวันออกละนะประตูเปิดออกสู่ตะวันตกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทิศอุบาทเจอแต่เรื่องนะท่านผู้ฟังลองดูนะบางคนบอกก็นี่ก็หลังอิงทิศเหนือหน้าหันทิศใต้ตามตำราเป๊ะเลยแต่มันทำไมมีแต่เรื่องนี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับนะส่วนถ้าบ้านหลังอิงทิศเหนือหน้าหันทิศใต้แล้วปรากฏว่าประตูบ้านเปิดไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะอันนี้ถือว่าจะเกิดลาภผลมหาศาลนะเป็นบ้านที่นำพาความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการค้าการขายทางด้านความรู้วิชาการการประสานงานติดต่อเพราะว่านะหลังอิงน้ำเปิดประตูไม้นี่หมายความว่าอยู่บ้านหลังนี้มีแต่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับถ้าเป็นสังเกตดูนะอันนี้ต้องให้เป็นสังเกตนะครับแต่ว่าตำราว่าอย่างนี้เวลาผมไปดูบ้านเนี่ยตำราเนี่ยไม่ต้องเอาไปมันอยู่ในหัวนะเพราะบ้านนี้ก็มี8 ทิศถูกไหมครับแล้วใน8 ทิศเนี่ยหลังอิงทิศเหนือเนี่ยก็มีประตูเข้าอีก8 ทิศต้องจําให้ได้ครับประตูเข้า8 ทิศยังไม่พอยังมีดวงสมาชิกในบ้านถ้าบ้านนั้นมี8 คนหรือ10 คนก็ต้องมี10 ทิศก็ต้องมาดูว่าเราจะเฉลี่ยธาตุให้มันสมดุลอย่างไรถึงเป็นความยากนะคนทำฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่ไปถึงปั๊บก็แปะสิ่งมงคลปั้งเอาจิ้งจกติดเอาตุ๊กแกห้อยเอาไซไปย้อยไม่ใช่มั้งมันต้องดูว่าบ้านเนี้ยธาตุอะไรเป็นธาตุสำคัญธาตุอะไรเป็นตัวสนับสนุนธาตุอะไรเป็นตัวบั่นทอนแล้วสมาชิกในบ้านนั้นมีธาตุอะไรสำคัญมากกว่านั้นอีกแล้วเขาทำธุรกิจทำการค้าเกี่ยวกับธาตุอะไรพวกนี้ต้องตีความหมดท่านผู้ฟังครับมันถึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรนะฮะถัดมาครับนะบ้านหลังอิงทิศเหนือหน้าหันทิศใต้นะถ้าปรากฏว่าเดินเข้าไปปั๊บประตูเข้าบ้านนะเปิดแล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้เนี่ยมักจะได้คนเลวมาคบหามาสู่คือพูดง่ายว่าอยู่ๆไปเนี่ยเจอแต่อันธพาลเจอแต่พวกผิดกฎหมาย เจอคนมาชี้ชวนชักชวนนำพาไปสู่อบายไปสู่ความเสื่อมของชีวิตถ้าธุรกิจกำลังดีๆปั๊บแล้วย้ายเข้าไปอยู่บ้านนี้ทำใจไว้เลยว่าเดี๋ยวมีเรื่องนะเห็นไหมครับส่วนบ้านที่หลังอิงทิศเหนือหน้าหันทิศใต้แล้วปรากฏว่าพอเปิดประตูปั๊บไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้อันนี้เหนื่อยมากนะคือตำราบอกว่าเป็นประตูวินาศนะคำว่าประตูวินาศคือไงครับอาจจะทำให้เจ้าของบ้านซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของกิจการถึงขั้นล้มละลายอาจจะทำให้สุขภาพเสียหายอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาลูกหลานไม่ปรองดองกันนะเกิดเหตุได้หลายอย่างท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะนี่แหละครับทิศเนี่ยมันมีส่วนสําคัญเพราะทิศเป็นตัวแทนของธาตุแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังจําได้ต้องจําได้นะครับท่านไปเปิดย้อนก็ได้เพราะมันอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook ด้วยหลังอิงทิศเหนือหน้าแห่งทิศใต้แล้วประตูเข้าทิศต่างๆให้ผลดังที่ผมอธิบายไหมถ้าให้ดังที่อธิบายแล้วถ้ารู้สึกโอ้มันมีเรื่องจริงๆชยุทธไลน์ไอดีผมครับโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A นะทักกันมาบอกกันมาเดี๋ยวผมจะแนะว่าวิธีแก้ต้องทำยังไงนะครับอ่ะขอมาอีกชุดหนึ่งบ้านหลังใดก็ตามนะครับอันนี้เราพูดถึงห่วงจุ้ยบ้านนะนะบ้านหลังพิงทิศใต้คือหลังบ้านเป็นทิศใต้เป๊ะเลยทิศใต้คือเท่าไหร่ครับ180องศาครับท่านถ้าท่านไปหาเลือกซื้อบ้านปรากฏเขาบอกเนี่ยบ้านนี้หน้าหันเหนือหลังอิงใต้นะถ้าปรากฏว่าเป็นดังนี้แล้วประตูเข้าบ้านนะเปิดประตูบ้านปุ๊บเปิดออกไปสู่ทิศเหนือบ้านนี้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสมาชิกในบ้านย้ายเข้าไปอยู่ก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความรักใคร่สามัคคีปรองดองนะเขาเรียกว่าเกิดเป็นความสิริมงคลกับครอบครัวที่บ้านหลังอิงทิศใต้หน้าหันทิศเหนือแล้วเมื่อเปิดประตูบ้านเปิดออกไปปั๊บออกไปสู่ทิศเหนือก็คือออกไปหน้าบ้านนะครับส่วนบ้านหลังอิงทิศใต้หน้าหันทิศเหนือแล้วปรากฏว่าประตูบ้านเมื่อเปิดไปปั๊บเปิดสู่ทิศตะวันออกบ้านนี้จะนำพาลาภผลมาสู่สมาชิกในบ้านคิดทำการสิ่งใดก็มักจะเกิดผลสำเร็จเกิดสัมฤทธิผลมากนะลงทุนอะไรก็ขาดทุนยากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประตูลาภผลถ้าบ้านหลังอิงใต้หน้าหันเหนือแล้วเปิดไปสู่ทิศตะวันออกนะครับส่วนบ้านหลังอิงทิศใต้หน้าหันเหนือเปิดประตูไปปั๊บออกไปทิศตะวันออกเฉียงใต้อันนี้คือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุ้มครองบ้านนี้ก็บอกมีเทวดารักษานะจะทำอะไรก็มีสติยับยั้งอารมณ์รู้จักช่างอกช่างใจทำอะไรก็ไม่มีความโมโหโกรธาไม่ใช่นึกอะไรก็แบบโอ้โหนะอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังครับนะประตูบ้านถัดมาคือบ้านหลังพิงทิศใต้หน้าหันทิศเหนือแล้วประตูเปิดไปสู่ทิศตะวันออกนะเอาขออภัยไปสู่ตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านที่เกิดความเป็นอุบัติคิดทำการสิ่งใดก็มักจะก้าวพลาดผิดพลั้งนะเผลอไผลนะบางทีก็อาจจะเฉยไฉคนนะสังเกตไหมครับคนดีๆแหมพูดก็ดีอะไรก็ดีพอเข้าไปอยู่ทำไมพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้เออเนี่ยตั้งแต่อยู่บ้านนี้นะสามีหนูเนี่ยเปลี่ยนไปเลยค่ะเออมาดูสิใช่ไหมเออตั้งแต่รับตำแหน่งมาเนี่ยนะเข้าไปประจำการที่นี่พฤติกรรมเป็นแบบนี้เลยไปดูสิทิศมันเป็นยังไงท่านผู้ฟังครับส่วนบ้านหลังอิงทิศใต้นะหน้าหันทิศเหนือหน้าบ้านหรือประตูหลักเปิดสู่ทิศตะวันตกบ้านนี้เขาบอกว่ามีพูดผีปีศาจรบกวนหมายความว่าจิตใจคนมักใฝ่ลงไปในที่ต่ำนะพูดผีปีศาจก็คือพวกที่มันทุศีลท่านผู้ฟังครับคิดจะทำอะไรก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปในทางที่เสื่อมสู่อบายนะครับส่วนบ้านที่หลังอิงทิศใต้หน้าหันทิศเหนือเปิดประตูไปทางตะวันตกเฉียงเหนือบ้านนี้อาจจะถึงขั้นล้มละลายนะกิจการล่มสลายความเป็นครอบเป็นครัวแตกหักเสียหายนั้นต้องระวังครับส่วนบ้านที่หลังอิงทิศใต้หน้าหันทิศเหนือแล้วเปิดประตูออกไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็มักจะเจอ อุปัตตวเหตุเพศภัยต่างๆพวกนี้นี่เป็นสองทิศนะครับเหนือกับใต้แค่สองกลุ่มเท่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาทิศอื่นมาฝากท่านผู้ฟังครับส่วนใครสนใจเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยปรึกษาเป็นการส่วนตัวก็ไลน์ไอดีผมครับโหรา 97A HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับหรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้เลยก็ได้เจอผมแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะพรุ่งนี้ทุกตะโหนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิม FM 97และที่ YouTube Live แล้วก็ Facebook Live ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐขันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.thก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไป รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยเตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนัก AI และ Prism Modelมาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่ฐานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลตถาพรหมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
4: นายสราวุฒิเจ้าตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20และน้ำมันแก๊สโซฮอล E20เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
6: สำหรับการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
4: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาแลดินาซิโองนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลก ทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลกและจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนารุมนอุดมพรรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
9: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปริสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
10: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกข์การประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นสำคัญที่ส.ส.หารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
12: เมื่อถึงฤดูหลากน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
13: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงแบมะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงแบมะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
14: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
11: นอกจากนี้ส.ส.ยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาจระเข้รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
15: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที
16: ่นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791บวก980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
17: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนีโญตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอรปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
18: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 น.ถึง 23:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวม

0: กิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
1: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
2: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันหมอนทองและพันชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดรีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติกเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
4: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
3: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567 ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น

0: ียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปและ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบร่วมกันเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายไมเคิลดามิอานอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการค้าและอุตสาหกรรมของไซปรัสได้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ EU ประจำปีนี้กล่าวว่าในวันนี้ EU ปฏิบัติตามพันธกิจของตนแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการปกป้องความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มั่นคงคาดเดาได้และมีความสมดุลจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคู่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่หาก EU ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ที่อัตราร้อยละ15ภายในวันที่4กรกฎาคมนี
1: ้กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังทั้งสองประเทศเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า540รายกระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเมืองจอร์แดนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวและทางการจอร์แดนจะติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในช่วงแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านพบบอนมัสผลปรากฏว่าทัพเรือใบสีฟ้าทำได้แค่เสมอบอนมัส1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้แค่1คะแนนแข่ง37นัดมี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอล4แต้มแต่เหลือการแข่งขันเพียง1นัดส่งผลให้อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแน่นอนแล้วหรือนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004อีกด้วยส่วนผลอีกคู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังการันตีการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดไม่สำเร็จหลังบุกแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ต้องลุ้นหนีตายต่อไปในเกมสุดท้ายกริมส์บี้ทาวน์ทีมในลีก2ดิวิชั่น4ของอังกฤษประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีม5คนหลังจบฤดูกาล2025ถึง2026โดยหนึ่งในนั้นคือจูดซุนซับเบลกองหน้าทีมชาติไทยอยู่ด้วยสำหรับผลงานของจูดในฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สโมสรลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล2026ถึง2027อย่างเป็นทางการ โดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ลาน Discovery Plaza สยามดิสคัฟเวอรี่กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดัลกลิชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบกราฟิกที่ทันสมัยโดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบาร์นอกจากนี้จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้และในวันพรุ่งนี้สโมสรเตรียมจัดงาน Liverpool FC Legend Meet and Greet โดยการนำ Dirk Kuyt อดีตกองหน้าของทีมมาพบปะเหล่า The Kop อย่างเป็นทางการอีกด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน
3: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
2: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
4: ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบอ่ะนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
5: ก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
2: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิงสระบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายอัญชิสาชันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอูนักหวดเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟจากสวิตเซอร์แลนด์กับ แอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา 6-2 ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางยาอี้จากไต้หวันต่อไปการแข่งขันเซปักตะกร้ออีสตาร์ฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมา2-1เซต15-8 13-15และ15-7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวไปครองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่ใจอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในการแข่งขันคีรินจายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมา36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอยู่อันดับ4ของเอเชียพร้อมวางแผนส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อปรับตัวกับเวโลโดรมในร่มพื้นปาเก้250เมตรก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 97 ซม.และเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 71 ซม.และเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.24 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้วหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปในอดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกันแต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้วแม้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นจากผู้ที่ได้รับชมหรือผู้ที่ลงเล่นฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอยู่เลยแต่เชื่อกันว่าในวันคริสต์มาสปี1914มีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นจริงหลังมีการพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสิบโทอาเบิร์ตไวแอตและจ่าสิบเอกแฟรงค์นาเดนซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นที่เมืองวูเวิร์กเฮมประเทศเบลเยียมและเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาร่วม100ปีมีการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่อนุสาวรีย์รูปลูกฟุตบอลบนซากกระบอกปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับ จบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยทราวุธวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: วันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยในวันอังคารที่3มีนาคมนี้พร้อมใจกันณวัดใกล้บ้านท่านทั่วประเทศกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
5: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
7: ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการ FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวที่รักทุกท่านนะคะเรากลับมาพบกันค่ะวันพุธที่20พฤษภาคม2569อยู่กับ DJ ฟาสิริพรวิไลรักษ์นะคะอยู่กันที่นี่เป็นประจำกับ FM 97แฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวก็ล็อกคลื่นกันไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าจบข่าวภาคเที่ยงแล้วติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราได้ต่อเลยทีเดียวค่ะและคุณฟังเรื่องของดีลฟุตบอลโลกนะคะก็ตอนนี้ก็เรียกว่าแนวทางของการที่จะให้เขาลดราคาเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุภมาศก็บอกว่าต้องรอฟีฟ่าเคาะลดราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้มากกว่านี้เพื่อนำมาพิจารณาใหม่แล้วก็เรื่องของการที่เราต้องใช้งบประมาณเนี่ยพูดถึงเรื่องของปากท้องของประชาชนนะเพราะว่าพิษเศรษฐกิจตะวันออกกลางเนี่ยสำคัญมากกว่าถ้าปิดดีลไม่ได้เนี่ยรัฐบาลก็พร้อมที่จะหาทางชดเชยเรื่องกีฬาในด้านอื่นๆแทนนะคะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเลยนะคะจากทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนั่นเองนะคะคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคิดอย่างไรนะเรื่องของถ้าเกิดว่าต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อจะให้ดูฟุตบอลโลกฟรีนะคะก็ในส่วนมุมมองของดิจิฟาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลาง ถ้าเกิดว่าเราจะเอางบประมาณมาใช้เพื่อการนั้นสู้เอามาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนลำบากไม่ดีกว่าหรือนะคะอย่างเมื่อวานนี้มีโครงการที่ผ่านครม.แล้วก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเดี๋ยวเราก็รอลงทะเบียนกันวันที่25วันจันทร์หน้าค่ะ25พฤษภาคมอีกเรื่องนึงเตือนภัยกันนะคะพี่สาวดีเจฝากก็ส่งมาให้ดูเหมือนกันว่าเอ๊ะได้เคยซื้อยาย้อมผมออนไลน์แบบนี้หรือเปล่าต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าส่วนใหญ่ดีเจฝากก็จะซื้อที่ร้านขายยาเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวแหละเนื่องจากเส้นผมของเราเนี่ยยิ่งพอเราสวขึ้นนะคะคุณฟังเส้นผมเราก็เริ่มบางลงมีผมร่วงด้วยต้องทนุถนอมเส้นผมอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเส้นผมดีเจฝานี่ต้องปรึกษาอาจารย์นะคะก็ไปหาคุณหมอพนิษฐ์นะคุณหมอพนิษฐ์ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนานี่แหละจากเดิมคนที่เป็นคนผมร่วงตอนนี้ก็ผมดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวแต่ต้องระมัดระวังมากท่านใดที่เล่นในโซเชียลมีเดียเยอะๆแล้วก็เห็นเขาโฆษณานะคะก็ไปสั่งซื้อมาโอ้โหคุณผู้ฟังหัวเน่าเลยอ่ะแพ้มากนะทั้งแสบทั้งคันหนังศีรษะบวมน้ำเหลืองนี่ไหลผมร่วงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะบอกว่าไปเจอกรณีนี้นะคะที่ผู้บริโภคที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยได้รับอันตรายหลังจากใช้ยาย้อมผมนะคะก็เป็นยี่ห้อฟาแจ๊ดบับเบิ้ลแฮร์ไดนะก็เลยต้องไปค้นโกดังค่ะแล้วก็ยึดยาย้อมผมเถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามานะคะคนที่สั่งซื้อออนไลน์เนี่ยก็บอกว่าตอนที่ฟังเขาโฆษณาเนี่ยบอกเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะแต่ใช้เพียง5นาทีเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงทั้งแสบทั้งคันหนังศีรษะบวมม้ามเหลืองไหลผมร่วงนะคะจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอย.ก็ไปตรวจสอบพบว่ายาย้อมผมดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบนำเข้าไม่ผ่านการตรวจจากด่านอาหารและยาไม่มีฉลากภาษาไทยแม้จะมีผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งเครื่องสำอางนำเข้ากับอย.และนำเอกสารใบรับจดแจ้งไปใช้ประกอบการสมัครขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ตามแต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าแล้วไม่พบการยื่นขออนุญาตนำเข้าผ่านด่านอย.แต่อย่างใดนะคะดังนั้นอย.ก็เลยร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไปตรวจค้นโกดังเป้าหมายที่จังหวัดปทุมธานีก็ไปเจอยาย้อมผมนะคะดังกล่าวกว่า 2,000 ชิ้นจึงได้ยึดแล้วก็อายัดไว้และก็ประสานแพลตฟอร์มดิจิตอลทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่แสดงฉลากภาษาไทยรวมทั้งมีหนังสือแจ้งยังสธ.นะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็กวาดล้างแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเข้มงวดนะคะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องลงพื้นที่กันเลยนะคะเป็นยาย้อมผมเถื่อนนะทำให้คนที่ซื้อไปใช้ไม่ถึง5นาทีค่ะนะพอย้อมปุ๊บเนี่ยหัวเน่าเลยคุณฟังแพ้รุนแรงนะถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางอย.แนะนำผู้บริโภคค่ะให้ระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยเฉพาะกลุ่มยาย้อมผมซึ่งก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงในบางรายควรทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบเลขด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านได้ทำตามแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วไม่พบเลขนะคะไม่แสดงฉลากภาษาไทยไม่แสดงเลขอย.หรือข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อมูลการอนุญาตอย่าทดลองใช้เด็ดขาดนะคะให้ส่งคืนสินค้าผ่านระบบของแพลตฟอร์มเพื่อขอเงินคืนนะปกติเนี่ยต้องใช้ทดสอบการแพ้ก่อนที่ท้องแขนของเราค่ะคุณฟังส่วนเรื่องเมื่อวานนี้ที่เป็นประเด็นนะคะกรณีของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะที่มีเหตุการณ์เกิดการปะทะคารมกันแล้วก็เดินชนไหล่นักข่าวรวมทั้งท่านรัฐมนตรีก็พูดจานะคะบอกว่ารู้จักกรูน้อยไปอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายเองเนี่ยก็มีการติดต่อขออภัยนักโทษนักข่าวขออภัยขอโทษนักข่าวคนนี้แล้วนะคะโดยมาขอโทษที่รังนกกระจอกทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะก็บอกเขาขอโทษกันแล้วนะคะส่วนนักข่าวก็ถามว่าคุณสุชาติบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่ารายงานหรือเปล่าคุณอนุทินก็สายหน้านะคะไม่ได้บอกกับนักข่าวในเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะ ส่วนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเมื่อวานแฟนรายการที่ฟังรายการของดิจิฟาเนี่ยดิฟาก็รายงานคุณฟังไปแล้วนะคะแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเองเขาก็มีการลงรายละเอียดใน Facebook ด้วยนะคะดิฟาก็แชร์ด้วยเหมือนกันแหละค่ะเพราะว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็สนใจเป็นโครงการที่ทุกคนรอคอยนะคะไทยช่วยไทยพาสผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็ 13.18 ล้านคนได้สิทธิ์ทันทีนะคะไม่ต้องลงทะเบียนส่วนกลุ่มคนทั่วไป30ล้านคนก็ได้สิทธิ์60-40ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนอันนี้ไม่ใช่คนละครึ่งใช่ไหมคุณฝากเพราะว่าเขาให้60-40นะคะเป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในส่วนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมที่ได้300บาทก็เติมเพิ่มไปอีก700บาทนะคะก็ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนาน4เดือนส่วนคนทั่วไปเดี๋ยวรอจังหวะกันนะคะก็ต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันคนที่เคยได้ใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็คงจะเข้าใจระบบแหละ25พฤษภาคมนี้ก็เตรียมจ้องและจดจ้องมือถือเตรียมในการลงทะเบียนนะคะได้60-40รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 1,000 บาทเนี่ยได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนได้ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าระยะเวลาการใช้1 มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569ค่ะส่วนกลุ่มคนทั่วไปนะคะนะอย่างเราๆนี่แหละที่จ้องอยู่นะคะ30ล้านคนนะคะสิทธิ์ที่จะได้60-40วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะคุณฟาร์มก็รับสิทธิ์ได้วงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรัฐสนับสนุน60ประชาชนร่วมจ่าย40นะคุณฟังซื้อของ101เนี่ยรัฐจ่ายให้60บาทเราจ่าย40บาทต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะ25วันเสาร์ขอไปวันจันทร์ที่25จนถึงวันศุกร์ที่29ค่ะแต่ดิฉันว่าหมดเร็วแน่ๆคุณฟังต้องเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่25เลยทีเดียวนะคะและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569นะคะใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง5ทุ่มแล้วก็รับชำระผ่านระบบ G-Wallet เท่านั้นนะคะอันนี้ก็การใช้สิทธิ์เนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มชำระเงินผ่าน G-Wallet และก็ใช้จ่ายฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วย15มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569นะคะพวกเราก็อยู่ในกลุ่มคนทั่วไปใช่ไหมคุณฟังแฟนรายการดิจิฟายอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะใช้สิทธิ์ได้เลยเขาเติมเงินให้ส่วนกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านทางแอปเป๋าตังค์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยเองก็ติดตามนะคะทั้งนี้ค่ะณเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบรัฐบาลก็แถลงนะคะแล้วก็ทางด้านของท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสก็ร่วมแถลงนะคะที่กระทรวงการคลังด้วยมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็แถลงมติครม.ค่ะเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนเพื่อให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันเหตุผลหลักก็คือวิกฤตพลังงานที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกประสบอยู่ซึ่งเราพบกับวิกฤตหลายระลอกเริ่มจากวิกฤตที่มีราคาสูงขึ้นและวันนี้ยังมีวิกฤตระลอก2ก็คือวิกฤตต้นทุนที่สูงขึ้นได้ออกมาตรการเมื่อวันที่11เมษายนในการชะลอผลกระทบวิกฤตต้นทุนผ่านการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มเกษตรกรผู้ขนส่งขับรถรับจ้างแล้วก็รถบรรทุกต่างๆและตอนนี้กำลังเข้าสู่วิกฤตที่3ก็คือวิกฤตข้าวของแพงมีโอกาสสูงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตได้จากวิกฤตของแพงจะนำไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปคือกำลังซื้อจะหดหายรายได้ในกระเป๋าลดลงธุรกิจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบกับคนไทยที่มีรายได้น้อยนะคะไม่มีเงินออมรองรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีกำไรถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ต้องออกโครงการไทยช่วยไทย plus เพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน และก็รองรับผลกระทบค่าครองชีพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนก็จะแบ่งออกเป็นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่เคยให้300เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเดือนละ700รวมเป็นเดือนละ 1,000 บาทจำนวน 13,200,000 คนนะคะแต่ได้ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปจัดทำข้อมูลและก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ให้กลุ่มเปราะบางที่อาจไม่อยู่ในกลุ่ม 13.2 ล้านคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้ใช้วงเงินทั้งหมดเนี่ย 56,000 ล้านบาทนะคะส่วนมาตรการที่ช่วยคนชั้นกลางนะคะคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนนะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพาสนี่แหละก็คือ60 40ไปแล้วละ4เดือนเนี่ยรัฐต้องใช้งบประมาณถึง 120,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและทั้งนี้ค่ะฝั่งการมีมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ช่วยต่อลมหายใจให้กับร้านค้ารายย่อยด้วยที่คุณเอกนิติบอกนะคะเป็นการช่วยร้านค้ารายเล็กนะเติมสภาพคล่องต่อลมหายใจเติมสายป่านได้จึงใช้ชื่อโครงการว่าไทยช่วยไทย plus นะคะทางนี้ก็จะมีการเอา AI มาช่วยแล้วก็ให้บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นวิกฤตค่าครองชีพกระทบคนส่วนมากกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนนะคนที่ไม่มีที่รองรับก็จะประคองคนส่วนมากเพื่อช่วยให้วิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะและคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกค่ะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะปีนี้ก็ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ด้วยนะคะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะคะบรรดาพุทธศาสนิกชนและก็สายบุญทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกปักหมุด10แลนด์มาร์คแห่งศรัทธาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาและก็ร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณสิทธิ์วัดสำคัญด้วยเช่นกันนะคะก็ดีฝากก็จะนำข่าวนี้มาให้แก่คุณฟังได้รับทราบกันนะคะในส่วนกลางเนี่ยที่วัดบพิตรเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะจะมีงานนี้ตั้งแต่วันที่29ถึง31พฤษภาคมเลยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกค่ะส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ฟังดูสิเห็นไหมตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติเลยทีเดียวนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะกับผู้ที่ได้ช้อนหุ้นเดลต้ามาด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะมีแฟนคลับดีเจฟ้าท่านหนึ่งเนี่ยโอ้โหเล่นแต่ตัวนี้เลยทีเดียวนะคะวันนี้ดัชนีก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยแรงหนุนจากหุ้นเดลต้าเลยหนุนดัชนีราว 8.8 จุดตามด้วยหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารนะคะและนักลงทุนก็ยังคงจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะดีบวกได้เลยนะคะปรับตัวขึ้นเลย 1527.94 บวกไป 11.25 จุดด้วยค่าการซื้อขาย 35,236 ล้านบาทนะคะวันนี้แฟนคลับ DJ ฟ้า FM 97นะคะที่เราก็ติดตามข่าวเรื่องไทยช่วยไทยพลัสมานะคะตัวของหุ้นค้าปลีกอย่างตัว CPO ที่เราแนะนำกันนะคะคุณฟังแนวรับตอนนั้นที่เราแนะนำกันตั้งแต่43บาทสลึงนะคะคุณฟังนะคะใครรับได้ก็ยินดีด้วยนะคะมีคุณเล็กนะคะก็ฟังรายการ DJ ฝากก็จัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้โกเบกค่ะให้แนวรับ CPO 46บาทให้แนวต้าน47บาท75ถึง48บาท75คัตออสที่45บาท50ส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็มองหุ้นท็อปพิกก็ยังเป็นตัว CPO ด้วยเช่นกันค่ะคุณฟัง13นาฬิกา18นาทีค่ะแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวเบรกนี้นะคะไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยกันวันนี้ดีจะฝากเปิดเพลงตามใจตัวเองนะคุณฟังพอดีเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับคุณฟังเมื่อคืนนี้มีภาวะกรดไหลย้อนขึ้นมาพอดีไปทานอาหารเผ็ดมานิดนึงค่ะตีสองตื่นขึ้นมาด้วยอาการกรดไหลย้อนนะดีที่คุณหมอจ่ายยาไว้ให้แล้วก็เลยคิดถึงเพลงนี้นำมาให้คุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวได้รับฟังด้วยกันนะคะกับบทเพลงไม่มีทางรู้เลยเป็นอีกหนึ่งบทเพลงโปรดของดีเจฝ่าที่ชอบร้องนึกมากๆเลยนะถ้าเป็นเพลงช้านะคะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข่าวสารการลงทุนกันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: ติดตามฟังข่าวสารกันต่อนะคะคุณฟังคะแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้เสียงดิจฟ้าอาจจะดูแปลงๆไปนิดนึงนะคุณฟังเพราะว่ามีโรคประจำตัวคือเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะก็เลยทำให้มีอาการแบบจุกแล้วก็แสบร้อนปากค่ะแสบร้อนภายในช่องท้องนี่แหละนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็คือคุณหมอไม่ให้ทานอาหารเผ็ดเปรี้ยวค่ะแต่ว่าคุณหมอก็รู้นะคุณหมอบางครั้งมันอดไม่ได้เขาก็เลยจ่ายยามาแล้วนะคะโอ้โหใส่มา2ขนาดนะเอาไว้เป็นแบบเอาไว้เก็บไว้ที่บ้านเลยทีเดียวนะเพราะว่าเราเองอาจจะรับประทานอาหารเมื่อวานนี้มีงานเลี้ยงค่ะก็เลยทานอาหารเยอะด้วยแล้วก็ทานอาหารเผ็ดด้วยเนี่ยโอ้โหมันก็กลับมาเล่นงานใหม่นะคะไม่ได้กินแล้วนอนทันทีนะคุณฟานแต่ว่าเป็นเพราะว่าไปทานอาหารอาจจะเยอะไปหน่อยแล้วก็อาหารค่อนข้างจะรสจัดนะจริงๆพฤติกรรมก็คือต้องไม่กินอาหารประเภทนี้แหละซึ่งอาการของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคุณฟังก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะดีกว่าเคยไปส่องกล้องด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพวกมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับกรดไหลย้อนอย่าได้วางใจนะคะก็ขอบคุณมากๆแต่ว่ารู้เลยว่ากินยาเยอะเนี่ยเสียงมันจะแปลงๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราโดยเฉพาะในวัยที่เราค่อนข้างจะใกล้สู่วัยเกษียณแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะในทีทีของดิจฟ้าเนี่ยดิจฟ้าเพิ่งลงเป็นข้อมูลเพราะว่าก็เห็นด้วยนะว่าทำอย่างไรเนี่ยที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ต้องดูแลตัวเองและสิ่งที่ต้องทำในวัยที่ชราหรือวัยเกษียณนะคะคือมีเขามี6อย่างที่ดิจิฟ้าเห็นในทีทีแล้วดิจิฟ้าก็เลยแชร์ต่อนะคะใครอยากจะติดตามก็ไปในทีทีของดิจิฟ้าก็ได้นะดิจิฟ้าสิริพร FM 97.0 ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามเกิน1,000คนและก็แปะโชว์เคสไว้ด้วยแปะออร่าไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครจะอุดหนุนก็เป็นสินค้าที่ดิจิฟ้าใช้ดีดิจิฟ้าก็มาแปะไว้ในโชว์เคสนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยที่ต้องมีนะคะคือมีบ้านค่ะมีบ้านไม่ต้องหลังใหญ่หลังโตละเอาพออยู่พอสบายพอดูแลได้นะคะบางคนโอ้โหบ้านหลังใหญ่ค่าใช้จ่ายก็สูงนะคะเอาที่เราอยู่แล้วเราสบายใจก็พอไม่ต้องเหนื่อยดูแลอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยส่วนอีกเรื่องนึงนะคะคุณฟังก็คือเรื่องนิสัยใจคอของเรานี่แหละให้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องมากไม่ยึดติด

0: อะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางชีวิตเราจะได้เบาสบายเชื่อว่าหลายคนคิดแบบนี้นะคะนะอยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องเยอะนะคะ3เรื่องนี้สำคัญจริงๆสุขภาพค่ะขอให้เราพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องเป็นภาระใครไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานนะคะขอให้ลุกเดินกินใช้ชีวิตตัวเองได้นะไม่ต้องพึ่งใครมากแค่นี้ชีวิตก็มีศักดิ์ศรีแล้วโอ้สาธุขอให้เราอย่าติดเตียงเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าติดเตียงเนี่ยก็ต้องเป็นภาระแน่นอนไม่ว่าจะเป็นภาระของคู่สมรสหรือภาระของลูกหลานเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนี่สำคัญแล้วก็ควรจะหมั่นเดินด้วยนะคะอย่างน้อยเดินให้ได้ 7,000 ถึง 19,000 ต่อวันแล้วก็ออกกำลังกายการบริหารกันอีกข้อหนึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องเงินค่ะเงินต้องมีพอใช้นะคะไม่เดือดร้อนไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใครนะอันนี้แหละอิสระของจริงเลยไม่ต้องแบมือขอใครบางคนให้ลูกหลานไปหมดแล้วมาขอลูกรายเดือนอย่างนี้อย่าทำแบบนั้นนะคะคุณฟังให้เรามีเงินพอใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยหาข้าวของกินเองได้อะไรอย่างนี้นะคะคืออิสระของจริง5คือใจที่อยู่กับตัวเองได้หาความสุขแก่ตัวเองได้6อันนี้ก็ตัดคนไม่จำเป็นออกจากชีวิตนะคะอย่าเสียเวลากับคนที่ทำให้ใจพังความสงบมีค่ามากกว่าความวุ่นวายนะอันนี้ก็แชร์มาในทีทีนี่แหละหลายคนเห็นด้วยนะคะเข้ามากดกันนะคะในบ้านทีทีของ DJ ฝ่าสิริพร FM 97.0 ตอนนี้ก็มีผู้ที่ติดตามเนี่ย 1,081 คนนะ DJ ฝ่าก็มีโชว์เคสไว้ให้แฟนๆรายการได้เลือกด้วยนะคะเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตาม DJ ฝ่าแล้วเอ๊ะ DJ ฝ่าเขากินอะไรบ้างนะใช้ของอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหใช้ได้ทั้งนั้นเลยรวมทั้งมีออร่าไรด์ด้วยน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดธรรมชาติข้าวสีดำออร์แกนิกตอนนี้เขากำลังจัดแฟตเซลด้วยนะคะนะคะมากดใน TT ของ DJ ฝากก็ได้395บาทขวด250 ml ค่ะน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกนั้นนะคะเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ 98% ลดการอักเสบของเหงือกจากโรคปริทันโรคต่างๆในช่องปากนะคะและก็ทำให้ค่าความลึกของร่องฟันเนี่ยลดลง 29% ด้วยไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวันผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยที่อาจจะต้องรับประทานยาพุ่งเป้าต่างๆที่ทำให้เกิดอาการอักเสบของช่องปากนั้นใช้ได้นะคุณฟังแล้วก็รวมทั้งคนที่จัดฟันด้วยมีออร่าติดบ้านไว้จะรู้สึกเลยนะคะคุณว่าแตกต่างจริงๆนะคะการแปรงฟันแล้วสดชื่นเพิ่มเติมด้วยออร่าไรเนี่ยแหละค่ะซื้อได้นะคะที่ Facebook Fanpage ออร่าไร ORALRICE หรือเข้ามาติดตามได้ใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพขอบคุณแฟนรายการที่อุดหนุนด้วยอุดหนุนในบ้านสีส้มก็ได้นะคะแล้วก็รวมทั้งตัวของออร่าไรเองเนี่ย Official Brand เขาก็มีการไลฟ์สดด้วยเช่นกันแต่ว่าแฟนรายการดิจิฟ่าส่วนใหญ่จะโทรไปนะคะสอบถามแล้วก็ไปซื้อที่ร้านขายยาที่มีวางจำหน่ายนะถ้าท่านอยากจะโทรไปนะคะเบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะ0814914291 0814914291นะคะมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ร้าน GPO อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาแฟนรายการที่ไปโรงพยาบาลรามาหรือย่านพระราม6ซื้อได้เลยที่ร้าน GPO องค์การเภสัชกรรมที่คลินิกทันตกรรม LDC 14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านที่มูลนิธิทันตมหิดลนะคะเชิญเลยค่ะใครไปทำฟันที่นี่นะคะร้าน Healthy Max 6สาขานะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณใครไปเดินไอคอนสยามแวะ Healthy Max ได้เลยหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆออร่าไรเป็นไอเทมเด็ดที่ต้องมีติดบ้านไว้แก้ปัญหาในช่องปากลดการสะสมของแบคทีเรียที่ก่อกลิ่นปากนะคะปรับค่า pH ให้เป็นกลางลดคราบพลักลดการสะสมของหินปูนคุณพอตื่นนอนมาแล้วเนี่ยลมหายใจหอมสดชื่นรวมทั้งเขามีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยก็ฝากแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะและช่วงนี้ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะ FC ดีจะฝ่ามากันแล้วนะคะคุณสกาวรัตน์นะคะบอกว่าสวัสดีวันพุธดีจะฝ่าและทุกท่านนะคะไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนแต่ก็เป็นกระเพาะอักเสบเป็นประจำเหมือนกันค่ะส่องกล้องมาหลายครั้งแล้วนะคะค่ะคุณสกาวรัตน์ดีจะฝ่านี่เคยเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย PH อะไรนั่นนะ H I ไพโรไลน์เลยนะคะโอ้จำไม่ได้แล้วชื่อเชื้อเนี่ยโอ้โหนะคะกินยาเป็นกรรมเลยค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่อายุตะก่อนนะเป็นมนุษย์ออฟฟิศค่ะคุณฟังก็ทานอาหารร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ช้อนกลางย้ำเลยนะคะต้องใช้ช้อนกลางมิฉะนั้นแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้นะคะดิฉันเองเนี่ยโอ้โหต้องไปรักษานะตอนนั้นคือไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปให้คุณหมอดูอะค่ะกว่าจะหายได้นะใช้เวลามากเลยทีเดียวถึงเข็ดไงนะคะไปส่องกล้องกระเพาะอาหารด้วยแล้วก็ไปส่องกล้องลำไส้ใหญ่ด้วยเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษเลยเป็นอย่างไรถูกใจกันก็เข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีพี่กบธมนต์วันด้วยนะคะเข้ามาติดตามดีเจฝ่าในมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะได้เวลาแล้วนะคะเอาวันนี้ดีใจกับพี่พีทด้วยนะคะพี่พีทก็เป็นแฟนรายการของเราเล่นแต่หุ้นเดลต้าเนาะขายหมูดีกว่าอยู่ดอยพี่พีทไม่เป็นไรนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะบวกขึ้นมาเลยนะ 1527.94 บวกไป 11.25 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,284.04 ล้านบาทดัชนีทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1532.03 โลที่ 1516.78 นะคะ FC ดีเจฝ่าถามว่าตัวไหนตัวเองนี่เก็บ CPO ไว้นะคะตอน43บาทกว่านะคะวันนี้ค่ะดีใจกับแฟนเดลต้าด้วยเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเดลต้าเขาร่วงมาแถว313บาทนะคะวันนี้เปิดตลาดมานี่ไฮเลยนะคะขึ้นไปในแถว326 325บาทก่อนที่จะปิดตลาดภาคเช้านะคะบวกมา9บาทเลย 2.88% ปิดที่322นะคะ322ใครขายหมูก็ไม่เป็นไรแล้วนะคะดิฉันมาเห็นคนเล่นหุ้นเดลต้านี่เล่นแบบเทรดดิ้งเลยนะคะวันนี้เดลต้าเป็นหุ้นที่ most active ด้วย322บาทเพิ่มมา9บาทเลยค่ะ PTT 37บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์K-Bank 198.50 บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ HANA นะคะวันนี้หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาแรงเลยนะคะ HANA วิ่งดีจังเลย 33.75 ค่ะเพิ่มมา 4.25 BBL 170บาทแล้วนะคะบวกมา 2.50 SCB 135บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ Advance 369บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BDMS 18.20 ลดไป10สตางค์ PTTEP 153บาท50เพิ่มขึ้น1บาทตัว BH นะคะบำรุงราษฎร์174บาทลดลง3บาทกรุงไทยแบงค์ KTB 34บาท75เพิ่มขึ้น25สตางค์ค่ะ CPO นะคะวันก็คือซึมซับข่าวไทยช่วยไทยพลัสด้วยเมื่อวานปิดที่47บาทสลึงนะคะวันนี้ปิดตลาดภาคเที่ยงที่46บาท75สตางค์ค่ะวันนี้ CPO ลดลงไป50สตางค์หุ้น True 14บาท60ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง Gulf 60บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ KCE 32บาท75เพิ่มได้1บาท75 AOT 52บาท50ลงไป25สตางค์ Com 7 24บาท60ลงไป65สตางค์ค่ะวันนี้ตัวนี้มาดีจังเลย Stecon นะคะ13บาท90เพิ่มขึ้น80สตางค์ Mint 22บาทเพิ่มขึ้น30สตางค์ GC ค่ะ377บาท50ลดลง50สตางค์นะโอ้นี่ริทเดลต้าก็ดันหุ้นบวกขึ้นเลยนะคะมาดูมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์กันนะคะโกเบกออกบทวิเคราะห์ค่ะในกรอบบ่ายนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะบอกว่าวันนี้แรงหนุนจากเดลต้านี่แหละที่ขึ้นมาแรงก็หนุนดัชนีไปได้ตั้ง 8.8 จุดแล้วนะคะดัชนีวันนี้ปิดบวก 11.25 ค่ะก็เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ที่ธนาคารเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะส่วนภาคบ่ายให้แนวรับ1520แนวต้าน1535นะคะดัชนีขึ้นตามมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้หุ้นเด่นกรอบบ่ายค่ะคุณฟังกลับมาอีกครั้งนึงสำหรับบ้านปูแล้วก็ตัวเซนเทลนะเซนเทลนี่ก็วันนี้ปิดดีนะคะปิดที่32บาทแนวรับ31นะคะถ้าผ่านไปได้นะคะที่เส้น EMA 75ที่33บาทนักวิเคราะห์จากโกเบกมองว่าจะไปที่35บาทได้สำหรับเซนเทลนะคะให้แนวต้าน33บาทถึง35บาทคัตลอส30บาทค่ะบ้านปูคุณฟังบ้านปูนะคะปิด5บาท75ค่ะโกเบกให้รับแถว5บาท60แล้วก็ต้าน5บาท90ถึง6บาท20คัตลอส5บาท50สตางค์ยังคงต้องติดตามสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะมาดูทางด้านของทิสโก้กันค่ะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเพิ่มขึ้นตามแรงหนุนจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะหลังจากที่เดลต้าแล้วก็ฮาน่าฟื้นตัวตามกลุ่มเซมิ คอนดักเตอร์ในเอเชียด้วยและการลงทุนใน AI ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเซฟบวกมาได้ 11.25 จุดแล้วก็ภาคบ่ายให้แนวรับ1520แล้วก็1510แนวต้าน1535แล้วก็1540ค่ะทั้งนี้นะคะความสถานการณ์ในตะวันออกกลางเดี๋ยวต้องจับตาดูเรื่องที่ประธานาธิบดีรัสเซียนะคะวลาดิเมียร์ปูตินนั้นหารือกับสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็2ประเทศนี้ก็บอกว่าพยายามที่จะปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันค่ะก็ต้องติดตามกันรวมทั้งนาโต้เองก็จะพิจารณาเรื่องของการคุ้มกันเรือที่ช่องแคบเฮอร์มุสด้วยเช่นกันวันนี้หุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ให้ไว้ที่ตัวHTech นะคะ Ancient Technology จำกัดนะคะวันนี้บวกมา10สตางค์ปิดที่3.18 บาทแนวรับเนี่ยอยู่3.14 บาทนะคะแล้วก็3.06 บาทแนวต้านนี่มีอัพไซด์เยอะทีเดียวนะคะทุนตัวเล็กตัวนี้นะคะ Ancient Technology นะคะแนวต้าน3.28 บาท3.40 บาทแล้วก็3.62 บาทค่ะอีกตัวนึงหลายคนอาจจะเชียร์ให้วิ่งสักหน่อยเพราะว่าดอยมานานนะคะ Staycon Group ค่ะวันนี้วิ่งดีจังเลยบวกมา 6.11% ค่ะนะคะอยู่ที่ 13.90 บาทจะลงมาให้รับหรือเปล่าแนวรับ 13.40 บาทถึง 12.80 บาทส่วนแนวต้านมีอัพไซด์นะคะ 14.30 บาทถ้าไปต่อได้นักวิเคราะห์จากทิสโก้ให้ที่ 15.50 บาทเลยทีเดียวนะคะก็ไม่เห็นตัวนี้วิ่งมานานแล้วนะคุณฝากก็มาวิ่งในช่วงรัฐบาลของอนุทิน2นี่แหละที่วิ่งขึ้นมานะคะแล้วก็สต็อปลอส 12.80 บาทค่ะแนวต้านนะคะทางด้านของนักวิเคราะห์จากทิสโก้ให้ไว้ที่14.30 บาทแล้วก็15.50 บาทสำหรับตัวสเตคอนกรุ๊ปนะคะ13:44 นค่ะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณฟังแล้วก็ท่านใดนะคะฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยากจะเข้ามาติดตามแสดงความคิดเห็นหรือว่าทักทายกันดิฉันฝากก็เชื้อเชิญท่านนะคะเข้ามาที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพรวมทั้งที่ Facebook ของ DJ ฝ่าสิริพรวิไลรักนะคะภาษาไทยเลยสิริพรวิไลรักหรือที่ TT ของ DJ ฝ่าด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
0: เวลาเดินทางไวจังเลยนะคะ 13:46 นแล้วค่ะขอบคุณทุกการทักทายของแฟนๆมองรอบทิศคิดทางข่าวที่ติดตามฟังทาง FM 97นะคะคุณอังคณาสวัสดีค่ะคุณแจ็คณัฐพัฒน์นะคะคุณวิลาสินีแล้วก็คุณปูบุญวรางด้วยเข้ามาติดตามกันเป็นประจำคุณปุ้ยมิรามารีบอกฟังทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทักทายแฟนๆกันไว้ล่วงหน้าเลยนะเห็นคุณจิตตาวดีบอกฟังค่ะคุณฟานฟังก็เข้ามาทักทายกันนะดีฝากก็ทักทายก่อนเลยสำหรับแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะพูดถึงเรื่องที่ตัวเองคุยให้คุณฟังเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะคือคุณหมอเขาเข้าใจนะคุณหมอบอกว่าแหมคือเขาเข้าใจแหละว่าอาหารไทยเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีรสแซ่บมามันก็อดไม่ได้ที่จะต้องรับประทานอาหารรสเผ็ดสักหน่อยหนึ่งนะบางท่านนี่ทานขี้หนูได้โอ้โหดิจฟ้าแบบ สมัยก่อนก็ชอบทานพริกขี้หนูนะคุณฟังไข่เจียวเนี่ยต้องใส่พริกขี้หนูไปหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้บางทีเผลอคุณฟังกำลังจะตักพริกขี้หนูเข้าปากโอ้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเป็นกรดไหลย้อน ก็เลยไม่ได้กินไข่เจียวก็เลยไม่ได้ใส่พริกขี้หนูนะคะแต่ว่าจริงๆไข่เจียวใส่ใบกะเพราแล้วก็ใส่ใบโหระพานี่อร่อยนะคุณฟังเป็นอีกเมนูนึงที่ดิฉันค่อนข้างจะชอบนะแต่ว่าตอนนี้ก็ควบคุมไขมันในเลือดด้วยนะเวลาจะทำไข่เจียวเนี่ยก็ใช้น้ำมันมะกอกกับใช้น้ำด้วยผสมกันไปนะไข่เจียวมันก็จะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ละเพราะว่าตัวเองก็มีภาวะไขมันในเลือดสูงอยู่ค่ะนะก็ต้องดูแลด้วยคือ HDL ก็สูงนะแต่ว่าตัว LDL มันสูงคุณหมอก็เลยบอกกินไปก่อนเดี๋ยวคุณหมอกลัวเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบอะไรประมาณนี้นะคะที่แน่ๆก็คือต้องลดปริมาณอาหารนะคะแล้วก็ลดการกินอาหารที่มีไขมันสูงของทอดของมันแล้วก็ต้องออกกำลังกายจริงๆตัวเองนี่เป็นคนออกกำลังกายนะคะก็จะเดินวันละ1ชั่วโมงนี่แหละบอกเลยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเดินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยคุณผู้ฟังเรียนคุณผู้ฟังเลยนะคะในวัยที่ท่านอยู่ในวัยที่สวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่าเป็นภาระลูกหลานเนี่ยท่านต้องแบ่งเวลาสัก1ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายออกกำลังกายนะดิฉันก็ชอบไปเดินเหมือนกันก็เดี๋ยวนี้ก็จะเดินนอกบ้านนี่แหละค่ะนะให้ตัวเองเนี่ยมีขาที่แข็งแรงขึ้นหลายคนนะคะหลายคนบอกว่ากรณีของการที่เราไปเดินเนี่ยแล้วเราก็สะสมจำนวนการเดินเอาไว้แล้วเวลาไปต่างประเทศนี่ไม่ค่อยเหนื่อยนะคะเพราะที่ต่างประเทศนี่เขาเดินกันเยอะนะเดินมากกว่าบ้านเราบ้านเรานี่โอ้โหมีระบบของการอำนวยความสะดวกต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะไปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเดินกันมากๆเลยทีเดียวแล้วก็รวมทั้งคุณฟังการที่ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจนะไปเที่ยวไปอะไรกันบ้างนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบทะเลนะนะคะก็มีงานวิจัยด้วยว่าทะเลเนี่ยถ้าเราไปอย่างเวลาไปสัตหีบทีไรเนี่ยโอ้ยชอบนะคะชอบหนังเรื่องโฮมทาวน์ช้าๆด้วยซีรีส์เกาหลีไงก็เลยจริงๆส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบทะเลแต่เขาบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ในแนวจิตวิทยาเนี่ยนะคะทะเลเนี่ยคือพื้นที่สีน้ำเงินที่เรียกว่า blue spread นะคะมีผลดีต่อสมองแล้วก็สุขภาพจิตของมนุษย์นะคะมีบอกว่าพื้นที่สีน้ำเงินช่วยลดความเครียดนะคนที่อยู่ใกล้ทะเลหรือแหล่งน้ำจะมีระดับความเครียดต่ำกว่าและก็มีสุขภาพจิตที่ดีนะธรรมชาติจะช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดและก็กระตุ้นสารแห่งความสุขนะคะมีเซโรโทนินและก็โดพามีนค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นโดยธรรมชาติอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์แน่นอนเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยทำไมเรารู้สึกโอ้ยมีความสุขจังเลยก็นี่แหละสารแห่งความสุขมันหลั่งออกมาเยอะไงคะคุณฟังนอกจากนี้เขาบอกว่าเสียงคลื่นเนี่ยนะคะก็ช่วยทำให้สมองค่อยๆเข้าสู่ความสงบนะคะช่วยลดความตื่นกลัวของประสาทแล้วก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ทะเลช่วยให้ปัญหาในใจนั้นลดลงเวลายืนมองทะเลที่กว้างๆนะคะก็ช่วยให้เราหยุดการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำให้ปัญหาที่แบกไว้เนี่ยลดลงไปนะคะอากาศในทะเลช่วยทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นนะมีประจุลบในอากาศสูงกว่าปกตินะคะคุณฟังเนี่ยไปเดินทรายเท้าเปล่าเนี่ยคุณฟังนะคะเป็นการทำกราวดิ้งด้วยนะทำให้เราเนี่ยคลายประจุลบลงนะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปเยียวยาตัวเองได้ด้วยการไปทะเลกันนะคะอันนี้จากเพจแม่เจไดเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนที่คนเขาส่งต่อๆกันมาเห็นด้วยนะส่วนตัวเป็นคนชอบทะเลนะคะคุณฝั่งและก็รวมทั้งไปทะเลสัตหีบนะคุณวันดีฝากใกล้บ้านเลยดีฝากก็ชอบไปนะคะใครผ่านไปที่อาคารรับรองแถวๆสัตหีบเนี่ยอย่าลืมไปแวะร้านดูไบหน่อยนะคะร้านดูไบนี่กาแฟอร่อยอร่อยดิฉันก็แนะนำเขาเพิ่งเปิดตัวไปดิฉันไปงานเขานะไปเปิดตัวมาแล้วก็ไปนั่งดูคำว่าดูไบเนี่ยก็คือไปนั่งดูเรือไบนั่นเองนะก็หาเวลาไปพักผ่อนกันบางทีนะคุณฟันถ้าเกิดว่าวันสบายๆค่ะไปเที่ยววันธรรมดาก็ได้นะคะไปเที่ยววันธรรมดาเนี่ยจะคนก็น้อยด้วยแต่ถ้าไปสัตหีบช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีตลาดนัดด้วยนะคะเขาจะมีตลาดนัดคนเดินช่วงเย็นด้วยขอบคุณคุณโอ๊คค่ะคุณโอ๊คฟังรายการอยู่นะคะบอกว่าฟังรายการอยู่ให้หายเร็วๆนะครับพี่ฝ่านี่แหละมันเกิดจากการรับประทานจริงๆนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกไม่ให้ทานของเผ็ดของเปรี้ยวเนี่ยแต่มันก็อดจะเผลอไว้ไม่ได้นะคะก็ คุณหมอรู้คุณหมอก็เลยจัดยามาไว้ให้ที่บ้านค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคุณฟังคุณโอ๊คฟังอยู่นะคะอุดหนุนคุณโอ๊คกันหน่อยนะคะคุณโอ๊คก็ฟังรายการไปด้วยนะคะคุณโอ๊คเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะคุณโอ๊คบอกว่าแฟนรายการดีฝันเนี่ยชอบไปซื้อที่ร้านนะคะโทรไปถามก็ได้คุณฟังใครอยากจะทราบคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆดีฝันบอกไว้หมดแล้วและก็ตัวเองนะคะคนในครอบครัวน้องชายน้องชายนี่บอกเลยชอบมากไม่มีกลิ่นปากปื้อตื่นมาปากไม่เหม็นคุณฟังอันนี้คุ้มมากคุ้มมากสำหรับพวกเราในการจะลงทุนใช้น้ำยาบ้วนปากสักตัวหนึ่งนะคะเลือกออร่าไรส์กันค่ะไปซื้อได้ที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมนะคะอยู่เส้นถนนพระราม6เลยตรงข้ามโรงพยาบาลรามาหรือผ่านคลินิกทันตกรรม LDC มี14สาขานะคะชวนแฟนรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวแวะซื้อได้ที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลที่ Healthy Max 6สาขานะคะใครไปเดินไอคอนสยามแวะ Healthy Max ได้ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณส่วนตัวดีฝันก็จะซื้อแถวๆร้าน Healthy Max ที่อยู่ข้างๆร้านสิริยานะคะก็ซื้อที่นี่แหละก็รวมทั้งสั่งซื้อออนไลน์ด้วยสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยหลายคนนะคะน้องแจ็คน้องแจ็คที่ทีมงานของดิจิฟาบอกว่าบางคนอาจจะไม่กล้าซื้อออนไลน์นะคะจริงๆไม่ยากคุณฟังนะคะสั่งซื้อในที่เป็นออฟฟิเชียลอ่ะนะเราก็สามารถที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงถึงบ้านเลยรู้สึกแฟนรายการดิจิฟาคุณสการัตนะคะก็บอกว่าส่งไวมากส่งไวมากจริงๆคุณฟังส่งไวแล้วก็ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์จากออฟฟิเชียลแฟนเพจด้วยคุณฟังก็ไม่ต้องกลัวนะคะให้ลูกหลานสั่งให้ก็ได้นะคะเพราะว่าที่ออร่าไรส์เนี่ยเขามีการไลฟ์สดมีการไลฟ์สดด้วยทำให้ท่านเองก็ได้ผลิตภัณฑ์ได้ไวไม่ยุ่งยากเลยจริงๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรบางคนไม่ถนัดก็ไปซื้อตามร้านขายยานะคะคุณฟังช่วงนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยเราเข้าสู่หน้าฝนกันแบบเต็มรูปแบบมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมแล้วนะคะอย่างไรก็ตามต้องระวังกันมากๆเลยนะคะใครจะไปเที่ยวไหนที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะจะมีคลื่นลมแรงค่ะมีคลื่นลมแรงเราก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะคุณธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เตือนค่ะมีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะรวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกนะคะของประเทศก็ประกาศเตือนทุกจังหวัดเลยให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้นะคะเน้นย้ำด้วยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดค่ะที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ที่จังหวัดสตูลนะคะอันนี้ก็เป็นการย้ำเตือนกันสำหรับกรณีของสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคุณฟังดังนั้นเนี่ยคุณฟังก็ต้องระมัดระวังกันในเรื่องนี้นะคะและคุณฟังคะอย่างที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ธนาคารโลกหรือ IMF นะคะหลายคนบอกเคาะวันเลยนะเดี๋ยวต้องไปหาทางกำหนดไปเที่ยวอะไรกันอย่างนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดพิเศษด้วยในวันที่16ตุลาคมนะคะท่านใดมีปฏิทินอยู่เปิดปฏิทินได้เลยนะคะช่วงนี้เผื่อว่าจะได้วางแผนการไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันนะคะช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็หลายคนอาจจะเกษียณพอดีเลยก็ได้นะคะทำงานวันสุดท้าย30กันยายนหรือบางคนพักร้อนแล้วนะคะเดือนตุลาคมนี้นะคะสามีดิฉันฝากก็เกษียณเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเผลอแป๊บเดียวเกษียณแล้วนะเกษียณปี69นะคะและข้อมูลนี้ค่ะ16ตุลาคมเนี่ยเป็นวันศุกร์นะคะคุณฟังศุกร์ที่16ตุลาคมโดยครม.เนี่ยอนุมัติให้เป็นวันหยุดนะคุณฟังจริงๆเนี่ยก็คือเราจะมีวันหยุดเนื่องในวันที่13ตุลาคมนะคะวันที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนี่ก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะวันนวมินทรมหาราชทั้งนี้ค่ะในการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารจากสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการเนี่ยกว่า 15,000 คนเลยนะคะจาก190ประเทศเดินทางมายังประ ประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินและดังนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของการทำงานนะคะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเรื่องการเตรียมความพร้อมค่ะก็เลยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งนะคะให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำงานแบบ work from home คุณฟังนะคะก็คือวันจันทร์ที่12วันจันทร์ที่12ส่วนที่13นี่เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะวันที่14แล้วก็วันที่15ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมก็ขอให้หน่วยงานแต่ละแห่งดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนะคะทั้งนี้หน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือนัดหมายบริการภาคประชาชนแล้วหากว่ายกหมายถึงว่าถ้าเกิดยกเลิกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะยาวๆกันไปนะคะสำหรับเดือนตุลาคมวันที่16ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดพิเศษนะแล้วก็คนที่ทำงานในพื้นที่กทมเนี่ยนะกำหนดให้เป็นการ work from home ด้วยก็คือท่านอยู่บ้านแหละแต่ท่านก็ยังคงต้องทำงานนะคะคุณผู้ฟังคำว่า work from home เนี่ยเรารู้จักกันดีตั้งแต่ยุคโควิด19หลายคนบอกว่าทำงาน work from home เนี่ยทำงานหนักกว่าอย่างในออฟฟิศอีกนะเพราะว่าต้องจดจ้องๆอยู่กับจอตลอดเวลาต้องเปิดแอร์ตลอดทั้งวันอยากจะไปทำงานที่ออฟฟิศมากกว่านะคะเพราะช่วงนี้ราคาค่าไฟก็เพิ่มขึ้นนะราคาน้ำมันก็แพงหนทางใดที่จะประหยัดได้เนี่ยบอกเอาไปออฟฟิศดีกว่าแอร์เย็นๆหรือบางคนก็บอกว่าอยู่บ้านเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายเยอะกว่าต้องแล้วก็ทำงานรู้สึกหนักกว่าด้วยเพราะว่าต้องจ้องจอแต่อะละก็อันนี้สั่งมาแบบนี้เราก็จะต้อง work from home กันนะคะขอบคุณทุกการติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ดีเจฝ่าและทีมงานสถานีข่าวคุณภาพลาคุณฟังก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.หลังวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายส.ส.ต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวัฒนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันพลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอัคคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ. อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอ. ก. ภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดขยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอท่าบ่ออำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีอำเภอสังคมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอเพนอำเภอสร้างคอมอำเภอบ้านดุงอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอแก่ดำอำเภอบารบืออำเภอกุดรังอำเภอเชียงยืนอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกร้าอำเภอเจริญศิลป์อำเภอวานรนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอทรายมูลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์และที่จังหวัดชัยภูมิ101นครราชสีมาเพชรบูรณ์เลยและขอนแก่นมีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจปกคลุมฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 25.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 92% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และสุราษฎร์ธานีเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: จะเป็นคนลงไปคุณพรหมาพรหมาครับสัญญาณเสียงโทรศัพท์คุณพรหมาไม่ค่อยดีเลยได้ยินหรือเปล่าครับ
2: ค่ะได้ยิน
1: คุณอย่าคุณอย่าทำให้โทรศัพท์มีเสียงรบกวนอี
3: กครับผมทำงานอยู่ครับอยู่หน้างาน
1: เดี๋ยวเขาลงขอให้เงียบด้วยไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับผมได้ส่งเรื่องของคุณนี่ให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับเห็นว่าขนส่งได้ติดต่อคุณไปแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: ได้คุยกันแล้วไหมครับ
3: ติดต่อมาแล้วครับ
1: ติดต่อไป
3: กันแล้วครับแต่ก็คือผมครับก็เหมือนกับว่ามันผ่านขั้นตอนการแต่ถึงดำเนินการมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ที่แปลกนั้นครับ
1: คือที่สุดแล้วเนี่ยเวลาสถานประกอบการที่คุณไปเข้าชื่อเขาเนี่ยแล้วเขาลงตีว่าสุดจริตตรงไปตรงมาก่อนนะเขาไปลงให้
2: ค
1: ุณแต่เงินที่ได้ที่รัฐช่วยเขาจะต้องคืนให้คุณนะ 6,000 บาทเนี่ยต้องคุณ
3: ตอนนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งผมมาบอกว่าไม่มีใครลงครับเห็นเจ้าหน้าที่แจ้งมาครับ
1: เอาตรวจสอบแล้วยังไม่มีการลงเหรอ
3: ครับยังไม่มีใครลงแต่ก็เหมือนว่าระบบมันผูกไว้ว่าต้องเป็นเจ้าของประกอบการแล้วก็มีหมายเลขตรงกันเท่านั้นจึงจะลงได
1: ้แล้วสุดท้ายแล้วมันลงไปแล้วสุดท้ายแล้วลงแล้วหรือยังอ่ะครับ
3: ก็ลงไม่ได้ครับก็คือมันเกินกำหนดเข้ามาแล้วครับ
1: กลายเป็นว่าไม่ได้ลงกลายเป็นว่าไม่ได้ลงอืมเพราะถ้าผู้ประกอบการเขาลงให้เนี่ยท้ายที่สุดเวลาเขาโอนเงินมาก็ต้องมาให้คุณในฐานะที่ไปร่วมวิ่งกับเขาถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาถ้ามันเกินเวลาแล้วก็เลยแล้วเพราะขนส่งเอาละคุณคุณพรหมาผมคุยตามนี้ก่อนถ้างั้นนะสัญญาณคุณก็ไม่ดีคุณก็ดูจะไม่สะดวกนะสวัสดีครับมาทำงานอยู่ด้วยมันต้องมีสมาธิในการพูดคุยไม่งั้นคนดูก็รำคาญเอา
2: ค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงคะพี่ถนอมจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้น
1: คือจริงๆเนี่ยคือมันมี2คันนะพวกเพื่อนเขาด้วยอีกคันนึงนะที่เขาร้องทุกข์เข้ามาเนี่ยนะครับคือเขาไปลงทะเบียนแล้วปรากฏเอ้าเขาลงไปแล้วนี่
2: คือบริษัทลงไป
1: พอลงไปแล้วเสร็จปั๊บเอ้าแล้วตกลงเขาจะได้เงินไหม
2: ค่ะ
1: ถ้าเขาไม่ได้เงินเนี่ยแล้วรัฐบาลเกิดโอนเงินไปให
2: ้
1: ตามทะเบียนที่มีผู้นำไปลงเนี่ยแล้วเงินจะเข้าใครอ่ะ
2: ก็เข้าทางบริษัทเนาะ
1: เราก็ไม่รู้ว่าเข้าใคร
2: ใช่แต่ก็ไม่รู้จริงๆจริงๆถ้าคุณพี่พรหมมาเขาไปติดต่อกับกรมการขนส่งโดยตรงแล้วก็แจ้งว่าเอ้ยมีคนลงแทนผมอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: เอออย่างนี้ต้องร้องเพราะว่าต้องตรวจสอบนะครับอย่างน้อยข้อมูลนี้ผมว่าดีมากนะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับที่รัฐบาลช่วยเนี่ยมันต้องถึงมือเจ้าของรถผู้วิ่งรถจริงๆ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ไปเข้าใครก็ไม่รู้แล้วพอถึงเวลาก็มาประท้วงรัฐบาลอีกใช่ไหม
2: ใช่
1: บีบรัฐบาลให้ช่วยอีกใช่ไหมพอเขาช่วยเสร็จปั๊บเงินมันไม่ไปถึงเจ้าของรถไง
2: จริงๆถ้าลงด้วยวิธีที่ถูกต้องเนาะแล้วก็ทำอะไรที่เป็นระบบชัดเจนแต่ก็เข้าใจคุณพรหมานด้วยนะคะ
1: ต้องโอนเข้าบัญชีของเขาโดยตรงถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเขาลงไม่สำเร็จหรือว่าเกินเวลาไปแล้วนั่นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไปสายต่อไปแล้วครับ
2: ค่ะสายต่อไปนะคะเป็นคุณประจีบค่ะคุณยายประจีบจากจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะพี่ถนอมสุนัขจรจัดที่เลี้ยงไว้วิ่งตัดหน้ารถแล้วก็ทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บคุณยายก็เลยอยากทราบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบหรือไม่คะพี่ถนอม
1: ยายครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทีมงานขึ้นเสียงลำโพงให้ดังอีกนิดหนึ่งนะคุณยายเหตุเกิดเมื่อไหร่
4: เมื่อวานนี่ค่ะตอนเช้าค่ะ
2: โอ้โหสดสดร้อนร้อนนะคะ
4: ไม่มีบาดเจ็บหรอกพลิกแล้วหน้ามังกรเขาหลบไปเลยค่ะเขาไม่มีบาดเจ็บหรอกพลิกแต่หมาก็ไม่เป็นอะไรค่ะหมาแค่เจ็ดเดือนน่ะมันเลี้ยงอาหารกับแม่มันก็ข้ามฝั่งอ่ะคุณแล้วเขาหมาล็อกแรกน่ะก็เจอน้องสาวเขาบอกใจมาเมื่อเรื่องแล้วจะลูกจะตกอยู่ที่นี่แล้วมารอบสองวันนี้ประมาณห้าโมงเที่ยงเขาว่าตามมาเมื่อเรื่องเขาถึงโรงพักเขาจะเอาหมื่นฝาค่ะยายไม่มีตังค์หรอก
1: เหตุเกิดเมื่อวานคุณยายนิ่งๆนะตั้งสติใจเย็นๆนะยายนะ
4: ยายไม่ได้นอนเลยนะคุณ
1: ทุกเรื่องหมาเนี่ยยายครับยายฟังดีๆนะ
4: ค
1: ุณยาย
4: ยายหมาเลี้ยงค่ะ
1: คุณยายฟังดีๆนะฟังดีๆใจเย็นๆนะครับไม่ต้องร้องนะครับอย่างนี้ครับคุณยายตอบที่ผมถามสุนัขเป็นมีเจ้าของไหม
4: มันมีเจ้าของเขาออกว่าอิกาลาแล้วก็มาบอกว่ายายค่ะดังขมายแดงๆแล้วไม่เลี้ยงตาย
1: าย
4: ก็เลี้ยงมาค่ะ
1: แล้วยายเลี้ยงมาใช่ไหมตัวนี้
4: ยาสงสารมันค่ะมันจะตายแหลมไม่ตายแหลม
1: อ๋อยายเลี้ยงมาทีนี้ก็มันก็ไปวิ่งตัดหน้ารถวิ่งตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์เขาล้มบังโคลนเขาหักเขาเรียกเอามือหนึ่งยายไม่มีเงินให้
4: เป็นรถเก๋งอ่ะไม่ใช่รถเก๋งเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นะเป็นรถเน
2: ี่
4: ย
2: ค่ะ
1: รถอะไรตกลงรถอะไรตกลง
4: ตกลงไอ้
1: หน้า
4: บ
1: ัง
4: โคล
1: น
4: ก็จะเป็นรถเก๋งอะค่ะ
2: รถเก๋งด้วย
4: ไม่รถเก๋งไงรถยี่ห้ออะไรยายแล้วไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรของค
1: ุ
4: ณ
1: ทีนี้คุณยายถามว่ายายจะต้องรับผิดชอบไหมใช่ไหม
4: ค่ะค่ะ
1: คือคุณยายครับอย่างนี้นะ
4: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: ค่ะ
1: เมตตาสัตว
2: ์คือเห็นที่อยู่แถวๆบ้านก็อยากจะเลี้ยง
1: เห็นแมวจรจัดก็ให้อาหารแต่ไม่เอามาเลี้ยง
2: ค่ะ
1: เห็นหมาจรจัดก็เอาอาหารไปให้แต่ไม่เอามาเลี้ยงเป็นเจ้าของนะไม่เอามาน
2: ะ
1: แต่เอาไปให้ทุกวันให้บ่อยๆแต่ไม่เอามาเลี้ยงนะแต่ให้บ่อยๆให้ไปคุณยายฟังอย่างเดียวนะยายนะตั้งใจฟังนะนี่อธิบายความนะแต่ของคุณยายเนี่ยตีได้ตีฟังว่าตั้งแต่ตัวเล็กๆยายก็เลี้ยงไม่ใช่ของยายแต่ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆสงสารมันนะครับอันนี้มันแปลความว่ายายเลี้ยงเป็นปกติธุระมันตีความได้ว่ายายเป็นเจ้าของเมื่อคนที่เป็นเจ้าของสุนัขหรือสัตว์เนี่ยแล้วปล่อยปละละเลยไม่บังคับควบคุมและให้มันไปทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินบุคคลอื่นคนที่เลี้ยงดูจะเป็นเจ้าของหรือคนที่เลี้ยงดูให้อาหารเป็นอาจินแบบนี้ต้องรับผิดชอบครับต้องรับผิดชอบนะครับจะไม่รับผิดชอบปฏิเสธว่าเฮ้ยเป็นหมาจรจัดเราไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นคนคนอื่นเราสงสารมันเลี้ยงมันยายเลี้ยงมาตั้งหลายปี
2: คือคนทั่วไปรับรู้
1: ใช่อันนี้แปลความของคุณยายเนี่ยแทบจะไม่ต้องตีความเลยเพราะว่ามันเคยมีคำพิพากษาฎีกาเมื่อปี2565เมื่อปี2565เนี่ยมีคนคนหนึ่งเนี่ยเอาอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดแบบนี้นะครับเลี้ยงอยู่บ่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็สุนัขนั้นน่ะไปกัดเด็ก2ขวบ11เดือนเสียชีวิต
2: เสียชีวิตด้วยใช่มั้ย
1: เสียชีวิตนะครับเสร็จแล้วแม่เด็กก็เลยมาฟ้องทั้งแพ่งและทั้งอาญานะครับปรากฏศาลตัดสินมีความผิดทั้งแพ่งและอาญาศาลฎีกาตัดสินนะ
2: ค่ะ
1: คดีอาญาเนี่ยคือได้รับการรอการลงโทษ1ปีในคดีแพ่งต้องชดใช้นะครับค่าเสียหายพร้อมค่าจัดการศพ 600,000 บาท
2: 600,000 บาทนะ
1: ใช่จากการเลี้ยงสุนัข
2: เราไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยเน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่าต้องไปดูพฤติกรรมว่าการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของแต่คุณเลี้ยงมันประจำไม่เป็นลักษณะไหนสิ่งแวดล้อมคนดูเนี่ยยายจะให้ประจำก็ดูประจำอะไรประจำอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลี้ยงอยู่หน้าบ้านของตัวเองนะอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีรายละเอียดแต่ว่าของคุณยายนี่ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณยายเลี้ยงเป็นปกติธุระต
2: ั
1: ้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยทีนี้ผู้เสียหายก็เลยมาเรียกกับยายคุณยายครับถ้าเขาจะเรียกกับยายเดี๋ยวเรื่องไปถึงโรงพักก็ไปเจรจามากน้อยยายไม่มีถ้ายายไม่มีนะครับยายก็ไม่ต้องทุกข์อะครับยายครับมีเท่าไหร่ก็เท่าที่จะให้ได้ถ้าไม่มีนะครับก็จะมาฟ้องยายในทางอาญานะครับมันก็ไม่น่าจะต้องไปติดคุกอย่างดีก็แค่โทษปรับทางอาญาแต่ว่าในทางแพ่งถ้ายายไม่มีจ่ายก็ไม่ต้องกังวลยายจะได้ไม่ต้องทุกข์ตรงนี้นะยายนะแต่ยายต้องรู้ต่อไปนี้นะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสุนัขจรจัดถ้าเราเลี้ยงมันอยู่เป็นประจำต้องกำกับควบคุมดูแลใส่โซ่เอาไว้แต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราให้อาหารเป็นครั้งคราวนานทีปีนึงครั้งนึงเดือนละหลายทีหลายเดือนครั้งนึงอ
2: ัน
1: นี้ยังพอปฏิเสธความรับผิดชอบได
2: ้แบบว่านานๆกลับมาทีปีละ2ครั้งแต่อันนี้ถ้าทุกวันก็เน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพราะมันจะมีพยานหลักฐานยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นคุณยายครับไม่ต้องกังวลกินให้ได้นอนให้หลับถ้าตำรวจเชิญไปก็ไปเจรจาไปพูดคุยนะยายนะนะสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณยาย
1: นี่เป็นข้อสังเกตขอบคุณในคำถามของคุณยายนะ
2: อย่างน้อยเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะคะพี่ถนอมบางคนก็คืออย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุใจดีก็อยากจะเลี้ยงสัตว์แล้วก็แต่ว่าบางทีอย่างที่บอกว่าอาจไปโดนกัดบ้างแหละคนอื่นโดนกัด
1: ถ้าจะเลี้ยงเอามันมาเลี้ยงถ้าสงสารและไม่เอามาเลี้ยงดูคำพิพากษาฎีกานี้ไว
2: ้
1: นะครับมันอาจจะต้องรับผิดชอบในที่สุดนะครับตอบป้านิดตรงนี้ก่อนนะเอาคุณแดงมารออยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะคุณแดงจังหวัดระยองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ค่ะพี่ถนอม
1: ค
2: ือตอนนี้เป็นปัญหามากๆขายรถยนต์ไปแล้วผู้ซื้อไม่ยอมไปโอนเปลี่ยนชื่อจะทำอย่างไรคะ
1: ครับคุณแดงครับ
2: คุณแดงสวัสดีค่ะ
1: ขายไปนานหรือยัง
5: ครับผม
2: ขายรถไปนานหรือยังคะ
5: ประมาณปีกว่าแล้วครับ
1: แล้วขายแบบขายบุคคลภายนอกไม่รู้จักชื่อหรือรู้จักกัน
5: อ๋อคนรู้จักกันครับ
1: คนรู้จักกันแต่ว่าเขายังไม่ยอมโอนเปลี่ยนชื่อจากคุณเป็นเขาใช่ไหมครับ
5: ครับผม
1: ยังไม่ยอมหมดแล้วคุณไปบอกให้เขาโอนหรือยัง
5: ผมส่งเอกสารไปให้เขาหมดแล้วครับ
1: เข้าใจเข้าใจว่าส่งแล้วแต่คุณล่าสุดเนี่ยคุณไปตรวจสอบแล้วยังเป็นชื่อคุณอยู่ใช่ไหมครับ
5: ผมโทรไปถามเขาเมื่อวานนะครับพอดีผมโทรถามรายการแล้วก็มีคนให้คำปรึกษาผมว่าโทรถามเมื่อก่อนผมก็เลยโทรถาม
1: ครับ
5: เขาบอกว่าเอกสารที่ผมส่งให้เขาทำเล่มหายครับ
1: ทำเล่มหายถ้าทำเล่มหายไม่รู้ข้อที่จริงเป็นประการใดถ้าทำเล่มหายก็ต้องไปทำเล่มใหม่ก็คุณแหละคุณจะต้องร่วมมือกับเขาเลยเนาะไปออกเล่มใหม่แล้วก็ไปโอนเสียไปที่ขนส่งเลยถ้าอย่างนั้นจะได้ไม่ค้างคาร
5: ถเนี่ยผมซื้อที่กรุงเทพใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
5: และคราวนี
1: ้ไปที่สถานที่ที่จดทะเบียนนะครับจดทะเบียนที่ไหนล่ะ
5: กรุงเทพครับ
1: ทีนี้คุณอยู่ระยองปัจจุบันใช่ไหม
5: แล้วรถเนี่ยผมเอาไปใช้ก่อนที่ผมจะมาอยู่ระยองเนี่ยผมเอาไปใช้ที่สกลนครนะครับ
1: เอาอย่างนี้คุณอย่าลากไปจากกรุงเทพไประยองไปสกลนครมันงั้นวิ่งตามกันไม่ถูกคุณอยู่ระยองคุณไปที่ระยองไปที่ขนส่งระยองนะครับผมเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดสามารถจะโอนต่างสำนักงานทะเบียนรถได
5: ้หนอครับ
1: คุณไปติดต่อที่ขนส่งที่จังหวัดระยองนะ
5: ครับผม
1: แต่ถ้าไม่ได้ก็กลับมาที่ผู้ออกทะเบียนก็คือที่กรุงเทพแล้วเรื่องนี้รีบทำเสียเพราะเราไม่รู้หรอกครับวันหนึ่งคนที่ซื้อไปแล้วไม่โอนเนี่ยถ้ารถของคุณเอาไปขนยาบ้าล่ะ
5: ครับนั่นแหละครับผมถึงโทรถามรายการ
1: เอารถไปทำที่ผิดกฎหมายและสุดท้ายคุณคิดว่าตำรวจเขาจะมาจับมาที่บ้านคุณหรือจะไปบ้านคนที่ซื้อล่ะ
5: ผมว่ามาที่ผมเพราะว่าทะเบียนมันเป็นชื่อผมครับ
1: ไอ้นี่แหละที่เขาเตือนกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าโอนรถเนี่ยต้องจัดการเสียนะรีบด่วนถ้าเราแจ้งเขาแล้วเขาไม่โอนยังเป็นชื่อเราอยู่วิธีง่ายมากครับน้องยานัท
2: เป็นยังไงครับพี่ถนอม
1: เราก็ไปแจ้งระงับการใช้รถยกเลิกการใช้ทะเบียนรถนี้เสียที่ขนส่งก็เราระงับเสร็จปั๊บรถที่เขาวิ่งอยู่ผิดกฎหมายไหม
2: เท่ากับเป็นรถผีไหมคะ
1: ใช่และปัญหาเกิดขึ้นกับเขาใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และเรายกเลิกแล้วเพราะคุณไม่ยอมไปจดทะเบียนโอนนะครับ
5: ครับผม
1: เอาตามนี้นะพี่ติดต่อขนส่งจังหวัดระยองนะสวัสดีครับ
5: ครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: ยิ่งเป็นคนรู้จักกันนะคะพี่ถนอมจริงๆคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: คือถ้ารู้จักจะต้องคุยกันได้แต่ว่าบางคนจอดขายรถหน้าบ้านและมีคนเห็นแล้วมาซื้อแล้วก็เขาเอกสารโอนลอยโดยเฉพาะเต็นท์เต็นท์ที่ซื้อรถแบบเนี้ยเขาจะมีเอกสารให้เราเซ็นโอนลอยพอเซ็นโอนลอยเสร็จปั๊บบางทีพอเขาซื้อไปแล้วไม่รู้ไปอยู่กับใครแล้วตามก็ไม่เจอตามไม่เจอทำไงถ้าเป็นทะเบียนเราปั๊บเราไปแจ้งที่ขนส่งเลย
2: ใช่
1: เลิกการใช้เลย
2: อันนี้น่ากลัวนะคะอีกหนึ่งสายค่ะพี่ถนอม
1: ค
2: ุณสมชายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคือมีเรื่องเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถามว่านายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ค่ะพี่ถนอม
1: คุณสมชาย
2: คุณสมชายสวัสดีค่ะ
1: ทำงานอะไรครับ
6: ผมมีเรื่องจะถามว่าผมเกิดอุบัติเหตุในงานอ่ะ
1: ตอบที่ผมถามตอบที่ถามฟังที่ผมถามว่าผมถามว่าทำงานอะไรครับ
6: อ๋อผมทำงานโรงงานครับ
1: ทำงานโรงงานแล้วบาดเจ็บจากการทำงานใช่ไหมครับ
6: ครับผม
1: บาดเจ็บขนาดไหน
6: กระดูกหักครับ
1: ต้องพักการทำงานใช่ไหมครับ
6: ครับ
1: เราเป็นพนักงานประจำลูกจ้างชั่วคราวหรือยังไงครับ
6: เป็นพนักงานรายเดือนครับ
1: รายเดือนมีประกันสังคมใช่ไหมครับ
6: ครับมีครบครับ
1: ทีนี้พอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องพักนานกี่เดือนนะ
6: 2เดือนครับ
1: 2เดือนหมอวินิจฉัยว่าต้องพัก2เดือนคำถามคือ
6: เราจะได้เงินจากเงินเดือนเต็มไหม2เดือนเนี้ยจากนายจ้าง
1: จากนายจ้างแล้วนายจ้างว่าไงล่าสุดที่คุยกับนายจ้าง
6: ก็คือไม่ได้คุยคือเอาใบแพทย์ไปให้เขาแล้วเขาก็ให้กลับมารักษาตัวที่บ้านมาพักผ่อนครับ
1: หนึ่งก็คือประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอันนี้นายจ้างต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
2: ในขณะการทำงาน
1: ในขณะที่การทำงานถ้าในบางกรณีที่นายจ้างจ่ายครึ่งเดียวหรือไม่จ่ายประกันสังคมก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยนายจ้างปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำงานคุณพี่สมชายได้รับอยู่แล้วครับได้รับเต็มจำนวนแล้วครับ
6: ครับผม
1: แล้วก็บาดเจ็บจากการทำงานก็ใช้สิทธิประกันสังคมใช่ไหมครับ
6: คร
1: ับ
6: ผม
1: เผลอๆนายจ้างอาจจะต้องจ่ายค่าทำขวัญให้เล็กน้อยด้วยเพราะเราเป็นลูกจ้างรายเดือนนะ
6: ครับ
1: ได้อยู่แล้วพี่สมชายนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ย1506เบอร์ประกันสังคมนะ
6: 506
1: 1506ครับ
6: 1506
1: ครับเลข4ตัวเราทำงานประกันสังคมเราต้องรู้ครับนี่คือสิทธิของเราโทรได้24ชั่วโมงแจ้งชื่อสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักเดี๋ยวเขาตรวจสอบให้นะครับเพราะฉะนั้นได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิประกันสังคมตอบคำถามไม่ได้ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดติดขัดนายจ้างเกิดการปฏิเสธเห็นว่าเป็นลูกจ้างแค่รายเดือนนะไม่ใช่ลูกจ้างประจำนะเราจะเป็นข้อต่อประสานให้เกิดความช่วยเหลือนะพี่สมชาย
6: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: สบายใจนะคะพี่สมชายอย่างที่บอกว่าถ้าเดือดร้อนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานแน่นอนว่าได้อยู่แล้ว
1: ได้อยู่แล้วครับนายจ้างไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีวันนี้เรียกว่าท่านชีพจรลงเท้าตลอดเพราะงานคุ้มครองผู้บริโภคเยอะไหม
2: เยอะมากๆ
1: เยอะมาก
2: หลากหลายเรื่องราวนะคะ
1: ผู้ประกอบการที่ไม่เคารพสิทธิของผู้บริโภคใช่ไหมทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าและบริการนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านสุภมาศลงพื้นที่ไปที่คลองถมไปดูที่เขาขายโซลาร์เซลล์นะ
2: คือเป็นแหล่งเลยนะคะ
1: ซึ่งรัฐบาลก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนติดโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะลดประหยัดการใช้ไฟลงท่านประเดิมใจบุญช่วยเหลือที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยคนเสื้อขาวไทยสีน้ำเงินหล่อๆคนนี้ครับพี่ประเดิมชัยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับพี่ถนอมน้องน้ำหล่อนี
1: ่วันนี้อยู่กับน้องยานัทครับ
7: ยานัท
2: สว
7: ั
2: สดีค่ะ
1: น้องยานัทครับมันมีเรื่องอะไรยังไงที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องลงไปตรวจสอบผู้ที่ขายโซลาร์เซลล์วันนี้ครับท่านประเดิมชัยครับ
7: ครับก็เป็นประเด็นสืบเนื่องนะครับจากการที่มีผู้มาร้องเรื่องของการใช้บริการในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าโซลาร์ลูกนะครับที่เอาไปแปลงนะครับกระแสไฟฟ้าเพื่อไปใช้ในบ้านนะครับแล้วก็เกิดปัญหาว่า อุปกรณ์ที่นำไปติดตั้งเนี่ยครับไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับที่กฎหมายกำหนดนะซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็นำมาซึ่งความเสียหายความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ให้ความห่วงใยนะครับกับประชาชนนะครับจึงได้กำชับท่านรัฐมนตรีสุภมาศที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งมีหน้าที่หลักในการที่ได้ดูแลติดตามตรวจสอบเรื่องของสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานในการที่จะให้บริการกับประชาชนหรือไม่ครับ
1: จ
7: ึงได้มีการกำหนดลง

0: สินค้าที่เป็นโซลาร์เซลล์ที่เป็นหลอดไฟนะครับที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาเป็นกระแสฟ้าติดตั้งที่ให้ความส่องสว่างเวลากลางคืนอะไรครับก็ไปดูนะครับว่าสิ่งที่มีการนำมาจำหน่ายที่คลองถมเนี่ยครับเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดหรือไม่ครับ
1: ทีนี
0: ้ครับผม
1: ตามหลักอันนี้เป็นไปตามประกาศสคบว่าด้วยเรื่องของฉลากใช่ไหมครับ
0: ครับซึ่งเป็นสินค้าที่สคบนะครับประกาศบังคับว่าจะต้องมีการติดฉลากนะครับแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็คือว่าการติดฉลากเนี่ยมันง่ายครับเพียงแต่ว่าเราติดแล้วเนี่ยมันจะตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์หรือมีคุณภาพมาตรฐานตามที่คุณติดหรือไม่ครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญก็เลยทางท่านรัฐมนตรีเองก็ได้ให้นโยบายทางสคบว่ามันจะต้องยกระดับมาตรฐานของสินค้านะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพื่อเกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนไม่เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะต้องเป็นติดฉลากให้เป็นสินค้าควบคุมครับ
1: ปัญหาว่าฉลากกับตัวสินค้ามันฉลากอาจจะเป็นฉลากปลอมแล้วมาติดสินค้าเพื่อให้ดูสินค้าน่าเชื่อถือมันยังไงพี่ประเดิมชัยที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าฉลากกับตัวสินค้าคือมันตัวเดียวกันที่มัน
2: มีการตรวจสอบดูยังไงได้บ้างคะ
0: ครับเพราะถ้าต่อไปถ้าเรายกระดับมาตรฐานนะครับให้เป็นสินค้าที่มีการควบคุมนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องเริ่มจากแหล่งต้นทางนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือว่าสินค้าที่คุณนำเข้ามาเนี่ยครับจะต้องผ่านกระบวนการในการตรวจสอบนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกกำกับโดยฉลาดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ทำไปตามที่เรามีประกาศหรือคำสั่งหรือกฎหมายที่กำหนดไว้เนี่ยครับแน่นอนครับในเรื่องของโทษที่จะตามมาเนี่ยครับทั้งในเรื่องของผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้จำหน่ายนะครับก็จะต้องมีการรับโทษที่สูงขึ้นนะครับมีเรื่องของทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับนะซึ่งตรงนี้นะครับก็มันก็จะทำให้ผู้ที่พูดง่ายว่าผู้ประกอบการต่างๆนะครับหรือว่าผู้ให้บริการนะครับรวมทั้งในส่วนของผู้ให้บริการในการติดตั้งโซลารับติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามมาตรฐานต่างๆนะครับมันก็จะมีการเรื่องการยกระดับเป็นเรื่องของสัญญานะครับที่เรียกว่าสัญญาที่มีการควบคุมโดยสคบนะครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเราก็จะได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบว่าต่อไปเนี่ยครับว่าคุณจะจ้างใครไปติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับคุณจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการแล้วก็จะต้องใช้สัญญานะครับที่ผ่านการแอปพลิเคชันร่วมระหว่างการไฟฟ้าของไฟฟ้าภูมิภาคของนครหลวงหรือว่าฝ่ายผลิตและก็ตามแต่นะครับมันก็จะต้องมาทำร่วมกันในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยครับ
1: อันนี้ก็คือตั้งแต่เรื่องของผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ที่จะต้องได้มาตรฐานคุณภาพเป็นไปตามฉลากที่จะควบคุมแล้วก็ผู้ที่รับจ้างในการติดตั้งเหล่านี้ก็ต้องได้รับการควบคุมกำกับดูแลสคบจะเข้าไปดูถึงขั้นตอนนั้นด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ถูกต้องครับครับผม
1: เป็นไปได้ไหมพี่ประเดิมชัยถ้าผมดูว่าถ้าเราดูจากฉลากทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็ไปเห็นเขาแปะติดอยู่เนา
2: ะ
1: ซึ่งจริงจริงใช่ไม่ใช่เราก็ไม่แน่ใจเนาะมันอยู่ด้วยกันแล้วแต่คนขายนะเขาก็เชียร์จนซื้อ
2: เราคนซื้อมันดูไม่ออกอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ถ้าถามว่าฉลากนั้นให้มีคิวอาร์โค้ดด้วยได้ไหม
2: ค่ะ
1: เหมือนเราอยากจะรู้ว่าที่กำเนิดของสินค้านี้มาจากไหนเราสแกนคิวอาร์โค้ดปั๊บเรารู้เลยใช่ไหม
2: ดูยังต้นทาง
0: คือมันต้องแจ้งแหล่งที่มาของที่ผลิตด้วยครับ
1: ครับ
0: วันเดือนแหล่งที่มาเลยมันต้องมีการเขียนไว้นะครับให้ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนซึ่งผู้บริโภคจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องพวกนี้แล้วก็สามารถเข้าไปตรวจสอบนะครับแหล่งที่มานะครับจากต้นทางได้ครับ
1: ครับงั้นสุดท้ายอยากให้พี่ประเดิมชัยได้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าผู้บริโภคที่จะซื้อโซลาร์เซลล์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับและรวมถึงผู้ที่กำลังจะติดตั้งนะครับว่าจะต้องดูแลอะไรยังไงถ้าไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้มีการที่เป็นมาตรฐานเนี่ยทางรัฐบาลโดยสคบจะทำตรงนี้ยังไงได้บ้างเชิญครับ
0: ครับผมแยกเป็น2 ส่วนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนต้องการที่จะใช้บริการในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ไฟในบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายประหยัดนะครับค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลส่งเสริมอยู่ในขณะนี้นะครับ อยากจะให้ได้มีการประสานงานกับทางการไฟฟ้านะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เป็นไฟฟ้าเขตอำเภอหรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ครับเพื่อเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานมีเจ้าที่นะครับไปให้คำแนะนำนะครับว่า ตรวจสอบดูว่าบริษัทที่จะมาติดตั้งเนี่ยครับเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าครูพันวัสดุต่างๆที่มาใช้ในการติดตั้งเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ก็จะได้สร้าง

0: นะครับไม่ถูกหลอกนะครับนะส่วนในกรณีของเราที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซล่าเซลล์นะครับที่มีการโฆษณาขายโดยเฉพาะในการผ่านสื่อทางช่องทางออนไลน์ในขณะนี้ซึ่งมีการโฆษณาแข่งขันกันค่อนข้างเยอะมากครับก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยครับในส่วนของเพราะว่าสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การควบคุมของสินค้าที่ว่ามีสลากในการควบคุมอยู่แล้วนะครับต้องดูว่ามีสลากจริงหรือไม่แล้วตรวจสอบว่าในสลากในการมีการให้ข้อมูลครบถ้วนไหมนะครับจำนวนวัตจำนวนวันเดือนปีที่ผลิตที่มาของแหล่งที่ผลิตนะครับอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีการตรวจสอบไปเรื่องพวกนี้ให้ครบนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะกลายว่าได้ของนี้ราคาถูกไม่มีในโลกครับพี่น้อง
1: ครับท่านประเดิมชัยอาจจะต้องสั่งซื้อออนไลน์มาดูสักตัวหนึ่งนะแล้วว่าใช่ไม่ใช่นะ
0: สั่งซื้อมาแล้วโดนไปแล้วครับ
1: โดนไปแล้วท่านที่ปรึกษาโดนก่อนเลยดีครับท่านโดนก่อนเนี่ยชาวบ้านจะได้มาคุ้มครองผู้บริโภคพี่น้องประชาชนได
0: ้โดนไปแล้วครับโดนไปแล้วครับ
1: ครับพอเราเห็นปั๊บมันก็ชวนให้ซื้อเนี่ยโอ้ราคาถูกจะไม่ให้แสงสว่างเอาก็จริงๆไม่ใช่ตามนั้นเลย
2: ไม่ตรงปกค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ตรงปกก็ต้องอาศัยท่านสุภมาศท่านประเดิมชัยนี่แหละครับต่อไปนี้จะช่วยคุ้มครองพี่น้องประชาชนเรื่องการคุ้มครองไปพวกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามท่านต่อเรื่องของรถวอลโว่นะท่านนะ
0: วอลโว่ครับพรุ่งนี้ครับ
1: ช่วงเช้าพรุ่งนี้จะมีคำตอบกับท่านประเดิมชัยขอบพระคุณครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: เรื่องของการคุ้มครองบริโภคเนี่ยที่ทำรายการอยู่นี้คือการคุ้มครองผู้บริโภคนะ
2: ใช่
1: ที่พวกเราทำอยู่เนี่ย
2: คือเราก็อย่างที่บอกว่ามีปัญหาอะไรเราก็พร้อมที่จะติดต่อไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเองแล้วเราก็จะหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมเพื่อที่จะได้สบายใจกันมากขึ้นอย่างเรื่องของโซลาร์เซลล์อย่างที่เราทราบกันนี้ว่าตอนนี้คนโดนกันเยอะนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็อย่างที่ท่านได้แนะนำมานะก็คือเรื่องของไปตรวจก่อนว่าการไฟฟ้าทำได้ไหมให้เลือกโซลาร์เซลล์ที่มีฉลากนะคะขออนุญาตให้เรียบร้อยอ่ะมาถึงเรื่อง
1: ขอตอบป้านิดนิดนึงนะป้านิดอยู่พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกบอกมีเพื่อนรุ่นน้องยืมเงินไป 20,000 ไม่มีการทำสัญญาใดๆพอทวงถามก็ผัดไปเรื่อยๆขอถามว่ามีวิธีพูดทวงถามแบบไหนที่จะให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นรอชมอยู่หน้าจอโทรทัศน
2: ์
1: เอาอย่างนี้ป้านิดต้องรู้ก่อนการกู้ยืมเงินกันตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปกฎหมายเขียนว่าจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู
2: ้
1: ถ้าไม่ทำไว้แบบนี้ฟ้องไม่ได
2: ้ 2,000 บาทนะ
1: ต้อง 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญถ้าไม่ทำฟ้องไม่ได้ถามว่าเอ้าแล้วแย่สิตอนนี้ไม่มีสัญญาเลยอย่างที่ป้าแกถามด้วยนะเพราะฉะนั้นป้าครับถ้าเขาไม่ได้ทำสัญญาให้ป้าทักแชทไปคุยกับเขา
2: อาจจะแอบ
1: ทักแชทเอ่ยชื่อก็เราสมมุติว่าคนที่กู้เนี่ยชื่อถนอมแล้วกันนะคุณหนอมที่คุณหนอมยืมตังป้าไป 2,000 เมื่อวันที่เท่านี้นะครับแล้วบอกว่าจะคืนป้าวันที่เท่านี้นะครับแล้ววันนี้ยังไม่คืนป้าเลยแล้วเมื่อไหร่จะคืนป้าคะ
2: เหมือนใส่รายละเอียดให้ชัดเจน
1: ใส่ให้เลยออกชื่อให้เรียบร้อยม
2: าคนที่ยืมไปอาจจะงงๆว่าฉัน
1: เขาอ่านเสร็จปั๊บเขาไม่ตอบ
2: ค่ะ
1: แต่เขาไม่ปฏิเสธใช่ไหมกับ2ตอบไหมเดี๋ยวมีแล้วคืนป้า
2: ส่งสติ๊กเกอร์โอเค
1: สำเร็จครับ
2: สำเร็จแล้ว
1: เป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เอามาฟ้องได้หรือ2นะไปหาเขาเลยบอกไม่มีเหรอไม่มีไม่เป็นไรนะที่ยืมตังค์ป้าไป 20,000 ใช่ไหมหนูนัดหนูไม่มีใช่ไหม
2: พี่ถนอมไปค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีเมื่อไหร่ค่อยคืนป้านะป้าไม่
2: คือคุยกันแบบว่าด้วยมิตรไมตรีย
1: ังไม่จบ
2: ยังไงต
1: ่
2: อ
1: แต่หนูยังไม่มีคืนใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกหนูป้าเข้าใจตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าหนูเซ็นให้ป้าหน่อย
2: เซ็นก่อนเซ็นลงลายมือแล้วถือว่า
1: เรียบร้อยเป็นหลักฐานรับสภาพนี้จบไหมเหมือนที่คุณป้าถามว่าทำไงที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นให้เขาเซ็นรับสภาพนี้ไว้หรือ2ทักแชทไปคุยชื่อเขาเรียบร้อยยืมฉันวันที่เท่านั้นเท่านี้ว่าจะโอนให้นี่ไงหลักฐานการโอนเพื่อนยืมตังค์ให้โอนเงินอย่าเอาเงินสดให
2: ้อย่างน้อยมันมีหลักฐาน
1: อย่างน้อยต้องมีหลักฐาน
2: แล้วถ้าแบบว่าโทรไปทวงได้ไหมคะพี่ถนอม
1: ก็ทวงแล้วไม่คืนนี่ไงอ๋อแล้วอย่าลืมนะใครที่ต่อให้มีสัญญามีหลักฐานไปทวงนี่เนี่ยก็ห้ามทวงหลังเที่ยงคืนหลัง 6:00 น.ด้วยนะ
2: มันก็มีกฎหมายอยู่เน
1: า
2: ะ
1: วันเสาร์วันอาทิตย์ก็กําหนดเวลาวันธรรมดากําหนดเวลานะถ้าคุณทวงผิดเวลาคุณติดคุกเองนะ
2: แล้วไปบอกญาติได้ไหมคะว่าอุ้ย
1: ไม่ได้
2: ใจเอติด
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้เหม
1: ือ
2: นก
1: ันไม่ได้จะไปประกาศป้ายวันนี้ไม่คืนก็ไม่ได้
2: เ
1: ดี๋ยว
2: เขาก็จะอายนะ
1: คนยืมตังค์เพื่อนไม่จ่ายผิดทางแพ่งไม่มีจ่ายก็ไม่เป็นไรไม่ติดคุกแต่ถ้าคนทวงไม่ถูกต้องมีโทษทางอาญา
2: โอ้โหคือมากกว่าคนที่ยืมมี
1: ใช่เพราะงั้น
2: เพราะฉะนั้นคุยกันด้วยดีนะคะแล้วก็ทำหลักฐานแบบที่พี่ถนอมได้กล่าวไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆอ่ะมาที่สายโทรศัพท์กันก่อนค่ะพี่ถนอมมาจากคุณสัมฤทธิ์นะคะกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องของที่ดินอีกแล้วอย่างที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะถูกยืมที่ดินมรดกไปค้ำประกันเงินกู้แต่ว่าโฉนดถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วค่ะ
1: คุณสัมฤทธิ์ครับ
3: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: เหตุเกิดกี่ปีแล้วครับ
3: ครับ
1: ตอบจำนวนปีครับเหตุเกิดมากี่ปีแล้ว
3: เหตุเกิดมาประมาณ10ปี
1: 10ปีคนที่มายืมเป็นคนที่มายืมโฉนดเป็นอะไรกับคุณ
3: เขาบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมของน้องสาว
1: แล้วคุณไปเซ็นค้ำประกันให้เขาหรือเปล่าครับ
3: ผมไม่ได้ไปเซ็นเลยผมจะฟังจากข่าวจากน้องสาวเขาทำกันเองกับลูกบุญธรรมของเขา
1: โฉนดเป็นชื่อคุณใช่ไหม
3: เป็นชื่อของน้องสาวครับ
1: เออคุณถาม
3: ผมเป็นพี่ชายผมเป็นพี่ชายแต่ว่าไม่ได้ไปยุ่งกับมรดก
1: เดี๋ยว
3: แล้วเขาส่งข่าวให
1: ้เดี๋ยวนะถ้าตีความว่าเหมือนคุณถามแทนนะมันเป็นที่ดินมรดกแต่ว่าโฉนดเป็นชื
3: ่อใช่ครับใช่ครับ
1: โฉนดเป็นชื่อน้องสาวนะ
3: ครับ
1: แล้วก็มีคนมายืมไปแสดงว่าน้องสาวต้องไปเป็นคนเซ็นค้ำประกันการกู้ยืมให้เขาสิครับ
3: มันเขาไม่ได้เซ็นเพียงแต่ว่าเขามอบเป็นเปลี่ยนให้ยอมเปลี่ยนชื่อให้เป็นท่านโฉนดเป็นคนที่ยืมอ่ะ
1: คือเขายอมโอนเปลี่ยนชื่อให้กับคนที่ยืมไปใช้ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับไปกู้เงินก่อนโอ้วางใจมากเป็นข้อต้องห้ามนะครับโอนโฉนดที่ดินให้เพื่อนไปก่อนเพื่อเขาจะได้ไปกู้โอนทะเบียนรถไปให้เพื่อนไปก่อนให้เขาไปใช้ไอ้นี่เป็นข้อต้องห้ามมาล้านเปอร์เซ็นต์เบี้ยวแน่
3: ๆคือหลังจากโอนให้ใครไปพบเขาก็เอาไปจำนองกับนายทุนเมื่อ3ปีที่ผ่านมา
1: ไม่เป็นไรหรอกครับพี่ครับพอไปจำนองแล้วเขาไม่ไปไถ่ถอนใช่ไหม
3: ใช่
1: พอไม่ไถ่ถอนปั๊บคนที่รับจำนองเขาก็ต้องฟ้องยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดมีคนไปซื้อปั๊บก็เปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยอย่างที่คุณบอกนั่นแหละว่าเปลี่ยนชื่อเป็นคนอื่นไปแล้วถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องไล่เบี้ยกลับไปว่าน้องสาวเนี่ยที่โฉนดเป็นชื่อน้องสาวและน้องสาวเอายอมโอนเปลี่ยนชื่อไปให้คนที่เขานับถือกันน่ะเชื่อถือกันหวังใจกันน่ะลูกบุญธรรมอ่ะโอนไปเป็นชื่อลูกบุญธรรมและลูกบุญธรรมพอได้โฉนดมาเป็นชื่อเด้งปั๊บก็ไปกู้เงินพอไปกู้เงินเสร็จปั๊บไม่จ่ายนะทุนเขาก็ต้องฟ้อง
2: ยึดเน
1: า
2: ะ
1: ฟ้องบังคับตามสัญญาใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเรื่องของน้องสาวกับคนที่กู้อ่ะกับลูกบุญหลานบุญธรรมเขานั่นแหละต้องไปจัดการกันเองคนอื่นช่วยอะไรไม่ได้ครับ
3: ครับ
1: ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยกันเองนะดูตามหลักฐานมี
3: เหตุผลที่เขาให้ยอมให้เพราะว่าเขานั้นว่าจะให้จะคืนให้ภายในปีนี้พอถึงปีก็ไม่มีไม่ให้ก็ผัดไปเรื่อยไปเนี่ย
1: อันนี้วางใจกันจนเกินไปสุดท้ายเสียหายเนาะก็คงแก้ได้ยากแล้วล่ะคงจะให้น้องสาวกับคนที่ว่านั้นไปคุยกันเองถ้าคุยกันแล้วเขายังไม่มีเงินมาคืนก็ขอให้เขาเซ็นรับสภาพหนี้ไว้อย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ว่าโอเคเซ็นรับสภาพหนี้ไว้เมื่อไหร่มีมาคืนถ้าไม่มีตามสัญญาปั๊บก็ฟ้องบังคับตามสัญญาอีกทีนึงแล้ววันนี้ไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนะคุณสัมฤทธิ์นะของเรื่องของคุณเนี่ยก็เตือนใจทุกคนเนาะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนสุดท้ายก็จนใจเอง
2: สวัสดีครับพี่ครับคุณสัมฤทธิ์สวัสดีค่ะ
1: ป้าอารยาจากกรุงเทพบอกพี่นายกรรมมีวันหมดอายุไหมน้องยานัท
2: มีวันหมดอายุไหมคะพี่ถนอม
1: พี่นายกรรมมีหมดอายุครับ
2: ค่ะ
1: หมดเมื่อคนทำเสียชีวิตนะ
2: คนทำเสียชีวิต
1: และมีผลจริงๆก็คือไม่หมดอายุนะพี่นายกรรมไม่หมดอายุนะมันจะหมดอายุต่อเมื่อเราฉีกทิ้ง
2: มีฉีกทิ้งก็คือไม่นับแล้วหรอคะพี่ถนอม
1: จบแล้วก็ฉีกทิ้งแล้ว
2: เพราะไม่มีหลักฐานหรอ
1: ใช่ก็ฉีกทิ้งไปแล้วเท่ากับไม่มีพินัยกรรมไปแล้วหรือว่ายกเลิกมันหมดอายุไหม
2: ค่ะ
1: ยกเลิกอย่างเช่นทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองไว้ที่อำเภอก็กลับไปหาในอำเภอบอกว่าเนี่ยที่ทำให้ฝากท่านเอาไว้นะตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันขอกลับคืนมาแล้วฉันขอฉีกทิ้งยกเลิกนะ
2: ต้องเป็นตัวเจ้าของที่เป็นคนทำใช
1: ่ไหมใช่ถามว่ายกเลิกได้ไหมพินัยกรรมถามว่าหมดอายุไหมก็ฉีกทิ้งเขียนใหม่ยกเลิกได้หมด
2: ทำได้
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณป้าอรยาถ้าเขียนว่าเขาตีความว่าทำไว้แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลง
2: อยากจะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่าง
1: เ
2: งี้ย
1: เพราะฉะนั้นก็ฉีกทิ้งกระจบถ้าทำไว้ที่อำเภอก็ไปขอคืนมาฉีกทิ้งกระจบ
2: คือถ้าจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้ฉีกทิ้งหรือว่าไปยกเลิกดีกว่าใช่ไหมคะพี่ถนอมถ
1: ้
2: าทำใบใหม่เนี่ยมันก็อาจจะมีกรณี
1: แล้วก็จะทำให้ใครก็เขียนใหม
2: ่
1: นะครับถ้าทำได้ครับคุณป้าครับไม่มีข้อยุ่งยากครับ
2: ต้องบอกว่าตอนนี้หลังใหม่นะคะพี่ถนอมก็ยังมี ชาวบ้านนะคะทักมาปรึกษาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ในสายของเราก็มีนะคะจากภาคใต้ค่ะนครศรีธรรมราชนะคะจะสอบถามเรื่องของการจัดสรรที่ดินค่ะพี่ถนอมคุณสมศรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีจ้า
1: ป้าสมศรีอยู่อำเภออะไรอ่ะนครศรีธรรมราช
4: อำเภอทุ่งสงจ้ะ
1: อยู่ทุ่งสงนะท่ามว่าพรื้อถามว่ายังไง
4: ว่าอยากได้ที่ดินจัดสรรนั่นก็เองอันตอนโควิดฉันเอาไปตั้งธนาคารเป็นจำเป็นต้องใช้กู้ธนาคารมาซึ่งตอนนี้อยากจะทำมาหากินยังทำรถซึ่งแกจะซิดไปแล้วบ้างอยากได้ที่ดินจัดสรรจ้ะ
1: อยากได้จะที่ดินจัดสรรคือว่าตอนนี้ป้าไม่มีที่ดินใช่ไหม
4: จ้า
1: ไม่มีที่ทำกินไม่มีที่ดินเลยอยากได้รับการจัดสรรใช่ไหม
4: จ้า
1: โอ้มันจะต้องการจะไม่ใช่ว่าป้ามีที่ดินอยู
2: ่
1: ไป
2: อ
1: ยากต้องการจะจัดสรรขายเป็นล็อกล็อกล็อกล็อกจะทำไงไม่ใช่นะ
4: ไม่ใช่ป้าอยากได้
1: ป้าไม่มีที่ดินไม่มีเลยสักไร่สักแปลงหนึ่งไม่มีเลยอยากได้รับการจัดสรรที่ดินมาทำกินใช่ไหม
4: จ้า
1: แล้วทุกวันเนี่ยบ้านที่อยู่ทุกวันบ้านที่อยู่มีที่ดินอยู่บ้างไหมที่อยู่น่ะ
4: ไม่มีจ้าลูกสาวผ่อนของลูกสาวแค่ผ่อนให้อยู่
1: จริงๆ72ปีแล้วก็ไม่ควรจะไปหาที่ทางมาทำอะไรแล้วอ่ะ
4: ไม่ถึง72ปี60 68ค่ะ
2: มีการบอกอายุลงนะ
1: ผมไปดูอีกคนนึง72อย่างนี้ครับถ้าดูอายุของคุณป้าเนี่ยนะอายุจะเกินที่โอกาสจะได้รับการจัดสรรที่ดินโดยเฉพาะจากคตช.หรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งผู้ว่าเป็นประธานอนุกรรมการนโยบายระดับจังหวัดซึ่งเขาก็จะดูว่ามันมีที่ดินตรงไหนบ้างที่ได้จัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่อาศัยหรือได้ทำมาหากินนะครับมันจะมีอยู่แต่ว่าคุณป้าน่าจะอายุเกินพอสมควรทีเดียวนะครับคุณป้าครับผมว่านะป้านะฝันที่จะให้มีที่ดินสักแปลงหนึ่งมาทำกินในช่วงปลายของชีวิตมันจะยากในการจะได้รับการจัดสรรที่ดินมาปัจจุบันนะเพราะที่ดินมันมีจำกัดหรือมีน้อยหรือไม่มีแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าลูกหลานพอมีสักงานหนึ่งนะครับสัก 4-50 ตารางวาแล้วทำให้เต็มที่ในที่ดินแปลงนั้นทำให้มีรายได้เป็นรายวันเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนและทั้งหมดทำได้ตลอดและสุดท้ายเราจะมีรายได้ทั้งปีนะครับในที่เล็กๆแคบๆกับอายุที่มากขึ้น
4: แบบนี้ได้ไหมลูก
1: ครับ
4: ถ้าว่าจะขอรถเป็นยุคพุ่มพวงเงินขายของในตลาด
1: โอ้ไม่ได้แล้วตอนนี้หมดเขตแล้วอ่ะ
4: ไม่เป็นไรกันเลยนั้น
1: เน
2: า
1: ะก็ต้องการจะทำมาหากินใช่ไหมป้า
4: จ้า
1: น่าเห็นใจนะคน
2: ขดอยากจะทำกินเนาะ
1: คือเนี้ย
4: ยังทำรอดอยู่
1: ยังทำไหวทำรอด
2: ภาษาใต
1: ้ทำรอดอยู
2: ่
1: ถ้าทำไม่รอดแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ยังรอด
2: ยังไหวอยู
1: ่60
2: กว่ายังไหวอยู
1: ่จริงๆเนี่ยผมอยากจะเรียนไปทางรัฐบาลเนา
2: ะ
1: ว่าคนไม่ว่าจะเป็นคนพิการทีมงานขอภาพคนพิการขึ้นมาโชว์หน้าจอหน่อยไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุถ้าเขายังมีศักยภาพและไหวอยู่เนี่ยนะหางานให้เขาทำ
2: ยังมีแรงทำ
1: ให้หางาน
2: ใจเขามานะ
1: น้องดูสิเนี่ยที่เห็นในภาพเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นมีคนจีนนะเขาพิการติดเตียงแล้วก็เคลื่อนไหวได้เฉพาะช่วงบนตั้งแต่หน้าอกยันปลายเท้าไม่รู้สึกเลย
2: ค่ะ
1: แต่เขาทำอะไร
2: ทำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
1: พึ่งตัวเองได้ไหม
2: ทำงานใช่คือใครจะรู้แบบนอนแบบนี้ยังทำงานได้พี่ถนอม
1: เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ภาพที่ถูกสร้างนะแต่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกให้เห็นว่าถ้าเราคิดว่าเราพิการติดเตียงแล้วแต่ยังมีสติมีสมองมีมืออยู่เนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วเราคิดว่าเราต้องนอนไปไม่รู้อีกกี่ปีนะกว่าจะหมดลมหายใจนะดูกรณีนี้เป็นตัวอย่าง
2: ดูไว้เป็นกำลังใจให้ตัวเอง
1: ถ้าคนที่ยังไม่ติดเตียงล่ะ
2: ค่ะยังมีแรงทำต่อไป
1: ใช่ไหมทีนี้จากคลิปนี้มาดูคลิปของเราบ้างคนไทยเราก็มีให้เห็นเลยเนี่ยอยากให้แชร์ไปทั่วโลกเหมือนกันเนี่ยขอนี่มันตัดภาพไปไกลนิดหนึ่งจะต้องเห็นภาพที่นอนติดเตียงอยู่อันแรกอะครับนะเนี่ยนอนติดเตียงอะนี่นอนอยู่ 4-5 ปีนะสุวิทย์วงทองดีที่ชัยนาทเนี่ยนอนติดเตียงอยู่ 4-5 ปีวันนี้มานั่งอยู่นี่แหละ
2: ทำไมพี่เขาถึงกลับมานั่งได้คะพี่ถนอม
1: มีเบื้องหลังเลี้ยงปลาได้อะถักแหได้ถักเปลได้ทำไม้กวาดได้เลี้ยงแม่ได้
2: กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: เมื่อกี้ถามว่าไงนะ
2: ทำไมถึงกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบนี้ได้คะ
1: เพราะ NBT นี่แหละครับ
2: นั่นไงคะ
1: NBT รวมใจนี่แหละนี่แหละทำให้สุวิทย์วันนี้สามารถที่จะ คือตั้งแต่หน้าอกยนต์ไปถึงปลายเท้าไม่รู้สึกตัวนะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าช่วงหน้าอกขึ้นไปแขนสมองยังดีอยู่เนี่ยนอนอย่างนี้ครับมาขอลังคากับ NBT เราเนี่ยในบ้านหลังนี้ครับเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสู้วันนี้จะยังตามช่วยสวิตล่าสุดเนี่ยอยากจะเอารถเข็นเมื่อกี้ใส่3ล้อแล้วขับออกไปปรากฏว่าคนรับจ้างมันเอาตังค์ไป 6-7,000 แล้วไม่ทำให้ร้องเข้ามาหลังไมค์เนี่ยผมก็เลยคุยนายอำเภออดิศรเกิดโตที่หันคาเมื่อ2วันเนี่ยนายอำเภอไปตามเอาคืนให
2: ้
1: เนี่ยบอกว่าได้รถคืนแล้วนะครับ
2: อย่าซ้ำเติมนะคะกับคนพิการ
1: ใช่สู้ครับเมื่อกี้คุณป้ามาเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกกับป้าก็อยากสู้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้ารัฐบาลช่วยกระทรวงพม.เนี่ยไอ้ที่เอาถุงยังชีพไปให้เนี่ย3วัน7วันหมดสุดท้ายก็ต้องเขาก็ต้องร้องขออีกแต่ว่าถ้าทำให้เขามีอาชีพให้ได้นะส
2: ่
1: งเสริมให้เขามีอาชีพได้เขาจะรอดไปตลอดแล้วไม่เป็นภาระแล้วรัฐก็ไม่ต้องไปแจกไอ้บัตรอะไรนะ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะว่าถ้ามีอาชีพมีรายได้ทุกคนก็จะเดินหน้าต่อไปได้
1: เขาก็จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่ไหม
2: คืออย่างคุณป้า60กว่าแต่ยังสู้อยากจะทำงานอยากจะคือที่ดินก็อาจจะเอาไปทำการเกษตรแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีหลายอาชีพนะคะที่จะให้คุณป้าได้ลองไปดูจริงๆไปทางด้านของหน่วยงานรัฐได้ไหมคะพี่ถนอม
1: เดี๋ยวผมช่วยดูให้อีกทีเดี๋ยวขอคุยหลังไมค์กับป้าอีกทีนึงเนา
2: ะ
1: ผมก็โทรหาป้านะที่ถุงซ่ง
2: คุณป้าสมศรีเดี๋ยวรอการติดต่อจากพี่ถนอมนะคะ
1: ครับคุณสอนจากนครราชสีมานะครับคุณสอนครับสวัสดีครับ
2: คุณสอนสวัสดีค่ะ
1: ยังอยู่ไหม
5: ไม่โทรศัพท์คร
2: ับ ค่ะ
1: ยังได้ยินอยู่ไหมคุณสอน
5: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: ถามเรื่องเมาขับรถชนแล้วยังไงอะครับใครเป็นคนเมาใครเป็นคนถูกชนคุณสอนครับสัญญาณโทรศัพท์
2: น่าจะขาดหายไปทีมงานเช็คสัญญาณทีนึงติดต่อใหม่ครอบค่ะ
1: ขณะทีมงานเช็คอยู่นะตอบป้าอุ้ยจากกาฬสินธุ์นะ
2: ค่ะเป็นยังไงคะอุ้ย
1: เนี่ยโทรกระสับมาเมื่อสักครู่นี้น้องทีมงานหลังไมค์รับสายนะครับป้าอุ้ยบอกว่าหลานสาวอายุ45ปีสติไม่สมประกอบแต่ว่าทำงานอยู่ในโรงงานแพ็คไก
2: ่ค่ะ
1: ทีนี้เขาก็หยิบน่องไก่มา1น่องที่ร่วงจากสายผ่านมันก็ไปตามสายผ่านใช่มั้ยนะครับแล้วแกก็เอากลับบ้านประมาณเนี้ยเจอรปภ.หน้าโรงงาน
2: คือมันตกไปแล้วจะทำยังไง
1: ใช่
2: ก็เลยหยิบมา
1: เจอรปภ.หน้าโรงงานก็เลยจับเลยแจ้งความตำรวจสอบปากคำนะครับแล้วจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลอันนี้ผมว่ามันก็หนักข้อไปนิดนึงเนาะคือถ้าน่องไก่น่องเดียวอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วจะต้องฟ้องขึ้นศาลกันจริงๆไม่ต้องขึ้นศาลก็ได้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปตำหนิคนที่ทำนี่เขาทำตามกระบวนการของกฎหมาย
2: คือรปภ.เขาก็ทำหน้าที่ของเขา
1: ใช่แต่บริษัทด้วยแหละรปภ.ทำงานให้บริษัทบริษัทก็จะเอาโทษก็ต้องมีสิทธิ์ที่เอาโทษแต่ว่าเรื่องนี้มันสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจบที่โรงพักได้โทษจำคุกที่ไม่เกิน3ปีจบที่โรงพักได้ไม่ต้องส่งไปศาลในรกศาลนะใจไกลเกลี่ยกันได้เพราะฉะนั้นคุณป้าอุ้ยครับถ้าหลานทำจริงนะครับแล้วตำรวจเขาเรียกไปสอบก็ยอมรับสาภาพนะครับแล้วก็ไกลเกลี่ยข้อพิพาทจบได้ที่โรงพักไม่ต้องขึ้นศาล
2: เป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้
1: ใช่เพราะป้าอุ้ยไม่ต้องห่วงนะก็ว่าตามจริงรับตามจริงนะ
2: ก็รับสภาพไปเนาะ
1: ใช่ก็ยอมรับที่โรงพักแล้วก็บอกให้ตำรวจเข้าไกล่เกลี่ยให้เรื่องนี้จบได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562
2: ค่ะ
1: ก็มีเปิดช่องตรงนี้อยู่นะครับ
2: เป็นป้าอุ้ยนะคะคุณสอนกลับมาแล้วนะคะเรื่องของเมาแล้วขับแต่ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณสอนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณสอนสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณสอนคุณเป็นคนเมาหรือว่าคนเป็นใครอ่ะ
6: ผมเป็นคนอยู่ในชุมชนคนในชุมชน
1: ไม่ใช่ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใครคนชนคนเป็นคนถูกชนหรือคุณเป็นคนไหน
6: คือคนมีคนเมาขับรถชนคนในชุมชนเสียชีวิต
2: ค่ะ
6: ทีนี้เขามีประกันชั้นหนึ่งผมอยากจะทราบว่าถ้าคนขับรถเมาหนักคนที่เสียชีวิตจะได้เงินจากค่าประกันไหมครับ
1: เ
6: ขาประกันชั้นสองผมจะได้เป็นบอกคนในชุมชนด้วยรู้กฎหมายด้วย
1: พี่สอนอยู่อำเภออะไรครับ
6: อยู่อำเภอเมืองครับแถวหนองไผ่ล้อมชุมชนใหญ่คร
1: ับอำเภอเมืองหนองไผ่ล้อมนครราชสีมาคนในชุมชนถูกคนขับรถเมาแล้วขับชนเขาเสียชีวิตใช่ไหมครับเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเหตุเกิด
6: เหตุเกิดเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนี่แหละครับ
1: 1เดือนที่แล้วอย่างนี้ครับพี่ครับสั้นๆกระชับเนาะคนที่ชนเนี่ยตำรวจสรุปแล้วยังว่าเขาเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก
6: เป็นฝ่ายผิดแต่เขาเมาครับ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวดิไอ้บางทีเมาก็เรื่องนึง
2: ค
1: นเมาไม่ใช่ว่าผิดเสมอไปนะไอ้เมาแล้วขับผิดข้อหาเมาแล้วขับไม่เกี่ยวกับว่าขับรถชนถูกหรือผิด ถูกไหม
6: ผิดครับผิดครับ
1: ถึงผมถามว่า1คนขับคนเมาแล้วขับรถชนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ตำรวจชี้แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายผิดคือคนชนนะผิดเมาด้วยแล้วก็ชนคนตายด้วยผิดทั้ง2ข้อหาละทีนี้รถคันที่ชนมีประกันไหม
6: มีประกันชั้น2ครับ
1: ประกันชั้น2โอเคนะครับอย่างนี้ครับพี่ครับถ้ารถมีประกันเนี่ยเหตุเกิดที่ชนคนตายปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องจ่ายก่อนคือพรบนี้จ่ายก่อน 500,000 ยื่นเรื่องปั๊บ7วันพรบจ่ายก่อน 500,000 ไม่ต้องต่อรองไม่มีใครร้อยเวรคนไหนจะมาขอส่วนแบ่งไม่ได้จ่ายให้กับญาติของคนตาย 500,000 นี่จากพรบกับ2ประกันชั้น2เนี่ยผมไม่แน่ใจวงเงินอย่างน้อยก็ 500,000 บาทนะ
2: ค่ะ
1: เพราะถ้าประกันชั้น1ศพ1นี่1ล้านท้วนไม่ต้องตีความในกรณีดังกล่าวนี้จะต้องได้จากประกันไม่น้อยกว่า1ล้านบาทจากพรบ 500,000 จากประกันชั้น2อีก 500,000
6: ครับ
1: อันนี้ถามว่าตัวเลขประกันชั้น2ได้เท่าไหร่เนี่ยหนูลองดูก็ได
2: ้
1: ประกันชั้น2ได้เท่าไหร่ดูจากกรมธรรม์เพราะฉะนั้นอย่างน้อย1ล้านบาทได้แน่
2: และ
1: ไม่ต้องไปต่อรองขึ้นอยู่กับถูกผิดถ้าตำรวจสรุปว่าเขาเป็นคนชนเป็นฝ่ายผิดได้แน่ๆครับพี่สอนครับ
6: ครับครับ
1: แล้วก็ยังสามารถเรียกเพิ่มเติมได้อีกครับถ้าเห็นว่าคนที่ถูกชนนะครับยังหนุ่มยังสาวอยู่เขายังสามารถทำงานได้เลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวยังสามารถเรียกเพิ่มเติมได้เรียกได้อีก 500,000
2: ค่ะ
1: ถ้าเรียกไป 500,000 อันนี้ไม่ยอมจ่ายให้ประกันจ่ายอย่างเดียวให้ตำรวจทำคดีส่งฟ้องศาลนะครับมีคนติดคุกมาแล้วเพราะว่าให้ประกันจ่ายอย่างเดียวประกันจ่ายไปล้านห้าตัวเองไม่ยอมจ่ายสักบาทศาลตัดสินจำคุก
2: ต้องแสดงความรับผิดชอบบ้าง
1: ต้องมีความรับผิดชอบด้วย
2: เอาเป็นว่าในเคสนี้นะคะก็คือได้รับจากประกันแน่นอน
1: ได้แน่นอนนะครับพี่สอนลองไปดูถ้าไม่เป็นไปอย่างที่ผมว่าแล้วเกิดการมีคนมาขอส่วนแบ่งจากการเจรจานะให้จ่ายเท่านู้นเท่านี้ทั้งหมดประกันพรบ 500,000 ไม่ต้องไกลเกลี่ยไม่ต้องต่อรองจ่ายแน่นอนกับ2ประกันชั้น2ก็จ่ายแน่นอนศพละเท่าไหร่เขาระบุอยู่แล้วและ3สามารถเรียกเพิ่มเติมได้จากคนชนอีกต่างหากครับโอเคนะครับ
6: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับคุณสอนมีน้ำใจมากนะคะพี่นนท์ก็คือถามให้คนในชุมชน
1: นี่แหละผมนึกว่าแกเมา
2: ใช่แล้วแกอยากจะรู
1: ้ถามแทนคนเมา
2: ไม่ใช่นะ
1: ร
2: ัก
1: มากครับ
2: สายสุดท้ายมั้ยคะพี่นนท์คุณพินโยค่ะ
1: ครับ
2: เรื่องของจังหวัดชลบุรีนะคะในตอนนี้ลูกชายเอารถไปทำงานที่กรุงเทพต่อมาลูกชายไปกู้หนี้นอกระบบแล้วถูกยึดอยากทราบว่าต้องทำยังไงค่ะคุณพินโยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราว
1: ของคุณเหรอ
7: คืออย่างนี้ฮะลูกชายผมไปทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขายืมรถผมไปใช้ที่กรุงเทพปรากฏว่าที่กรุงเทพเนี่ยเขาไปกู้เงินนอกระบบใช่ไหมครับ
2: แ
7: ล้วเขาก็นอกระบบเนี่ยเขาก็เอารถของผมเนี่ยเอาไปค้ำประกันนี่ใช่ไหมครับแต่ตั้งลูกชายผมก็ไม่มีปัญญาจ่ายแล้วผมก็มีปัญญาจ่ายนี่เขาไปเขาเอายืมรถผมไปรู้สึกจะเป็นปีแล้วฮะทีนี้ผมไม่ทราบว่าผมจะต้องทำยังไงครับ
1: แล้วที่ลูกเอารถไปค้ำเนี่ยเขาคือเอาทะเบียนไปอย่างเดียวหรือเอารถทั้งทะเบียนไปด้วย
7: คือเอารถไปอย่างเดียวครับทะเบียนอยู่ที่ผมครับไม่มีการโอนอะไรขึ้นเลยครับ
1: แล้วคุณไม่ได้ไปเซ็นยินยอมใช่ไหม
7: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: คือมันเป็นการกู้ยืมกันนอกระบบไม่ใช่ในระบบที่ทำกันอย่างถูกต้องเพราะว่าการเซ็นค้ำประกันเจ้าของรถเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนเซ็นค้ำประกันไม่ใช่ว่าลูกชายเอาไปทำเองค้ำกันเองและสุดท้ายยึดรถกันไปเนี่ยคุณต้องไปแจ้งความอะครับ
7: ต้องไปแจ้งความที่โรงพัก
1: ใช่ไหมต้องไปแจ้งความนะปัญหาเกิดขึ้นจากลูกชายเราเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าลูกชายเราด้วยนะเพราะคนที่เอารถไปเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอารถคุณไป
7: คร
1: ับ แล้วมีสัญญาไหมล่ะไม่รู้ไม่มี
7: เพราะว่าเขาพูดแล้วเขาเก็บเงินเอง
1: พี่พินโยนะถ้าเอาตามกฎหมายตีความกันตามตัวอักษรเนี่ยพี่ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งปัญหาก็คือลูกชายเอารถคุณไปถูกไหม
2: ค
1: ่
2: ะเพราะว่าเล่มยังอยู่กับเราด้วย
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณคุยกับลูกชายเถอะหรือว่าบางทีในทางปฏิบัติคุณอาจจะต้องยอมบอกเรื่องของลูกชายก็ได้แล้วกันไป
2: ค่ะ
1: หรือคุณไปตามไถ่รถนั้นคืนมาคุณอย่าปฏิเสธเพราะเป็นหนี้ของลูกชายเราคุณไปคุยกับลูกชายว่าใครเป็นคนเอารถไปเอารถมาคืนแล้วก็ชำระหนี้ไปเพราะเล่มยังอยู่กับเรา
7: คืออย่างนี้ครับตอนนั้นทางคนที่เจ้าหนี้ใช่ไหมฮะ เขาบอกว่าให้ผมถ่ายเงินประมาณแสนหนึ่งทีนี้ผมคิดว่าผมติดต่อจะไปขายใช่ไหม
1: คร
7: ับ มันไม่ได้มันไม่ได้เงินจำนวนนะเพราะว่าตอนนั้นมันตกราคาอยู่ประมาณไม่คือหมื่นบาทประมาณ80,000-90,000 บาททีนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ไปถ่ายเงินดีกว่าผมก็ให้เขายืดรถไปนะฮะทีนี้ผมกลัวว่าเขาจะว่าผมไปทำแบบธุรกิจอะไรทำไปขายต่อแล้ว
1: ถ้าคุณตัดสินใจอย่างนั้นคุณก็ไปยกเลิกการใช้รถคันนี้ใช่เมื่อกี้คุยให้ฟังทิ้งแล้วติดต่อที่ขนส่งยกเลิกการใช้ทะเบียนรถนี้เพราะยังไงที่สุดเนี่ยเพราะรถทะเบียนยังเป็นชื่อคุณถึงวันหนึ่งคุณอาจจะต้องถูกเบี้ยปรับที่ค้างชำระภาษีรถครับ
7: คือโอเคครับผมต้องไปขนส่ง
1: ใช่ครับแจ้งขนส่งคุณต้องไปแจ้งขนส่งพี่ครับเวลาผมหมดแล้วคุณไปติดต่อขนส่งเพราะว่าคุณไม่ต้องการรถคันนี้แล้วคร
7: ับแจ้งความก่อนใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องแจ้งแล้วถ้าอย่างนั้นคุณไปนู่นเลยครับไปที่ขนส่งยกเลิกการใช้รถเลยครับ
7: โอเคครับผม
1: นะแล้วอาจจะโดนภาษีย้อนหลังสักปี2ปีแล้วแต่ว่าค้างอยู่เท่าไหร่นะสวัสดีครับ
2: ขอบคุณพี่พินโยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็มีหลายคำถามเนาะที่ส่งมาลุงเสริมจาก101ถามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นไรนี้เรื่องบัตรนี้เราก็ยังตอบไปได้ทุกวันเนาะคุณสดาพงจากชลบุรีคุณเรโนจากอุบลคุณสะอิ้งจากเพชรบุรีลุงโยจากเชียงใหม่คุณยายมาลีจากกรุงเทพนะครับอีกหลายท่านมีผู้ประสงค์ไม่ออกนามด้วยคุณทินโยจากพัทยาคุณน้ำทิพย์จากกรุงเทพไม่ทันน่ะน้องยาน
2: ไม่ทันจริงๆค่ะเอาไว้เดี๋ยวเรายกยอดไปในวันพรุ่งนี้แทนนะคะ
1: แล้วก็พยายามจะมาเลือกสรรเรื่องที่มันเร่งด่วนจำเป็นมาออกอากาศกันได้ก่อนเนา
2: ะ
1: ไหนที่ไม่ด่วนนะครับฝากคุณผู้ชมบางส่วนท่านก็โทรกลับเข้ามาใหม่ก็ได้
2: ได้เช่นเดียวกันค่ะให้เราเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talk สนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซียนายศิหศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
9: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญธรอุเทนพันธ์และปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณ
2: ในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: Focus Thailand ช่วงGossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญธรอุเทนพันธ์และปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตาม Focus Thailand กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังรับชมทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพทาง Facebook ก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถติดตามทุกๆรายการของ FM 97เลยนะคะส่วน Focus Thailand ของเราเนี่ยนะคะทุกๆวันพุธก็จะเจอจอยกับพี่เจี๊ยบนะคะวันนี้เราสองคนก็พร้อมแล้วก็เลยสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบขา
3: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะนะคะรายการของเราก็มีตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์เลยเนาะตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง4โมงเย็นนะคะสำหรับวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวข่าวต่างๆนะคะติดตามได้กับคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะส่วนอังคารก็เกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพแอนตี้เอจจิ้งกับคุณวันวันพุธก็จะเป็นเรื่องราวก็สิบบันเทิงเรื่องราวสัพเพเหระม้อมอยต่างๆนะคะก็จะเป็นเรา2คนนะคะน้องจอยกับพี่เจี๊ยบนะคะบก.ข่าวต่างประเทศในช่องทีวีของเรานะคะปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณดิฉันก็จอยธัญธรอุเทนพันธ์นะคะส่วนวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามเรื่องราวไพ่ยิปซีค่ะกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดานะคะดารินีนะคะแล้วก็คุณหนูนาลัคนาเช่นเคยส่วนวันศุกร์ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุ๊กไทม์กับคุณวันนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมรายการของเราทุกๆรายการกันได้ค่ะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรกันบ้างคะคุณแม่เสียงดังมากเลยนะคะได้ข่าวว่าอยู่สนามบินฮีทโธรเหรอคะกอกแกกกอกแกก
3: ฮีทโธรบางทีค่ะสุวรรณภูมิคือช่วงนี้ขนาดน้ำมันแพงเนาะ
1: โอ้แพง
3: เชื้อเพลิงแพงแต่ก็บินอย่างควักไขว่จริงๆนั้นเนี่ยเสียงเครื่องบินไม่ได้
1: ลดหย่อนเลยใช่ไหมไม่ได้ลดหย่อนลงเลยใช่ไหมก็ยังดังมากอยู่เหมือนเดิมต้านกระแสน้ำมันแพง
3: ขนาดญี่ปุ่นเขาก็ขึ้นค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นเราก็ขึ้นนะที่วันนั้นที่เราคุยกันไงค่าธรรมเนียมไปเที่ยวต่างประเทศเนา
1: ะ
3: ที่เรากำลังจะเป็น 2,200 บาทอะไปแค่ลาวก็ขึ้นเพียงแค่คุณขึ้นเครื่องบินเท่านั้นตอนนี้เรื่องที่จะคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสเปเชียลเกสของเราที่จริงๆรายการของเราเนี่ยเริ่มต้นจากเขาเลยนะ
1: ใช่ไหม
3: เป็นเพื่อนสนิทของน้องจอยเลยแบบสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราจัดรายการแรกๆคงจำกันได้มีแต่เรื่องของพวกเขาสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยซ
1: ึ่
3: งมาแบบ
1: คู่ฮอต
3: เหมือนเริ่มเรตติ้งในรายการเราอะ
1: อะไรแบบนี้เน
3: า
1: ะ
3: ทุกครั้งที่จัดจะเป็นใครจะไม่ได้เป
1: ็
3: นสองเจ้าแป๊บหนึ่งกันนะเดยุกและเดชเชสแห่งซักเซสก
1: ็
3: คือเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนาะที
1: ่
3: ไปใช้ชีวิตอยู่ที่มอนเตซิโตแคลิฟอร์เนียไม่ได้อยู่ในดีซีนะอยู่แคลิฟอร์เนีย
1: ปล่อยเขาไปเถอะไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วไม่ต้องมาอยู่ฝั่งนี
3: ้เพราะว่าภรรยาเนี่ยคุณเมแกนเนี่ยแกก็จะแบบยึดติดกับการที่เคยอยู่ฮอลลีวูดไง
1: ฝั่งโน้นเนาะดาราเขาอยู่เยอะวงการบันเทิงไงฝั่งโน้นอ่ะ
3: เป็นดาราตัว4ตัว5นู่นไม่ใช่ตัว
1: ไม่ใช่ตัวเด่นนะ
3: โผล่มา10-15นาทีเนาะอันนั้นเรียกดาราแล้วไปแขวะทำไม
1: นั่น
3: ไปแขวะ
1: ก็จะเมาเขาไงก็จะเมาก็เลยแขวะไปอีกแหละพี่เจี๊ยบได้อะไรก็ไม่รู้ไหนว่ามาสิ
3: อ้าวเน
1: า
3: ะ
1: อ้าวเนาะ
3: ก็คือตอนนี้ก็มีรายงานว่าทั้งสองคนเนี่ย
1: จะ
3: ทำหนังให้ Netflix ที่แค่มีข่าวนะว่า Netflix เนี่ยเขาไม่ต่อสัญญาให้แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำดีลไว้ 100ล้านดอลลาร
1: ์ค่ะ
3: คุณจริงยังไม่ถึงน่าจะอยู่ประมาณ80ล้านดอลลาร์มากกว่าอะไรทํานองนี
1: ้
3: แต่ก็คุยไว้ก่อนเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองตอนนี้เนี่ยพอสัญญากับ Netflix เนี่ยหมดลงเนี่ย Netflix บอกเลยจะไม่ต่อสัญญา
1: ค่ะ
3: ทางนี้ก็เลยแบบไม่ต่อสัญญาแต่ขอทำหนังอ่ะให้ได้มีโอกาสได้ไปใช้ที่ Netflix หน่อยได้ไหม อันนี้หนังเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องจากหนังสือดัดแปลงมาจากหนังสือความทรงจำขายดีด้วยนะ เกี่ยวกับภารกิจของทหารอังกฤษในอัฟกานิสถานชื่อว่า No Way Out The Scaring True Story of Men Under Siege ก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องของหน่วยทหารที่ถูกล้อมอยู่ในอัฟกานิสถานอ่
1: ะ
3: แต่คำว่า no way out มันเหมือนแบบจนตรอกเน
1: า
3: ะ
1: ไม่มีทางออก
3: ทางออก
1: แบบนี้
3: จะหาทางรอดไปได้ยังไงอันนี้เข้ากับจริงๆเข้ากับชีวิตของสองคนนี้เลยนะคือถ้าไม่ทำนี่จนตรอกเลยนะจะเอาเงินที่ไหนมายังชีพในเมื่อแบบฝ่ายภรรยาก็ใช้เงินแบบโอ้ฟุ่มเฟือยมากซื้อเสื้อผ้าออกงานทีนึงเปลี่ยนเสื้อ10กว่าชุดอะไรทำนองนี้ออกงานแบบนานออกทีนะแต่เปลี่ยนชุดขนาดนั้นเลย
1: จ้ะ
3: เจ้าของหนังสือเล่มนี้คือพันตรีอดัมโจเวตแห่งกองทัพอังกฤษเขาก็บอกเล่าเรื่องราวของเขาในฐานะผู้บังคับหน่วยพลร่มและหน่วย Royal Irish Rangers ในเดือนกรกฎาคมปี2006ก็เขาบอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสองคนสามีภรรยาเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยเขาจะอำนวยการสร้างเอง
1: ค่ะ
3: เขาก็หวังจะเอารายได้มาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่วนใครจะดูไหมอีกเรื่องนึงแล้วก็ไปชวนเทรซี่ไรเออร์สันซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตคอนเทนต์ของอาชิเวลโปรดักชั่นก็คือองค์กรในของเขาเองนั่นแหละเอามาร่วมงานด้วยในเว็บไซต์ Deadline ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวเนี่ยรายงานว่าแมทชาแมนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากเรื่อง Bridge of Spies เมื่อปี2015เนี่ยก็ได้รับการว่างจ้างมาเขียนบทหนังเรื่องนี้ให้กับ Netflix นะก็ต้องเอาไปเสนอแหละว่า Netflix จะซื้อเปล่าโครงการนี้มีความสำคัญต่อเจ้าชายแฮร์รี่เป็นอย่างมากคือเหตุผลง่ายๆคือเขาก็เคยไปร่วมภารกิจรบในอัฟกานิสถาน2ครั้งอะในฐานะสมาชิกของกองทัพอังกฤษแล้วก็เลื่อนยศเป็นร้อยเอกตอนที่ปลดประจำการก็เอาง่ายๆนะชื่อเสียงตอนไปรบเนี่ยก็เป็นโปรไฟล์ไม่กี่อย่างหรอกที่เขาจะมีไว้ประดับตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ทำอะไรนอกจากเล่นกีฬาโปโลนี่ก็เอาไปทำสารคดีก็ไปใช้ Netflix มาแล้วเงียบมากเลยอะ
1: เงียบมากใช่ไหม
3: ไม่มีใครดูนั่นคือคนที่เขาบอกรับสมาชิกเขาก็ไม่ดูนะก็เปิดแบบผ่านๆไปเจอเข้าไปดูแล้วรีบกดออกอย่างไวอ่ะคิดดูไม่มีใครดูหรอก
1: น่าสงสารเนาะเข้าไปดูรีบกดออกอย่างไวมันเป็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรให้เป็นจุดดึงดูดน่าสนใจเลย
3: เอาง่ายๆอย่างประเทศไทยมันก็แบบมีคนรู้จักกีฬาโปโลเฉพาะกลุ่
1: ม
3: จะดูไหมล่ะสารคดีเรื่องนี้ถ้าไม่ได้แบบสนใจใครรู้อยากเรื่องราวอยากรู้เรื่องราวของแบบกีฬาชนชั้นสูงแบบนี้จริงหรือพวกอเมริกันเขาดูบาสเกตบอลเขาดูอเมริกันฟุตบอลเขาจะดูไหมล่ะโปโล
1: ใช่ไหม
3: ไม่สนใจ
1: ใช
3: ่ในหนังสือเนี่ยได้พูดถึงหนังเรื่องนี้คือเขาพูดถึงเนื้อหาในหนังสือแหละก่อนที่จะมาเป็นหนังเนี่ยเขาบอกว่าที่จังหวัดเฮลมานเนี่ยเดือนกรกฎาคมปี2006พันตรีอดัมโจเวสได้รับคำสั่งให้เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วย Easy Company ซึ่งเป็นหน่วยทหารพลร่มกับหน่วย Royal Irish Rangers ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนมีกำลังคนแบบไม่ครบด้วยมีภารกิจคือรักษาศูนย์คือศูนย์บังคับบัญชาในเขตมูซากาล่าเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนไว้ก็ตามคือคุณต้องยันศัตรูเอาไว้ให้ได้อย่าให้ถูกยึดไปในขณะที่พบว่าตัวเองเนี่ยค่ายที่อยู่เนี่ยมันซุดโทรมแล้วมันถูกโจมตีไงถูกตัดขาดกำลังพลก็ไม่พอไงซึ่งต่างกับกำลังพลที่ตาลิบันมีในหนังสือ No Way Out เนี่ยก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวความวุ่นวายในการสู้รบในขณะที่กลุ่มตาลิบันก็โจมตีอย่างหนักหน่วงเป็นระลอกระลอก
1: อ
3: ันนี้คือหนังสงครามแหละเราก็ไม่รู้ว่ามาสร้างตอนนี้เนี่ยถ้าหนังมันแบบดารานำไม่โดนหรืออะไรต่างๆไม่โดนเนี่ยยากนะ
1: ยากแล้วเป็นหนังเกี่ยวกับสงครามมันก็ยิ่งเครียดนะหนังสงครามมันก็ไม่ใช่แบบ
3: ในชีวิตจริงเราเจอเรื่องสงครามตอนเนี้ย
1: ใช่ไหม
3: แล้วเป็นไง วิบัติมหันตภัยเลย
1: ใช่น้ำมันก็แพงมากเลยนะตอนเนี้ย
3: ใครอยากดูอะถ้ามันไม่ดึงจริงๆถ้านักแสดงไม่ดึงไม่อะไรจริงๆอะ
1: ใช่ไหม
3: เออน
1: ั่
3: นแหละเออ
1: แล้วใครจะมาเล่นก็ไม่รู
3: ้ตอนเขาก็ยังไม่บอก
1: เออหรือว่าเจ้าตัวเขาเล่นเอง
3: ต้องเตรียมเงินจ่ายค่าตัวเขาให้ครบด้วยนะ
1: อืมใช่
3: นักแสดงไม่ใช่ให้แค่เขามาเล่นแล้วแบบจ่ายเขาไม่ครบมันไม่รู้ว่าในวงการฮอลลีวูดสมัยเนี้ยการดีลกับนักแสดงยังไงคือจ่ายเป็นงวดก่อนหรือยังไง
1: ม
3: ันต้องหมั่นแคสอีกนะมันทำหนังไม่ได้ง่ายนะ
1: ใช่
3: คือคุณจะต้องเสียเงินให้คนเขามาแคสนะจัดแคสนักแสดงให้เข้ากับบทด้วยนะ
1: ทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่าย
3: เออใช่เรื่องของเขาเนาะ
1: ใช่เรื่อง
3: เดี๋ยวรอดูไม่ใช่รอดูหนังนะรอดูว่ามันจะเป็นยังไง
1: รอแม่ไม่พูดอีก
3: อันนี้ถือเป็นสเปเชียลเกสของเราเนาะที่เราเอามาเล่าให้ฟังยังมีคนนึงอันนี้ก็เป็นที่รักของน้องจอยเหมือนกันวันนี้เอาใจน้องจอยสุดๆเลย
1: ใครคะใครไม่ถามก่อนตอบก่อนว่าไม่คนนี้ถ้าจะพูดพวกผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่
3: ผ
1: ู้
3: หญ
1: ิ
3: งคนไหนพูดเหมือนก็มันแย่งสามีเลยอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
3: เสียงน่ะเสียงตึงเสียงสามเสียงตึง
1: เขาแย่งสามีแย่งสามีของเจนนิเฟอร์ไหมใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าน้องจอยก็เห็นข่าวเลยใช่ไหมเรื่องที่ว่ามีผู้หญิงคนชาวกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อยู่ๆเธอก็ไปหาสื่อเลยไปบอกกับสื่อเลยว่าเนี่ยแมดด็อกส์เนี่ยที่เป็นลูกบุญธรรมของแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยแท้จริงเนี่ยเป็นลูกของเธอนะ
1: ค่ะ
3: แล้วชื่อจริงของแมดด็อกก็ชื่อว่ารัตวิโบวิบลซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของเธอแล้วตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยมาเรียกร้องที่เธอมาเนี่ยเธอทุกข์ใจอย่างมากที่ลูกถูกพรากไปจากอกเพราะฉะนั้นเธอจึงออกมาเรียกร้องให้โจลี่เนี่ยชดใช้ให้กับเธ
1: อ
3: ขอเป็นเงินสดส่วนลูกจะมาไม่มาไม่รู้กันไม่ได้บอกเลยว่าอยากจะได้ลูกกลับคืน
1: แต่อยากได้เงิน
3: ขอเรียกร้องเป็นเงินสด
1: ใช่ไหม
3: เท่านั้น
1: ประมาณเท่าไหร่นะ120 ล้านไหมหรือเท่าไหร่แล้วนะคุณ
3: ยังตัวเงินนี่ยังไม่ชัดเจนนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือมันต้องดูที่มาที่ไปว่าการขั้นตอนการรับอุปการะของโจลี่ที่ได้แมดด็อกส์มาเนี่ยมาด้วยวิธีไหนถ้าคุณไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วไปขอรับเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีผู้ปกครองเนี่ยคุณรับได้นะรับมาได้นะถูกปะ
1: ค
3: ือทางการกัมพูชาเซ็นแกล็กซึ่งง่ายอยู่แล้วละกัมพูชาคุณวางเงินให้เขาไปเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็เซ็นให้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยต้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ได้ถูกพรากมาจากพ่อแม่ใช่ไหมเป็นเด็กกำพร้าจริง
1: ๆ
3: เช่นแบบเป็นเด็กไปแบบซึ่งแบบโอ้โหมีคนรวยมาอุปถัมภ์อ่ะ
1: ไม่มีพ่อไม่มีแม่กำพร้ามาตั้งแต่เกิดหรือเด็กโดนทิ้งหาไม่เจอว่าคนไหนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรแบบนี้นะจ้ะ
3: โดยคุณแม่ที่ออกมาร้องแรกแขกกระเชอคนนี้เนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้ทิ้งลูกนะคือพัดพรากจากกันแล้วก็พยายามตามหาลูกมาโดยตลอด20 กว่าปีอะแม่ด็อกมาเข้าไป24-25แล้วอะแต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นร้อนก็คือว่าเธออ้างว่าโอ้โหช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกทรมานเหลือเกินจากการที่ถูกนำลูกไปจากอกแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งแต่ว่าใดๆเลยคือขอพูดถึงเรื่องความเสียหายหน่อยค่าเสียหายต่อจิตใจที่โจลี่เนี่ยต้องรับผิดชอบนะที่มาเอาลูกเธอไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเคสนี้เนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสื่ออังกฤษชื่อว่าเดอะมิลเลอร์เขาก็เคยตั้งคำถามไว้เมื่อปี2021บอกว่าแมดด็อกส์เนี่ยอาจจะถูกบุคคลที่จัดหาเด็กมาให้อุปการะเนี่ยแบบเป็นขบวนการเอามาให้โจลี่หรือเปล่าโดยอ้างว่าพ่อกับแม่เนี่ยเต็มใจยกลูกให้โจลี่แล้วก็เรื่องราวของบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นนายหน้าเนี่ยเขาเปิดเผยเมื่อแค่ชื่อว่ากาลินโดซึ่งทำหน้าที่ง่ายๆเลยคือหาคนมาให้คนอุปการะแล้วเคยเป็นหนังกึ่งสารคดีมาแล้วค่ะน้องจอย
1: ค่ะไม่แต่ทำไมถ้าแบบโดนแบบนี้มาทำไมต้องปล่อยให้เวลาผ่านมาตั้ง20 กว่าปีล่ะทำไมไม่ทำตั้งแต่ตอนนู้นเลยอะ
3: นี่ไงคนก็สงสัยไงก็เชื่อกันว่าระหว่างปี1997ถึง2001เนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของการรับบุตรบุญธรรมจากกัมพูชาไปสหรัฐเนี่ยหรือประมาณเยอะนะตัวเลขเนี่ย800ถึง 1,600 รายเนี่ยได้รับการอำนวยความสะดวกโดย Seattle International Adoptions ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงของคาสิโนขอโทษชื่อกาลิโนไม่ใช่ชื่อคาสิโนกาลิโนกับตัวของน้องสาวด้วยก็คือแม่กาลิโนกับลินเนี่ยสองคนเนี่ยได้ตั้งหน่วยงานรับเลี้ยงเด็กขึ้นมาบางหน้าแต่ลึกๆแล้วคือเป็นเอเย่นจัดหาเด็กเอาไปให้คนมีตังในสหรัฐที่อยากได้ลูกบุญธรร
1: มอ
3: าจจะไม่ใช่แค่สหรัฐด้วยซ้ำน่าจะไปที่อื่นด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้พอเรื่องแดงเนี่ยกาลินโดถูกจำคุกเป็นเวลา18เดือนแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วแล้วก็อาศัยอยู่ในฮาวายคือปฏิเสธไม่ยอมรับเรื่องจัดหาเด็กตามใบสั่งโดยบอกว่าพ่อแม่เด็กอนุญาตเองต่างหากแล้วก็มีสื่อที่รายงานเพิ่มว่ากาลินโดได้รับเงินค่าอะไรรู้ไหมเหมือนแมวมองอะไปมองหาเด็กที่ตรงตามสเปคที่พ่อแม่บุญธรรมอยากได
1: ้ wow.
3: เป็นเงิน100ดอลลาร์อันนี้แค่ไปมองนะ
1: ไปมองไว้ให้แล้วก็มาบอกเออสงสัยเน
3: า
1: ะ
3: ได้100ดอลลาร์สมัยนั้นน่ะอีกกระแสบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยนำมาขายให้ศูนย์รับเด็กกำพร้า100ดอลลาร์จากการตั้งข้อสังเกตก็คือแม่แมดด็อกนั่นแหละที่เอาแมดด็อกมาขายจนกระทั่งแมดด็อกเนี่ยได้รับอุปการะเรียบร้อยเออซึ่งมันเป็นแบบนี้สมัยนั้นร้อยดอลลาร์เท่าไหร่อ่ะน้องจอย
1: ก
3: ็ตอนเนี่ยเออจากการที่เราเล่าเนี่ยก็คือว่ามีการที่แม่ของแมดด็อกเนี่ยเรายังไม่รู้นะตัวจริงตัวปลอมออกมาอ้างเนี่ยเธออ้างข้อมูลเพิ่มเติมก็มีแหมแน่นอนพอเป็นข่าวคนก็ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมก็บอกว่าไม่ได้ทิ้งลูกนะแต่พอดีทะเลาะกับสามีก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วก็ปล่อยลูกไว้กับสามีเขาบอกว่าตัวสามีเนี่ยพอถูกพาดพิงก็บอกเลยว่าเขาก็ออกไปตามหาภรรยาหลังจากที่หนีไปตามไปตามมาเอ้าลูกหายไปด้วยแต่อีท่าไหนเนี่ยระหว่างที่ตามหาเมียเนี่ยแล้วทิ้งลูกเล็กไว้อยู่บ้านเนอะหรือยังไงฟังดูแล้วปวดหัวไหมล่ะ
1: ปวดหัวไหวไหมเนี่ยไหวไหม
3: ส่วนคนเป็นแม่ก็ยืนยันว่าไม่เคยตกปากรับใครๆว่าจะให้ลูกไปได้รับการอุปการะแล้วก็ต้องบอบช้ำเจ็บช้ำทางจิตใจเพราะว่าลูกเนี่ยหายไปเกือบ20ปีขอเรียกร้องค่าชดเชยอย่างที่น้องจอยบอกเลยโดยประมาณ120ล้านบาทไทย120ล้านบาทไทยจากแองเจลิน่าโจลี่ผู้มารับแมดด็อกไปเลี้ยงเรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าโจลี่จะสู้ก็ต้องเอาแมดด็อกมาตรวจ DNA ถูกป่ะเป็นลูกเขาหรือเปล่
1: า
3: แล้วก็ดูเส้นทางอีกว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยเธอขายลูกไปหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงนะถ้าขายจริงอ่ะมันไม่มีใบเสร็จถูกป่ะรับเงินสดไปสิ100ดอลลาร์ใช่ป่ะล่ะ
1: ใช
3: ่ตอนนี้ไทม์ไลน์นิดนึงก็คือว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมปี2001เนี่ยรัฐวิบูลหรือว่าแมดด็อกเนี่ยที่โจลี่ตั้งชื่อให้ใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นที่จังหวัดพระตะบองของกัมพูชาต่อมาพฤศจิกายนปี2001โจลี่และบิลลี่บ๊อบทอมตันซึ่งเป็นสามีในขณะนั้นเนี่ยก็เดินทางไปเยี่ยมเขาเรียกอะไรไปเที่ยวอ่ะกัมพูชาแล้วก็พบกับแมดด็อกเนี่ยแหละที่ตอนนั้นอายุแค่ไม่กี่เดือ นที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในพระตะบองอันนี้คือรายงานอย่างเป็นทางการถูกไห
1: ม
3: คือไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโจลี่บอกว่ารู้สึกถูกชะตาแล้วก็ตัดสินใจรับขออุปการะแมดด็อกเป็นบุตรบุญธรรมต่อมากุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปี2002กระบวนการก็หยุดชะงักในเรื่องของการรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการเลี้ยงบุตรบุญธรรมจากประเทศกัมพูชาชั่วคราวเพราะมันมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย
1: ์
3: แล้วก็การทุจริตในระบบอุปถัมภ์ของประเทศปลายทางทำให้กระบวนการของโจลี่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษต่อมา10มีนาคมปี2002มีการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องและชอบธรรม โจลี่ตอนนั้นอายุแค่26ก็ได้รับสิทธิ์ในการดูแลแมดด็อกอย่างเป็นทางการตอนนั้นแมดด็อกอายุ7เดือนละแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าแมดด็อกชิวานโจลี่อ่ะ
1: ค่ะ
3: โอมาเดือนมิถุนายนปี2002โจลี่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าเลิกกับบิลลี่บ๊อบทอนตันแม้ว่าตอนเริ่มกระบวนการจะทำในนามคู่สามีภรรยากับทอนตันแต่โจลี่ตัดสินใจดำเนินการรับเลี้ยงในฐานะคือผู้ปกครองเดี่ยวก็คือเธอคนเดียวหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเธอกับบิลลี่บ๊อบก็ประกาศแยกทางกันอย่างเป็นทางการออกมาในปี2003โจลี่พาแมดด็อกเดินทางไปอยู่ด้วยอย่างเป็นทางการตอนนั้นเนี่ยเธอไปถ่ายทำภาพยนตร์เนาะที่นามิเบียต่อมาปี2006หลังจากโจลี่คบหากับแบรดพิตต์ฝ่ายชายยื่นเรื่องขอจดทะเบียนรับสิทธิ์เป็นบิดาบุญธรรมร่วมตามกฎ

0: น้องจอยทำใจร่มร่ม
1: จ้ะ
0: ตร
1: วว
0: จ
1: ่า
0: ด
1: ม
0: ู
1: า
0: ความดันเป็นระยะระยะ
1: อ่าฮะ
0: คือเรื่องของแมดด็อกซ์เนี่ยแมดด็อกซ์เนี่ยเป็นตัวการสำคัญที่สร้างปัญหาให้กับหลายคู่มาแล้วนะตอนที่โจรี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่กินกับบิลลี่บ๊อบฟอนตันเนาะ
1: ค่ะ
0: โจรี่เนี่ยก็รับแมดด็อกไปอยู่ด้วยเป็นบุตรธรรมตอนแรกเนี่ยบิลลี่บ๊อบทอนตันเขาก็ไม่มีอะไรเนาะเธออยากมีลูกก็มีไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องคลอดเองใช่ไหมก็ดูเหมือนจะเขาเรียกอะไรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแหละแต่ปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาเหมือนเข้ากับแมดด็อกไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรแหละก็ปรากฏว่ามีอันต้องเลิกลากันแต่ตอนนั้นอะแมดด็อกยังเล็กมากอะนะก็อาจจะแบบเอาเด็กมาเกี่ยวข้องโดยตรงมันก็ดูไม่ดีหลังจากนั้นโจลี่เนี่ยก็ไปเล่นหนังกับอีธานฮอครู้จักใช่ไหม
1: รู้จักสิอันนั้นนะ
0: อีธานฮอคไปเล่นเรื่อง Taking Life ซึ่งโจลี่เนี่ยเป็น FBI อีธานฮอคเป็นฆาตกรว่าทั้งคู่ก็ไปเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยกันเคมีเข้ากันเกินเหตุ
1: ตลอดอะไปเล่นกับใครก็เข้ากับค่ะทั้งนั้น
0: วันนั้นเนี่ยอีธานฮอคเนี่ยเขาอยู่กินกับอูมาเทอร์แมนอูมาเทอร์แมนตอนนั้นมีลูกด้วยกันแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่หลังจากหนังจบโจลี่ไม่จบกระเตงแบดล็อกเนี่ยตอนที่เล่นหนังก็เอาไปกองถ่ายด้วยก็ไปเอาเด็กไปสนิทสนมกับอีธานฮอกนะแล้วก็หนังจบคนไม่จบเพราะว่ามันมีภาพที่อีธานฮอกเนี่ยเขาไปดูบาสเกตบอลคนอเมริกันชอบดูบาสเกตบอลเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็โจลี่เนี่ยพาแมดด็อกซ์ไปดูด้วยแต่อีธานฮอคเนี่ยเขาไม่ได้ไปกับครอบครัวเขาไปคนเดียวโจลี่พาแมดด็อกซ์ไปดูด้วยแล้วอีการแข่งขันกีฬาแบบเนี้ยมันชอบมีกล้องที่แพลนไปจับคู่อ่ะหาคู่เด่นคู่ดังคู่ที่เขากำลังจุ๋งจิ๋งกันคู่ที่เขากำลังจูบกันหรือคู่ที่เขาแบบโดดเด่นกล้องแบบภาพคู่นี้จ้ะ
1: เป็นเรื่อง
0: โจลี่กับอีธานทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกันดันไปนั่งอยู่ใกล้กันแล้วมีแมดด็อกซ์ด้วย มันก็เลยกลายเป็นจุดชนวนของความระหองระแหงในครอบครัวของอูมาเทอร์แมนกับอีธานฮอคและนำไปสู่การหย่าร้างในที่สุดความดันกับดันคลางดาวคลางดาวอ
1: ันนี้เป็นความลับที่ดิฉันไม่ได้รู้มานะโอ้ยเพิ่งจะรู้วันนี้หรือว่ารู้แต่แบบไม่ได้ใส่ใจไงเพราะเรามีเรื่องอื่นให้สนใจมากกว่าแต่เราชอบอูมาเทอร์แมนแล้วก็อีธานฮอคมากโอ้ไม่รู้ว่ามีใหญ่คนนี้เป็นตัวการอีกแล้วเนี่ย
0: มีเรื่อง Taking Life ใช่เขาเล่นด้วยกันแล้วแบบจอยต้องไปหาดูใน YouTube ก็ได้เอาเฉพาะบทที่เป็น Sexy Scenes อ่ะถึงพีคจริงๆมากบทฉากเลิฟซีน
1: อ
0: ่ะไปหาดูซึ่งแบบเป็นเราเป็นอูมาก็
1: นะ
0: ความดันทะลุตลอดเหมือนกันใช่
1: ก็บอกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ชอบเป็นแบบนี้ก็เลยไม่เคยที่คิดจะชอบเขาอีกเลยตั้งแต่เขาแย่งแบดพิทมาจากเจนนิเฟอร์แล้วอ่ะก็ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยแล้วก็คิดว่านางแบบไปทำบุญทำการกุศลสร้างภาพปะวะอย่างเงี้ยแบบนะอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ไม่เคยอยู่ในหัวใจอีกเลยนะ
0: เขาก็เหมือนกับเขาเรียกอะไร
1: เหมือนเขาป่วยอ่ะยังไงไม่รู้ผู้หญิงคนนี้
0: เขาดูเขาเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เคมีเข้ากับพระเอกทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตอนนั้นเนี่ยจอห์นนี่เดปเนี่ยจะได้เล่นหนังกับโจลี่เหมือนกันแล้วคู่ชีวิตของเดปที่มีลูกด้วยกันในสมัยนั้นคือวานิสซาพาราดีสเธอตั้งเงื่อนไขเลยว่าขออะไรก็ขอเหอะอ้าวตายแล้วเวลาจะช่วงแรกจะหมดหรอ
1: หมดแล้วค่ะช่วงแรกก็หมดไป2นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปพักก่อน
0: แล้วต้องขอเหอะไปขอพัดหน้า
1: พัดหน้าต่อช่วงนี้พักกันกินน้ำกินท่ากันก่อนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันในช่วงที่2ต่อพักกันสักครู่ค่ะ
2: Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญฑรอุเทนพันธ์และปิยรมทรัพย์สุวรรณ

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญธรอุเทนพันธ์และปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณ
6: ค่ะเข้าสู่ในช่วงของ Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงกันต่อนะคะเมื่อกี้เราค้างกันที่เรื่องอะไรคะพี่เจี๊ยบขาเล่าให้คุณฟังคุณผู้ชมฟังด้วย
7: เราค้างคำว่าขออะไรผู้ฟังขออะไรเนี่ยขอวกไปที่สมัยที่จอห์นนี่เดฟเนี่ยเขาจะได้เล่นหนังกับโจลี่นี่แหละเรื่อง The Tourist แล้ววานิสซาพาราดีซึ่งเป็นภรรยาของเดฟในตอนนั้นที่มีลูกด้วยกันนั่นแหละเป็นนางแบบไงขอร้องเดฟว่าไม่เล่นได้ไหมเรื่องนี้เธอกลัวไงเธอกลัวเคมีของโจลี่ไงเพราะว่าเดฟก็ได้ชื่อว่าโอ้โหเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์เนาะในยุคนั้นเน
6: า
7: ะ
6: ก็
7: ใช่ไหมอย่างเท่เลยอ่ะจอห์นนี่เดฟอ่ะสไตล์การแต่งตัวแบบสไตล์การใช้ชีวิตเป็นคนที่เท่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีข่าวบอกว่าพาราดีสเนี่ยบอกกับเดฟไม่เล่นได้ไหมอ่ะหรือถ้าเล่นอ่ะเลิฟซีนเนี่ยอย่าให้มันเยอะได้ไหมอ่ะอะไรทำนองเนี้ยแต่ทั้งคู่ว่าเล่นด้วยกันนะก็ได้เล่นด้วยกันแต่ปรากฏว่าหนังมันแป๊กก็ไม่รู้ว่าเพราะข่าวเรื่องนี้หรืออะไรก็ตามคือนักแสดงเขาก็ใส่สุดฝีมือแหละ
6: ค่ะ
7: หรือว่าเนื้อหาหนังมันอ่อนแต่ดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่สนุกไงก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่หนังมันแป๊ดแต่ว่าที่สุดแล้วอะพาราดีสกับเดฟเขาก็เลิกกันเนาะก็ไปไม่รอดเหมือนกันอ่ะตอนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับแมทด็อกมาถึงคู่สำคัญ
6: ใครคะ
7: คู่ของแบรดพิตกับแองเจลิน่าโจลี่ก็คือว่าอันนี้แหละแมทด็อกของจริงเลยคือโจลี่เนี่ยมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธหนังที่เล่นคู่กับแบรดพิตนะเคมีเข้ากันอีกแล้วเขาก็มีข่าวจากกองถ่ายมาเป็นระยะว่าโจลี่เนี่ยชอบพาแมทด็อกเนี่ยไปในกองถ่ายแล้วก็ไปเล่นกับแบรดพิตที่กองถ่าย
6: อ
7: ย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสม
6: อ
7: แล้วตอนนั้นน่ะมีข่าวว่าแบรดพิตต์เนี่ยตัวเองอยากลงหลักปักฐานกับเจนนิเฟอร์นิสตันเนาะคำว่าลงหลักปักฐานหมายถึงไม่ใช่แค่การแต่งงาน
6: อยากมี
7: ลูกด้วยอยากมีครอบครัวแต่ตอนนั้นน่ะงานของเจนนิเฟอร์ก็กำลังพุ่งเน
6: า
7: ะเจนนิเฟอร์ก็ยังไม่อยากมีไงก็คือเหมือนกับว่าคือผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายไง
6: ค
7: ุณเป็นดาราแล้วคุณอุ้มท้องไปเล่นหนังได้ปะล่ะ
6: ไม่ได
7: ้ท้อง9เดือนถูกปะ
6: ถูกเสียเวลาไปละแล้วดวงกำลังพุ่งรุ่งแรงคลอดอีกดูแลอีกพักฟื้นอีกก็จะเข้าที่เข้าทาง
7: ปีกว่าตีสปีครึ่ง
6: ค่ะ
7: หายไปไหมล่ะแล้วเวลาปีครึ่งที่เสียไปเนี่ยสมมติเราอาจจะได้บทดีๆแต่บทนั้นตกไปเป็นของคนอื่นซ
6: ึ
7: ่งมันมีหลายคนนะที่บทส้มหล่นแล้วดังระเบิดระเบ้อเลยอ่ะได้บอกไหม
6: ใช่
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียดายชีวิตที่กำลังรุ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโจลี่เนี่ยแหมไปกัมพูชามาเนาะตอนนั้นมีข่าวเยอะแยะเลยว่าโจลี่อ่ะชอบไปเอาของจากกัมพูชา มาให้แบรดพิตว่าคุณต้องเอาไปไว้ในบ้านนะ อันนี้เป็นของแบบนู่นนี่นั่นของที่ระลึกของฝากของอะไรเนาะเธอเชื่อเรื่องนี้มากนะเรื่องโชคลางของขลังเนี่ยเธอมาสักยันห้าแถวมาสักส
6: ือ
7: เ
6: ทีย
7: นมาผมที่ไทยแต่แปลกนะทำไมไม่ไปสักกัมพูชาล่ะถ้าคลั่งกัมพูชาขนาดนั้นน่ะ
6: เนาะมาจากของเรา
7: เออ ตอนนั้นอะจำได้เลยว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยค่อยๆแบบบ่นกับเพื่อน
6: ค่ะ
7: บ่นกับเพื่อนว่าอีกแล้วนะหนังจบคนไม่จบก็คือว่าบ่อยครั้งเนี่ยที่เธอเห็นโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้าถ้าไม่ที่บ้านก็โทรเข้ามือถือของสามีโทรเข้ามือถือแบทพิตเนี่ยเป็นร้อยๆสายนะเขาเธอใช้คำว่าร้อยๆสายมันดังไม่หยุดไงมันนิวแซนนะปวดประสาทนะปั่นนะปั่นปั่น
6: ใช่ใช่ก็เขาป่วยไงบอกแล้วผู้หญิงคนนี้เขาป่วยคนปกติใครเขาทำกันล่ะนางป่วย
7: ก็ไม่รู้แหละก็คือปั่นปั่นจนได้เรื่องอ่ะในที่สุด
6: เขาก็เลิก
7: สองคนเขาก็เลิกลากันแต่ตอนหลังที่เขาไปเจอกันเขาก็เจอกันด้วยดีเนาะคนยังเชียร์เลยว่าแบบให้รีเทิร์น
6: กลับมาดีไหมอะไรเงี้ย
7: แต่มีความรู้สึกว่าทั้งคู่เขาก็ไม่อยากจะรีเทิร์นแล้วถูกป่
6: ะ
7: ถ้ามันเป็นความทรงจำดีๆที่เหลืออยู่คนอยู่แบบนั้นเนาะไม่อยากกลับเลยถ้ากลับมาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้คราวนี้ไม่ต้องมองหน้ากันแล้วเนาะเขาก็เลยคิดแบบนั้นไงเขาก็เลยแบบแล้วพอมาอยู่กับโจลี่เนี่ย มันเหมือนชีวิตแบทพิตเนี่ยดิ่งนะดิ่ง
6: ใช่
7: คือข่าวที่ออกมาคือสิ่งที่แบทพิตทำหลังจากนั้นคือเครียดกินเหล้า
6: ใช่
7: เครียดกิน
6: เหล้า
7: คือไปเล่นหนังด้วยกันทำหนังด้วยกันมันก็แป๊กไงหนังที่ทำด้วยกัน
6: อ
7: ะมันแบบแล้วก็โจลี่เนี่ยคือพยายามคือตัวเองเนี่ยจริงๆตัวเองมีดีนะตัวเองเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอะไรที่แบบเป็นทูต UN เนาะทูตสันทวไมตรี UN เกี่ยวกับเด็ก
6: ทำไป
7: เกี่ยวกับอะไรเนี่ย
6: ไม่ได้ทำจากใจทำไปงั้น
7: มีข่าวว่าเธอเนี่ยคือแบรนด์พิชเชน
6: ใจรู้ดิ
7: น้องจอยใจเย็นนะจ๊ะ
6: กล้ามดาม
7: จิบน้ำจิบน้ำจิบน้ำคือแบทพิตเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทของจอร์จคูนี่เนาะโอเชียนอีเลฟเว่นที่เขาเล่นด้วยกัน มันเหมือนเพื่อนสนิทอะแบทพิตจูเลียโรเบิร์ตใช่ไหมแล้วก็มีจอร์จคูนี่อันนี้จอร์จคูนี่เขามีภรรยาเนาะอามาน
6: อ
7: ะอามานเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเก่งเขาเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนเหมือนกันอ้าวโจลี่ก็พยายามเคลื่อนไหวด้านนี้แต่เธอไม่ได้มีกฎหมายแบบไม่ได้เรียนรู้กฎหมายเป็นชิ้นเป็นอันถูกป่ะเธอแค่เป็นผู้สันทวไมตรีแต่อามานเนี่ยจบมาทางด้านนี้โดยตรงเป็นคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เคยไปที่โน่นคือชื่อเสียงไม่น้อยมันก็เหมือนแบบนางสิงสองตัว
6: ค่ะ
7: มันแบบมันคู่กันไม่ได้
6: อ
7: ่ะมันทำให้แบรดพิตกับครูนี่ถึงกับเหมือนเกือบตัดเพื่อนกันมาครั้งนึงแล้วอ่ะคือต้องอยู่ห่างๆกันเนี่ยทุกครั้งที่แบรดพิตไปปาร์ตี้กับครูนี่ไปเจอไปอะไรอย่างเงี้ยกลับมาต้องทะเลาะกับโจลี
6: ่
7: อันนั้นเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าเธออยู่กับโจลี่แล้วเธอต้องอยู่ในวงที่ฉันขีดเธอออกไปไหนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันไม่แบรดพิตขาดเพื่อนเนี่ยเขาจากคนที่มีเพื่อนฝูงเฮฮาเนาะเพื่อนในวงการเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาหายไปไงเพื่อนเขาหายไปเขาก็เลยเครียดเครียดก็กินเหล้าไงแล้วมันก็มีจุดพีก็คือว่าคือก่อนนั้นเนี่ยโจลี่ก็ขยันเอาเด็กเนี่ยมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเนาะ
6: เต็มเลยเนาะ
7: สามคนนอกจากแมสด็อกแล้วก็จะมีแบบยังมีเด็กจากเวียดนามมีเด็กจากเอธิโอเปียไม่นับรวมลูกของตัวเองเนาะใช่ไหมก็มีชิโลมีลูกแฝดเนาะสองคนลูกแฝดชายหญิงก็ปาก็ไป6คนแล้วแต่วิธีในการเลี้ยงดูของโจลี่บอกเลยมันพังเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองเนี่ยมาจากครอบครัวที่พังเหมือนกันพ่อแม่แยกทางกันเนาะพ่อเขาจอห์นวอลแต่ว่าการเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยประหลาดล้ำอ่ะวันหลังค่อยมาคุยนะเพราะว่าแม่บ้านก็บอกเหมือนกันว่าแล้วที่สำคัญคือพอจุดพีคมันอยู่ที่ว่า2คนเนี่ยมีการทะเลาะกันบนเครื่องบินก็แมดด็อกซ์เนี่ยแหละเป็นสาเหตุแหละแล้วโจลี่ก็อ้างว่าพิทเนี่ยไปลงไม้ลงมือกับแมดด็
6: อ
7: กซ์แต่การจากการตรวจสอบของ FBI หรืออะไรต่างๆเนี่ยพิทก็ไม่ได้ทำอะไรแมดด็อกซ์ไงแต่อาจจะมีการพูดแรงๆด้วยวาจาแต่ไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้ายแล้วข่าวก็เลยบอกว่าโจลี่นี่แหละพอรู้ว่าพิษทำร้ายแมดด็อกก็เลยแบบขาดผึ่งขอหย่าแต่จริงๆคนที่อยากหย่าเนี่ยคือแบทพิษหลังจากหย่ากันเนี่ยอ้าว คนที่อยากหย่าโจลี่บอกอยากหย่าแต่โจลี่เป็นฝ่ายยื้อมันทำให้กระบวนการทั้งการแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูกอะไรมันยืดเยื้อไงเป็นปีๆเลยจนกว่าจะหย่าสำเร็จเนี่ยแล้วโจลี่เนี่ยปั่นลูกหมดเลยนะลูกเกลียดพิษทุกคนเลยลูกทุกคนชิโลลูกสาวคนโตเนี่ยก็ตัดนามสกุลพิษออกไปแล้วแมดด็อกกว่าอายุ24ก็ตัดบ้างซึ่งแมดด็อกหรือแพ็กซ์เนี่ยที่เป็นเด็กเวียดนามเนี่ยคือยังไม่ได้บอกว่าจะตัดไม่ตัดนะที่รับมาเลี้ยงเนี่ยแต่แพ็กซ์เนี่ยก็ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปเขาเรียกอะไรอ่ะหัวล้างข้างแตกแขนหักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยการเลี้ยงลูกของเขาส่วนน็อกซ์เนี่ยน็อกซ์เนี่ยเด็กชายมาไทยนะมาเรียนมวยไทยไม่แน่ใจว่าต่อจากมวยไทยจะไปเรียน MBA อะไรพวกนี้ป่ะนะใช่ MMA ขอโทษ MMA มวยที่แบบสารพัดรูปแบบการต่อสู้ MBA นี่ไม่ได้ไม่ได้เรียน MMA เออส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็ไม่แน่ชัดว่าจะยังไงเพราะไม่ค่อยจะออกตัวกันสักเท่าไหร่เนาะอีกหลายๆคนเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบจากครอบครัวที่คิดว่าจะมีความสุขมันก็ไม่สุขไง
6: กรรมอ่ะ
7: เพราะว่าเรื่องแบบนี้แหละใช่ต่อมาตอนนี้พอเรื่องนี้เนี่ยมันดำเนินมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เลยวกกลับมาที่เรื่องของแมดด็อกส
6: ์
7: ว่าแมดด็อกส์เนี่ยจะยังไงเพราะว่าอายุ20กว่าแล้วเนาะเพราะว่าแมดด็อกส์เนี่ยไปเรียนที่เกาหลีนะไปเรียนที่มหาลัยในโซลคือตอนนั้นอาจจะแบบชอบเกาหลีหรือเปล่าแต่พอเรียนจบมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันไงเหมือนกับว่าแม่ทำหนังใช่ไหมก็ไปช่วยแม่ดูแลกำกับดูนี่นั่นแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่าเพราะทำงานกับแม่อะไม่ได้ไปทำงานด้วยตัวเองถูกป่ะส่วนเรื่องที่มีคนมาอ้างว่าเป็นแม่เนี่ยจะมาแบบขอเลี้ยงดูเนี่ยมันอยู่ที่เขาแล้วเพราะเขาโตแล้วไงจะยอมตรวจ DNA ไหมจะสนใจเรื่องนี้แค่ไหนประมาณนี้ใช่
6: อ
7: ัน
6: นี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะลงเอยกันแบบไหนอย่างไรนะก็ถึงข่าวงานเข้าเจโลเอ้ยไม่ใช่ถึงข่าวงานเข้าโจลี
7: ่โอ้โหอยากจะพูดถ้าพูดถึงเจโลนี่อยากบอกเลยนะว่าผู้หญิงอายุ50จะหุ่นแบบเสี้ยมากอ
6: ่
7: ะ
6: 55
7: ผู้หญิงอายุ55เออ
6: 55 56ประมาณนั้นแหละเขาก็ดูแลตัวเองเขาก็มีโค้ชมีอะไรพวกนี้แหละคอยดูแลเขา
7: แล้วหน้าเขาอ่ะหน้าเขาคงที่มากเลยเนาะสวยแบบสวย
6: แต่บางอย่าง
7: สวยพันปี
6: แต่บางอย่างเขาก็ใช้แอปนะพี
7: ่อ๋อ
6: มันก็แต่งหน้าไปอะไรไปบางทีมันก็มีคลับ
7: มีเกลาเล่นคอนเสิร์ตเออแต่เขาอาจจะแต่งหน้าช่วยก็ได้นะ
6: เพราะว่าตอนที่เขาไปงานคอนเสิร์ตของศิลปินคนไหนแล้วจำไม่ได้นะพี่จะบอกว่าเขาแบนไปหมดเลยนะเพราะเขาผอมแล้วเขาแบนไปหมดเลยเขาไม่มีหน้าอกไม่มีอะไรเหลือเลย
7: จริง
6: แต่พอเวลาเขาขึ้นคอนเสิร์ตของเขาเองมันมีมาเต็มมาตุ้มมาอะไรเงี้ยมัน
7: แล้วสะโพกแต่สะโพกเนี่ยสุดเสียงสังอยู่แล้วนะ
6: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันเคยมีถ่ายโฆษณาอะไรไม่รู้ซึ่งมันจะมีภาพจริงกับภาพรีทัชอะไรเงี้ยเออบางทีสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่มันเป็นมันก็มันคนละเรื่องกันเหมือนกันนะอะไรแบบ
7: ที่สร้างกับร่างที่เป็นใช่ไหมอ
6: ะไรแบบเนี้ยใช่ประมาณนี
7: ้ตอนนี้วกมาเรื่องของสาระกันบ้าง
6: ได้ค่ะ
7: เมื่อกี้ก็สาระนะแต่เป็นสาระแน่
6: อันนี้สาระจริงๆ
7: ตอนนี้เป็นสาระจริงๆก็คือเมื่อวันพืชมงคลที่ผ่านมาเนาะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ตอนนี้เนี่ยน้องจอยอยู่อเมริกาก็อยากเล่าไงบรรยากาศ
6: ได้ค่ะ
7: ว่
6: าพระครูเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าพระครูอะไร
7: อะไรบ้างใช่ไหม
6: ใช่
7: คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่พูดถึงพระครูนี่ก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคัน
6: แรกนาขวัญ
7: ของปีนี้ปรากฏว่าพระครูเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีได้ผ้ามา6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างออกผลไม่เต็มที
6: ่
7: ส่วนพระครูกินอะไรแน่นอนว่าปีนี้กินถั่วก็คือพยากรณ์ว่าพระอาหารทักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
6: ค่ะ
7: ถ้าเราแยกกินน้ำหรือหญ้าก็หมายถึงว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรท่านยาหารพระราหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ
6: ์
7: ก็คืออาหารอุดมสมบูรณ
6: ์
7: ถ้ากินเหล้าก็คือการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรือง
6: ค่ะ
7: ซึ่งหัวหลวงก็ถวายคำพยากรณ์เน
6: าะ
7: ก็ปีนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ตอนนี้เนี่ยสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเสี่ยงทายกันถึงพระโคก็ต้องบอกกันก่อนว่า
6: ค่ะ
7: เพราะว่ามันเป็นพิธีแบบพราหมณ์ไงเพราะฉะนั้นพราหมณ์ก็ต้องอินเดียก็ต้องมีวัวเนาะก็เขาบอกว่าวัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในสังคมอินเดียเลย
6: ใช่คร
7: ับใช่หลายรัฐในอินเดียเนี่ยออกกฎหมายเลยนะว่าห้ามฆ่าห้ามกินหรือแม้กระทั่งจะห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จากหนังวัวเช่นรัฐชราชเนี่ยเขาห้ามเลยนะห้ามเด็ดขาดเลยนะไปเที่ยวรัดเขาใส่รองเท้าหนังวัวไปนะไม่ได้นะรวมทั้งวัวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ทรงอิทธิพลในด้านศาสนาก็คือก็จะเห็นนะเนาะก็อย่างที่บอกพิธีกรรมของพราหมณ์ฮินดูก็ต้องมีวัวเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราย้อนไปดูว่าทำไมเขาถึงใช้วัวกันล่ะเขาบอกว่าปรากฏขึ้นในวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนู้นย้อนกลับไปเนี่ย 2,500 ถึง 5,000 ปีที่ผ่านมาแล้วคือวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยถือว่าเจริญขึ้นอย่างมากแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เขาเรียกอะไรปักอาณาเขตเนาะเพราะฉะนั้นใน 2,500 ถึง 5,000 ปีในลุ่มแม่น้ำสนธิเนี่ยตอนนั้นน่ะคืออยู่ที่ปากีสถานนะแต่ปัจจุบันเนี่ยดินแดนปากีสถานเนี่ยเขาไม่ได้นับถือฮินดูหรือพราหมณ์เนี่ยเขานับถืออิสลามเนาะ
6: ค่ะ
7: ผมบอกว่าอันนี้หมายถึงอดีตตอนนี้คือพอมันเริ่มขึ้นในดินแดนปากีสถานในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เลื่อยลงมาถึงดินแดนอินเดียทางฝั่งตะวันตกเนี่ย
6: ค่ะ
7: มันก็จะมีเมืองโบราณต่างๆในวัฒนธรรมแห่งนี้เนาะก็ตอนนั้นก็มีวัตถุโบราณแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาชนะดินเผาเขียนสีเครื่องมือกระดูกขนาดเล็กประติมากรรมดินเผารูปผู้หญิงรูปแก่อะไรต่างๆเนี่ยก็ตกทอดมาก็แสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นเคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองเนา
6: ะ
7: แล้วก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นที่ชัดเจนโดดเด่นมากคือตราประทับดินเผาที่บรรจุในรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์คนตัวอักษรซึ่งรวมถึงวัวเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญคือวัวมักจะถูกสลักในลักษณะที่ได้รับการบูชาก็หมายถึงมีการตั้งแท่นบูชาไฟกระถางกำยานหรือบางครั้งมีถาดบรรจุอาหารก็เอาตั้งไว้ที่หน้าวัวนี่แหละทำให้ตราประทับเหล่านี้เนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่หมายถึงการบูชาวัวที่เก่าแก่ที่สุดในวัฒนธรรมอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบูชากันมานานแล้วไม่ได้ว่าเพิ่งจะมาใช่ไหม
6: ค
7: ่ะตอนที่อารยันซึ่งเป็นพวกชนเล่ร่อนจากเอเชียกลางเนี่ยอพยพเข้าสู่พื้นที่อนุทวีปเนี่ยวัวก็ตามทางมาด้วยคือ สมัยนั้นก็ต้องเอาวัวไปด้วยอะน
6: ะ
7: ก็เลยกลายเป็นว่าวัวเนี่ยไปอยู่ในคัมภีร์พระเวทหลายบทด้วยกันเลยอะไรทำนองนี้นะแล้วเขาก็เปรียบเสมือนว่าวัวเนี่ยเป็นลูกที่อุดมสมบูรณ์ เพราะว่าเป็นสัตว์ที่ทำไงให้น
6: ม
7: เนยชีสแล้วก็ให้เนื้อไงวัวนี่กินได้ทุกตัวถูกป่ะหมายถึงอะหมายถึงว่าแบบโดยภาพรวมอะเนื้อเช่นเนื้อก็กินได้นมก็กินได้เอาไปทำเนยก็ได
6: ้
7: ที่สำคัญเขาเปรียบว่าวัวนั้นแบกรับพื้นที่ว่างระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าฝนตกออกมาก็เหมือนน้ำนมความชุ่มชื้นแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นมุมมองของวัวในวัฒนธรรมพระเวทในอินเดียเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าสังคมดั้งเดิมของชาวอารยันเนี่ยไม่ได้ห้ามการกินวัวแม้จะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นการฆ่าวัวบริโภคจึงเป็นเรื่องปกติเพราะเขาบอกแล้วไงวัวกินได้ใช่ไหมให้ทั้งนมให้ทั้งเนื้อใช่ไหม
6: ค่ะ
7: ก่อนที่แบบค่อนข้างจะมาแบบแปรเปลี่ยนไปในยุคที่สมัยปัจจุบันที่บอกว่ามีบางที่เนี่ยที่เขาห้ามกินแล้วไม่ให้กินเนื้อวัวอะไรต่างๆเนาะ
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวก็เลยมามีบทบาทตอนที่ในยุคของการที่ใช้พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีเพราะฉะนั้นวัวเนี่ยก็คือใช้บูชาเทพเจ้าได้และตอนนั้นเนี่ยก็ยังบริโภคได้แต่ปัจจุบันเนี่ยบทบาทแบบนี้มันเริ่มหายลงไปไงเขาก็บอกว่าเหลือเพียงบทบาททางศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าวัวเนี่ยที่จริงแล้วก็เป็นสัตว์พาหนะของพระศิวะเหมือนกันเป็นเทพบุตรนนท์ที่แปลงกายมาเป็นสัตว์ที่พระกฤษณะรักแล้วก็ให้ฉายาว่าโควินทะหรือผู้ประทานความสุขแก่วัวทั้งปวงเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นพอเป็นเทพซะแล้วเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วไงเพราะฉะนั้นกินไม่ได้นะตอนหลังเนี่ยทั้งที่วัวเนี่ยมีปัจจัยที่แบบ ได้ทั้งหมดเลยเนาะที่ทั้งเนื้อทั้งนมเนี่ยเอาไปกินได้แต่ตอนหลังเนี่ยไม่ได้ตอนนี้มาถึงพิธีแรกนาขวัญเนี่ยก็กลายเป็นว่าวัวเนี่ยขึ้นสู่สถานะศักดิ์สิทธิ์ไปเลย
6: ค่ะ
7: คือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนั่งคันแรกนาขวัญเนี่ยเป็นพระราชพิธี2พิธีที่กระทำร่วมกันก็คือ1พระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีนำขวัญเมล็ดพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเผือกและมันก็เพื่อมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยปราศจากโรคภัยให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามแข็งแรงและ2คือพระราชพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอนุสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาเพราะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระราชพิธีนี้นะน่าจะมาจากการจำลองการไถพรวนของพระชนกพระราชบิดาของนางสีดารู้จักไหมจ๊ะสีดาเทวีเรื่องรามเกียรติ
6: ์จำได
7: ้ซึ่งเป็นพระชายาของพระราม เขาอ้างนะเขาอ้างเรื่องราวเล่าขานกันว่าในมันมีบทความนะในวาลมิกีรามายณะผ่านกันว่าระหว่างพระชนกทรงไถพรวนสนามนะเพื่อทำให้พื้นดินบริสุทธิ์เตรียมพร้อมสำหรับการตั้งยันยัดยะสาราเพื่อทำให้พื้นดินบริสุทธิ
6: ์
7: เตรียมพร้อมสำหรับการตั้งอันนี้น
6: ะ
7: ก็มีสตรีนางหนึ่งปรากฏขึ้นนามว่าสีดาแต่ในรามเกียรติ์เนี่ยอธิบายว่าการไถพรวนของพระชนกนั้นเพื่อตามหานางสีดาที่ฝังอยู่ใต้ดินอันนี้ไม่เหมือนกันละ
6: อันนี้
7: คือปรัมปาราที่เล่าสืบกันมาว่าอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามีนางสีดาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนาะอันนี้เป็นความรู้ใหม
6: ่เน
7: า
6: ะ
7: การไถพรวนมีสีดาปรากฏขึ้นแต่รามเกียรติ์ของไทยที่เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1บอกว่าการไถพรวนนั้นเพื่ออำหานางสีดาแต่ใดๆคือการไถพรวนก็คือการเริ่มต้นของฤดูทำนาเนาะฤดูแบบหว่านพืชพรวนดินอะไรทำนองนี
6: ้
7: เพื่อความสมบูรณ์
6: ใช่ความสมบูรณ์การปลูก
7: ได้พิธีก็ต้องจับติดแหละมีพักโปมาเสียงไทยมีนู่นมีนั่นดีนะพูดถึงอ่ะประเพณีไทยวัฒนธรรมเนี่ยต้องมีสตอรี่เนาะบอกเล่าเรื่องราวเนาะใช่ไหม
6: ชอบนะเด็กรุ่นใหม่ก็คงพอจะได้รู้บ้างอ่ะแหละจะได้ไม่แบบหายไปเลยทุกอย่างถูกไหมอย่างน้อยเขาได้เห็นบ้างประมาณนั้นนั้นนะคะเวลาเหลืออีกนิดหน่อยเลยประมาณ2นาทีกว่าๆก็คงจะไม่มี
7: เรื่องอ
6: ะไ
7: รมาก
6: จ้ะ
7: เวลาของเราเนี่ยก็ในการของเราเนี่ยมันจะประมาณ 3-4 โมงเนาะ3โมงถึง4โมงเย็นนะ
6: ใช่ค่ะ
7: ก็เป็นช่วงเย็นๆที่แบบคุณผู้ฟังกำลังแบบ
6: ง่วง
7: พักผ่อนหย่อนใจเนาะ
6: กันละง่วง
7: วิ่งง่วงแล้วเหรอสามสี่โมงเนี่ยบางคนยังขับรถกลับบ้านอยู่เลย
6: ก็ราชการเขาเลิกงานกันกี่โมงล่ะบ้านเราสี่โมงเย็นไหม
7: ไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานราชการ
6: ก็เอกชนก็ห้าโมงหกโมงบางที่หกโมงบางที่ห้าโมงแล้วแต่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่ายสามเนี่ยก็บางคนก็อาจจะแบบหลังจากกินข้าวมาแล้วกินชากินนู่นกินนี่กินนั่นก็อาจจะง่วงหาวนอน
7: แต่จริงถ้านอนเร็วมันเดี๋ยวมันจะตื่นดึกนะหรือว่าจะตื่นดึกเพื่อดูซีรีส์
6: ไม่ใช่ก็แบบมันก็อาจจะง่วงกันได้พอที่มาฟังรายการเราก็ตื่นเลยไงหรือไม่ก็หลับไปเลย
7: อาจจะมีนะลองถามดูก็ได้นะว่าฟังรายการเราเนี่ยยังไงบางคนก็อาจจะฟังเพื่อให้หลับไงขอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสว
6: ั
7: สด
6: ี
7: น้องจองไปแล้วกล่อมนอนกล่อมนอนไม่ต้องพึ่งยานะรายการเรา
6: ใช่ไหม
7: มีประโยชน์ไม่ต้องพึ่งยา
6: ใครจะหัวเราะก็หัวเราะไปใครจะหลับก็หลับไปนะฮะอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะเรื่องราวมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้อัปเดตกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเลยกลางปีไปเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยบอกคุณผู้ฟังก็แล้วกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างกับรายการของเราอะไรนะคะอาจจะเจอเราสองคนบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นอาจจะเจอกันคุณหนูนาเยอะขึ้นอะไรแบบนี
7: ้คุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะจะบอกทำไมเนี่ยสบายใจแล้วอยากทำอะไรก็ทำ
6: อะไรแบบนี้นะคะ
7: ใช่ไหม
6: เวลาก็คงจะหมดเวลาแล้วล่ะ นะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเจอเลยเวลามากไปนะคะก็เป็นว่าพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการเราเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมแต่ว่าเราสองคนนี้ก็กลับมาอีกทีนึงก็คือวันพุธหน้านะคะ
7: 27พฤษภาคมนู่น
6: ก็ประมาณใกล้จะสิ้นเดือนละเวลาผ่านไปเร็วเห็นไหมแป๊บเดียวก็จะมิถุนาละเวลาปีนี้เร็วมากค่ะปุ๊บเป็ดเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นไปเร็วมากอ่ะเราสองคนลาไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาเจอกันวันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
1: Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญาธรอุเทนพันธ์และปิยรมทรัพย์สุวรรณ
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
11: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลธนพรหมมารายงาน
1: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่าง างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
13: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz ครับ Quality News Station นะครับทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นโดยประมาณครับแน่นอนครับรายการของเรานะครับในแต่ละสัปดาห์ครับเราจะเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่เป็นแบบอย่างบุคคลที่ได้รับการยอมรับครับจากสังคมนะครับทุกวงการนะครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับสาวสวยนะครับคนงามนะครับระดับประเทศนะครับเวทีอันดับหนึ่งนะครับของสาว transgender ครับอย่างเวทีมิสทิฟฟานี่นะครับนั่นคือน้องบุ๊กนั่นเองครับน้องบุ๊กธีรชยานะครับพิมพ์กิติเดชครับมิสทิฟฟานี่ปี2026สวัสดีครับน้องบุ๊ก
3: สวัสดีค่ะบุ๊กฤ
2: เป็
3: ษ
2: นเท
3: ย
2: ศ
3: าก
2: าล
3: ค
2: น
3: ่
2: ้
3: ะ
2: องบุ๊ก
3: กันอีกแล้วค่ะ
2: เป็นวันที่สามแล้วน้องบุ๊กครับหลังจากมงลงเนาะ
3: ค่ะ
2: ชีวิตเปลี่ยนไปมากไหมครับ
3: โอ้จริงๆก็
2: จัดการชีวิตยังไง
3: จริงๆก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกันตั้งแต่วันคืนแรกเลยเพราะว่าคิวงานแน่นมากๆนะคะที่ได้จากทิฟฟานี่แล้วก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตของบุ๊กที่เปลี่ยนไปเลยก็คือชีวิตที่รู้สึกมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันจนสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่บุ๊กอะตามหามาตลอดชีวิต
2: กาด
3: ม
2: อกจัน
3: าก
2: ไว้เลยนะครับเราต้องมีความสุขกับความฝันของเราก
3: ๆ
2: าดอกจันไหมความคมจากโน้ตบุ๊กนะครับ
3: ใช่
2: ต่อครับ
3: ใช่ค่ะก็มีความสุขมากๆตั้งแต่ค่ำคืนแรกจนวันนี้หรือจริงๆแล้วมีหลายช่วงเวลามากๆที่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เป็นมิสทิฟฟานี่แล้วอะหลังจากที่เราพยายามมาหลายปี8 ปีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มันเติมเต็มในการใช้ชีวิตแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้มากกว่า
2: แล้วพูดถึงว่าการเป็นมิสทิฟฟานี่เนี่ยมือบาง
3: ค
2: ค
3: ่ะ
2: นก็จะมองว่าเดี๋ยวก็จะได้ไปเป็นนางโชว์ของมิสทิฟฟานี่ได้ทำงานทิฟฟา
3: ค
2: นี
3: ่
2: ่
3: ะ
2: จริงๆแล้วงานทิฟฟานี่มีเยอะมากกว่านางโชว์อีกใช่ไหมครับ
3: ม
2: นั
3: ี
2: กแ
3: เ
2: ส
3: ยอ
2: ด
3: ะ
2: ง
3: ม
2: หรือ
3: าน
2: ัก กแสดงเนาะ
3: ใช่ค่ะนักแสดงค่ะก็เยอะจริงๆมีเยอะมากแล้วก็ปัจจุบันน่ะไม่ได้แบบฟิกหรือมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวว่าเป็นมิสทิฟฟานี่เราต้องไปเป็นนางโชว์ไม่ได้มีแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างบุ๊กเองเนี่ยเป็นนักเขียนเป็นมิสทิฟฟานี่มาก็ยังเขียนงานอยู่ก็ยังเขียนนิตยสารให้เขียนบทความให้กับนิตยสารหลายที่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่
2: ณ
3: ม
2: ต
3: เต
2: อน
3: ิน
2: ี
3: ม
2: ้บ
3: ท
2: อ
3: ี
2: ก
3: ่
2: ได้
3: เพ
2: ไห
3: ิ
2: ม
3: ่ม
2: ว่า
3: ไปค่ะ
2: แฟนๆติดตามได้ทางไหนบ้าง
3: จริงๆของบุ๊กเนี่ยค่ะก็หลักๆที่จะเขียนนะตอนนี้นะคะก็จะมีทางนิตยสาร GQ Thailand ค่ะเป็นทางออนไลน์
2: อ๋อ
3: นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็
2: ไปเสิร์ชได้เลยนะครับนิตยสา
3: ใ
2: ร
3: ช่ค่ะ
2: GQ Thailand
3: GQ
2: คอ
3: Thailand
2: ล
3: น
2: ั
3: ะค
2: มน์
3: ะ
2: อะ
3: แล
2: ไ
3: ้
2: ร
3: วก
2: อ
3: ็
2: ่ะ
3: จริงๆเป็นคอลัมน์ภาพรวมเลยค่ะจริงๆจะมีทั้งกรูมมิ่งก็คือเป็นในแง่ของการดูแลตัวเองแต่ว่านิตยสาร GQ เนี่ยจะเป็นนิตยสารผู้ชายนะคะก็จะมีทั้งเรื่องกรูมมิ่งดูแลตัวเองนะคะหรือว่าเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องของ culture ก็คือเรื่องแบบวัฒนธรรมต่างๆอะไรเหตุการณ์โลกที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเขียนในนิตยสาร Vogue ประเทศไทยเป็นบางคอลัมน์บางเดือนนะคะอย่างเดือน
2: ก็ยังไม่อยากขาดนี่
3: ยังไม่ได้หาค่ะก็อย่างเดือนนี้เดือนพฤษภาเนี่ยค่ะก็ยังมีเขียนในเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีเขียนเป็นคอลัมน์ Beauty Trend ค่ะก็ยังเขียนเรื่องของความงามอยู่
2: ก็ไปติดตามกันได้นะครับในเว็บไซต์เนาะ GQ Thailand Vogue
3: ใช่ค่ะ
2: Thailand แล้วมี
3: Vogue ใช่ค่ะ
2: แล้วมีเป
3: ข
2: ิด
3: อง
2: เพจเปิดอะไรส่วนตัวไหมฮะ
3: ก็จะมีจริงๆก็ใช้เพจของบุ๊กเองเลยค่ะชื่อบุ๊กธีรชยา
2: ภาษาไทยภาษาอังกฤษครับ
3: ภาษาอังกฤษค่ะเป็นบุ๊กแบบบุ๊กหนังสือแล้วก็ธีรชยาเป็นชื่อจริงของบุ๊กเลยค่ะจริงๆก็จะ
2: สะกดให้นิดนึงครับธีรชย
3: เ
2: า
3: ป
2: เ
3: ็
2: ผื่
3: น
2: อแฟน
3: ทีนะคะตัวทีไทยแลนด์ตัวเอชฮ่องกงแล้วก็ตัวอีอังกฤษ2 ตัวค่ะแล้วก็ตัว R แล้วก็ตัว A นะคะแล้วก็ชยาเป็น CHAYA ค่ะธีรชยาเ
2: น
3: ป็
2: ี
3: น
2: ่
3: ช
2: แหล
3: ื่
2: ะ
3: อจ
2: คร ริ ับ
3: งของบุ๊กเลย
2: นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเตรียมไปลุยกับคลังความรู้ได้เลยนะครับของน้องบุ๊กนะครับ
3: ใ
2: เ
3: ช
2: ชื่
3: ่
2: อว่
3: ค
2: า
3: ่ะ
2: เปิดโลกของน้องบุ๊กนี่คงโอ้โหอักษรนี่น่าจะเป็นล้านล้านตัวนะความรู้ต่างๆนะครับแต่น้องบุ๊กว่าน้องบุ๊ก หาข้อมูลวิธีการหาข้อมูลยังไงว่าอันเนี้ยเอาวันนี้ฉันจะเขียนเรื่องนี้ลงใน GQ Thailand ฉันจะเขียนเรื่องนี้ในโวกจะเขียนเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมีวิธีหาข้อมูลยังไงอะแหล่งข่
3: จ
2: าว
3: ริ
2: ซ
3: ง
2: อส
3: ๆส่วนใหญ่นะคะก็จะดูจากเทรนด์โลกบุกก็จะไปดูจากทางฝั่งของอย่าง Vogue ของ Vogue US อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่อัปเดตเทรนด์โลกอีกแหล่งหนึ่งที่ดีมากๆเหมือนกันเพราะว่าเราบางเทรนด์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะก็มาจากต่างประเทศก่อนซึ่งไม่ได้มีแค่ US แต่มีทั้งเป็นฮ่องกงจีนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดูภาพรวมเลยเราต้องดูว่าโลกตอนนี้แต่ละประเทศมีเทรนด์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาเป็นประเทศไทยยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ดูก่อนดูข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดูในแง่ของข้อมูลในประเทศไทยว่าจริงๆแล้วเรามีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังค่ะแล้วก็คาดการณ์แล้วก็ใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปในหัวข้อหรือประเด็นนี้ค่ะ
2: อย่างที่มีการวิจัยกันว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยถ้า
3: ค
2: เ
3: ่
2: ป
3: ะ
2: ็นน้องน้องบุ๊กอาจจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาหรือใครก็ตามที่เป็นแรงบันดาลใจด้านการศึกษาน้องบุ๊กจะมีวิธียังไงให้คนไทยหันมาสนใจในการอ่านมากขึ้นครับ
3: จริงๆบุ๊กส่วนตัวบุ๊กอะนะเวลาเนี้ยก็รู้สึกว่าคนไทยอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะลดน้อยลงอะคือแง่ของสมาธิมากกว่าบุ๊กรู้สึกว่าเราในฐานะอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเราจะให้คําแนะนํากับน้องๆอะเริ่มจากน้องๆก่อนก็ได้เริ่มจากเด็กๆรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าให้ลองเพิ่มเวลากับหนังสือกับบทความกับอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์แบบพวกแอปพลิเคชันโซเชียลอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วบุ๊กเชื่อว่ามันจะทำให้เราฝึกการมีสมาธิฝึกการอ่านและมากไปกว่านั้นน่ะมันจะฝึกให้เรามีมุมมองอะไรใหม่ๆผ่านตัวอักษรผ่านคำพูดผ่านข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเอามาปรับใช้กับตัวเองได้เหมือนกันนะคะก็คือลดเวลาการใช้ตัวเองการเอาตัวเองอยู่กับโลกโซเชียลมาอยู่กับหนังสืออยู่กับบทความอยู่กับบทวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นนะคะ
2: งั้นลองบุ๊กใช้เวลาช่วงไหนเขียนหนังสือล่ะเป็นกลางวันกลางคืนหรือตรงไหน
3: อ๋อของบุ๊กก็จะมีทั้ง
2: เช
3: กล
2: ้
3: า
2: าง
3: วันแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะแต่ก็จะไม่ดึกมากค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองอันบางทีอาจจะไปที่ร้านคาเฟ่บ้างหรือห้องสมุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นที่ที่เงียบแล้วก็สามารถอยู่กับตัวเองได้
2: คุณแต่พี่พ่อไม่ค่อยได้ยินนางงามท่านใดพูดถึงห้องสมุดนะครับแต่ถ้าถามว่าห้องสมุดที่น้องบุ๊กไปนี่ไปที่ไหนบ้างอ่ะ
3: จริงๆหลักๆตอนนี้มีห้องสมุดแห่งชาติห
2: อ
3: ้องสมุ
2: ย
3: ดแห่งชาติ
2: เหรอ
3: ใช่ค่ะแต่ว่านานๆมากนะคะนานๆไปทีจริงๆ
2: มองยังไงอ่ะกับบางคนบอกว่าเนี่ยไปห้องหอสมุดแห่งชาติแล้วดูแบบเชยหรือว่าอะไรเงี้ยดูแบบเหมือนคุณป้าอะไรเงี้ยคุณลุงอะไรเงี้ย
3: บุ๊กก็แอบรู้สึกว่ามันไม่ได้ป้าขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บุ๊กไปเนี่ยก็เห็นน้องๆหลายๆคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในห้องสมุดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าห้องสมุดเราไม่ได้แค่ต้องไปอ่านหนังสือเราสามารถเอางานไปนั่งทําก็ได้ไปนั่งหาหนังสือใหม่ๆห้องสมุดไม่ได้มีแค่หนังสือเลขวิทยาศาสตร์หรือว่าการเรียนสายเนี่ยก็จะมีทั้งหนังสือเชิงจิตวิทยาบางที่มีหนังสือการ์ตูนให้อ่านอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะพี่บ๊อบยังไม่ได้ในสารบบพวกไม่ได้ยินคำว่าห้องสมุดมานานมากเล
3: ห
2: ย
3: ้อ
2: น
3: ง
2: ะ
3: สมุดใช่ไหมคะ
2: จากโซเชียลมีเดียมันมานะ
3: คือบุ๊กไปเซิร์ชเอาแบบพวกสถานที่นั่งทำงานเป็น co-working space แล้วส่วนใหญ่ของห้องสมุดยุคนี้ค่ะก็จะปรับตัวเองให้เป็นแบบเปิดให้อ่านหนังสือด้วยเข้านั่งทำงานด้วยอย่างหอสมุดเมืองกรุงเทพตรงที่อยู่ตรงราชดำเนินนะคะอันนั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจใช่ค่ะ
2: พูดถึงว่านางงามกับกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมด้าน CSR หรือสังคมอะไรพวกเนี้ยมีคนมักจะมองว่าคืออะไรเรื่องเพิ่งเริ่มต้นในช่วงประกวดเลยทำไมไม่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนประกวดอะไรเงี้ย
3: บุ๊กเข้
2: ต
3: าร ใจ
2: ง
3: น
2: น
3: ะ
2: ี
3: ค
2: ้
3: ะ
2: น้องบุ๊กรู้สึกไงบ้างมันเหมือนสร้างภาพหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
3: แล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าการทําเพื่อสังคมอ่ะจริงๆเราสามารถทําได้เลยแหละโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะหรืออะไรเยอะแต่ว่าในแง่ของเขาเรียกว่ารูปแบบของการทําเพื่อคนอื่นของบางคนมันอาจจะแตกต่างกันบางคนต้องใช้เวลาบางคนจะต้องใช้ทรัพยากรด้านเงินซึ่ง ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาเยอะหรือไม่ใช่ทุกคนที่จะมีต้นทุนมากพออย่างเช่นปุ๊กเห็นเพื่อนๆบางคนทํางานประจำนี่ค่ะก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาเข้าไปตามองค์กรหรือสถาบันแบบนี้หรือว่าช่องทางการติดต่ออะไรเงี้ยค่ะคนคนเดียวไม่สามารถทําได้ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้จริงๆอ่ะก็คือเริ่มจากตัวเราเองก่อนแล้วปุ๊กรู้สึกว่ามันไม่ผิดนะคะที่นางงามบางคนจะมาเริ่มตอนประกวดซึ่งมันดีซะด้วยซ้ำที่คนคนหนึ่งตัดสินใจทำอะไรเพื่อคนอื่นแบบนี้มากกว่าค่ะ
2: คือคนเราต้องมี mindset ที่ดีเนาะ
3: ใช่ค่ะเหมือนถ้าเราเห็นคนอื่นตั้งใจที่จะทำเพื่อคนอื่นนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะภาคภูมิใจว่าเอ้ยคนคนนี้กำลังเริ่มทำอะไรบางอย่างที่ดีให้กับสังคมนะแล้วเราสามารถทำอะไรให้กับสังคมหรือว่าช่วยสนับสนุนอะไรเขาได้บ้างไหมแทนที่เราจะไปตั้งคำตั้งแง่หรือว่ามองแบบจะผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองเปลี่ยนมุมมองตัวเราเองด้วยมันก็จะทำให้วงการนางงามมันเริ่มปรับเปลี่ยนไปเรื่อย
2: เริ่มดีกว่าไม่เริ่ม
3: ๆใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลย
2: แล้วตั้งแต่หลังประกวดมาเนี่ยตั้งแต่กันมีนาเมษาพฤษภาก็เก
3: ใช
2: ือ
3: ่
2: บ3 เดือนแล้วเนาะ
3: ค่ะ
2: เกือบแต่เกือบไตรมาสแรกถ้าเป็นธุรกิ
3: ไ
2: จ
3: ตรมาสแรกใช่
2: 3 เดือนนี้รู้สึกว่าตัวเองได้ทำอะไร
3: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าอะไรได้อย่างที่ดั่งใจตัวเองแล้วได้อย่างที่คาดหวังไว้หรือยังอ่ะ
3: โอ้จริงๆเยอะมากมากมากแล้วค่ะจริงๆตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยนอกจากการออกสื่อไปแบบพบสื่อแนะนําตัวเองแนะนําตําแหน่งเนี่ยเรายังเป็นเสียงหนึ่งของสังคมที่ทําให้ได้เข้าใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของ transgender ซึ่งเราก็ร่วมกับหลายองค์กรมากอย่างล่าสุดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็จะมีคณะอักษรศาสตร์ของจุฬาเนี่ยเขามีการเสวนาในแง่ของสิทธิของ transgender ทั้งเรื่องคำนำหน้าทั้งเรื่องสิทธิการเทคฮอร์โมนรับฮอร์โมนอะไรเงี้ยซึ่งบุ๊กเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่ร่วมพูดคุยกับทั้งสสหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานเน
2: โอ
3: ี่ย
2: ้
3: ค่ะ
2: ชนะ
3: ซึ่
2: เ
3: ง
2: ล
3: ก
2: ิ
3: ็
2: ศ
3: รู้
2: เ
3: ส
2: ล
3: ึก
2: ย
3: ว่าเราอ่ะเป็นเกียรติมากๆแล้วรู้สึกว่าฝันหนึ่งของเรามันเป็นจริงแล้วเราก็ได้ทำอีกหนึ่งสเต็ปที่ร่วมกับองค์กรใหญ่หรือกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญจริงๆแล้วโดยเฉพาะกับเรื่องของสุขภาพจิตนะคะบุ๊กเองอ่ะก็คุยกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์เรื่อยๆในแง่ของการช่วยประชาสัมพันธ์ในแง่ของกิจกรรมทางสถาบันมาโดยตลอดแล้วก็อย่างวันศุกร์นี้ค่ะบุ๊กก็จะไปเป็นวิทยากรของกรมสุขภาพจิตที่เขาจะจัดกิจกรรมใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปีนี้เลยค่ะก็จะเป็นกิจกรรม Mind Day ก็คือทางกรมสุขภาพจิตเขาตั้งใจที่จะสร้างวันสําคัญด้านสุขภาพจิตขึ้นมาแล้วในวันศุกร์นี้ค่ะวันที่15เนี่ยก็เป็นวันของกิจกรรมที่รวมเรียกว่าบุคคลที่มีความสําคัญหรือมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตมาให้คําแนะนํามาเป็นวิทยากรเป็นเซสชันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะแล้วก็มีท่านนายกมาร่วมเปิดวิธีด้วยเนี่ย
2: โ
3: ค
2: อ
3: ่ะ
2: ้
3: ก็
2: นา
3: เป็
2: ย
3: น
2: ก
3: อ
2: ร
3: ี
2: ักฐ
3: หน
2: ม
3: ึ่
2: น
3: ง
2: ต
3: ส
2: รี
3: เต็
2: ใช่
3: ป
2: ไหม
3: เป็น
2: โอ
3: เป็
2: เค
3: นใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งก้าวสําคัญในแคมเปญของบุกที่บุกทำเหมือนกันเนี่ยค่ะ
2: เตรียมตัวยังไงบ้างวันนั้น
3: โอ้จริงๆก็
2: คิดว่าจะเตรียมตัวอะไรไปมอบความรู้ให้กับ
3: จ
2: ค
3: ริน ง
2: ที่อยู่ใน
3: ๆก
2: ง
3: ็
2: าน
3: เน้นเอาเรื่องของประสบการณ์ตัวเอง
2: โอ้ดีนะประส
3: ที
2: บ
3: ่
2: ก
3: ม
2: า
3: ี
2: รณ
3: ค
2: ์
3: ุ
2: ต
3: ณ
2: ร
3: ค
2: ง
3: ่า
2: เนาะ
3: ประสบการ
2: เ
3: ณ
2: หมื
3: ์
2: อน
3: ต
2: ม
3: รง
2: หาว
3: ค
2: ิ
3: ่ะ
2: ทยาลัยต่างๆเวลาเขาโฆษณาเขาจะบอกว่าอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ตรงเรียนกับผู้มีประสบการณ์ตรงอะไรเงี้ย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าบุ๊มองว่าทฤษฎีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหาอ่านได้ในหนังสือแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน
2: โอ้
3: แล้วบุ๊กเชื่อว
2: ซ
3: ่า
2: คำนี้ซื้อ
3: ประสบการณ์
2: คม
3: แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบนเวทีอ่ะสมมติว่าอย่างบุ๊กเนี่ยก็จะมีวิทยากรประมาณ3 คน4 คนค่ะเราก็จะได้บทเรียนในการใช้ชีวิตหรือแนวทางในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปคนฟังก็จะได้แรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆเยอะมากๆเนี่ยค่ะ
2: แล้วถ้าพี่บ๊อบมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับต้องเชิญวิทยากรไปพูดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรื่องด้านสุขภาพจิตด้านแร
3: ได
2: ง
3: ้
2: บันดา
3: เล
2: ล
3: ย
2: ใจ
3: ค่ะ
2: เนี่ย
3: ยินดี
2: รับร
3: ม
2: อง
3: าก
2: จะต้องหนึ่งที่จะต้องเป็นน้องบุ๊ก
3: ๆ
2: แ
3: ข
2: น่
3: อง
2: น
3: บุ
2: อ
3: ๊ก
2: น
3: ยินดีมากๆเล
2: ทุ
3: ย
2: ก
3: ค่
2: ฟ
3: ะ
2: ังพี่บ๊อบก็ฟังเพลินนะเหมือนพี่บ๊อบนั่งฟังวิทยากรที่แบบพูดแล้วแบบไม่น่าเบื่อมีความหลา
3: ข
2: ก
3: อบ
2: หลา
3: ค
2: ย
3: ุณ
2: ใน
3: ค่
2: ช
3: ะ
2: ีวิตมีมิติต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะก็มองว่าชีวิตหนึ่งก็ทำให้เยอะที่สุดดีกว่าเราจะได้ไม่เสียดายนะคะ
2: ถ้าถามว่าเอาสมมุติเฉยๆนะว่าอีกส
3: ค
2: อ
3: ่
2: ง
3: ะ
2: วันน้องบุ๊กให้น้องบุ๊กไปพูดหนึ่งเรื่อง กับ
3: อื
2: บุค
3: ม
2: คลกับคนทั่วไปเนี่ยในงานทั้งงานหนึ่งอ่ะงาน
3: ค
2: แต
3: ่
2: ่
3: ะ
2: ละโจนเนี่ยน้องบุ๊กจะเล
3: โ
2: ื
3: ออ
2: ก
3: ้
2: หัวข้ออะไรไปพูดเพรา
3: ว
2: ะอะ
3: ้
2: ไ
3: าร ว
2: นี่เหมือน
3: หั
2: ท
3: ว
2: ักค
3: ข
2: ำ
3: ้
2: ถ
3: อ
2: ามของมิทิฟฟ
3: เ
2: า
3: หม
2: น
3: ื
2: ี
3: อ
2: ่
3: น
2: ย
3: ต
2: ั
3: ้
2: ง
3: อ
2: ไ
3: ง
2: งไม่รู้
3: สำหรับบุ๊กนะคะก็คงจะเป็นหัวข้อในแง่ของการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง
2: อ
3: เพ
2: ื
3: ราะบุ๊ก
2: ม
3: รู้สึกว่าในยุคที่ทุกคนใช้ชีวิตกับโลกโซเชียลมีเดียแบบมากกว่า7 ถึง 8ชั่วโมงต่อ
2: ส
3: ว
2: ัง
3: ัน
2: คมก้มหน้าใช่ไหม
3: สังคมก้มหน้าแล้วเป็นสังคมที่สร้างโลกอีกใบอ่ะเป็นเสมือนจริงอ่ะไปอยู่ในนั้นเลยอ่ะบุ๊กรู้สึกว่าบางครั้งเราอาจหลงลืมตัวเองไปว่าเราอ่ะมีคุณค่ามากแค่ไหนมีความสามารถมากแค่ไหนบางครั้งเราจะเห็นคนที่เก่งมากๆเป็นผู้เชี่ยวชาญในโซเชียลมีเดียเราจะเห็นคนที่รวยมากๆคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือคนที่โด่งดังมากๆบ่อยครั้งมากๆอัลกอริทึมจะพาเราไปเจอคนแบบนี้บ่อยค่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าทําไมเราถึงแล้วทําไมชีวิตเรายังบางคนอ่ะยังอยู่บนเตียงอยู่เลยบางชีวิตเรายังแบบอดมื้อกินมื้อหรือชีวิตเรายังลําบากอยู่เลยมันทําให้ชีวิตของเราอ่ะเริ่มกดตัวเองเริ่มมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถย้อนกลับมาหยุดพักจากโลกเสมือนที่อัลกอริทึมฟีดให้เราอ่ะแต่กลับมาเจอความงดงามในชีวิตของตัวเองก่อนบุ๊กเชื่อว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้สําเร็จแบบ100%นะแต่เมื่อไรที่เรากลับมามองเห็นว่าชีวิตเรากำลังจะทําอะไรต่อในวันพรุ่งนี้นั่นคือเราเริ่มเปอร์เซ็นต์แรกในชีวิตของเราแล้ว
2: ใช่ไหมต้องบอกว่าน้องบุ๊กนี่มีความหลากหลายในเรื่องความรู้มากๆยิ่งคุย
3: ขอบคุณค่
2: เระ ายิ่งเห็นความชาญฉลาดเห็นเขาเรียกว่าอ่ะถ้าพูดแบบอย่างแบบกำปั้นทุบดินเห็นรอยหยักของสมองของน้องบุ๊กมากขึ้นมากขึ้นนะค
3: ข
2: รั
3: อ
2: บ
3: บคุณค
2: อั
3: ่
2: น
3: ะ
2: นี้ก็ถือว่าบิทมิทิฟฟานี่นี่คือเลือกไม่ผิดคนนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือพอน้องบุ๊กเป็นบรรทัดฐานที่ดีเนี่ยต่อไปเนี่ยน้องๆที่จะสมัครปีต่อไปเนี่ยก็จะยากละเพราะว่าพี่บุ๊กทำบรรทัดฐานไว้ซะ
3: ตามมาตรฐ
2: ดิบ
3: าน
2: ดีเลยทีเดียวเลยฮะแล้วพูดถึงองค์กรทิฟฟานี่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าไตรมาสที่หนึ่งผ่านไปแล้ววางไตรมาสที่สองไงบ้างสามเดือนเนี่ย
3: ก็
2: ท่
3: จ
2: าร น
3: ิงๆสามเดือนถัดไปเนี่ยจะเป็น3 เดือนในแง่ของการเตรียมตัวประกวด Miss International Queen นะคะเพราะว่าเราเป็นต
2: ป
3: ัว
2: ี
3: แท
2: นี
3: น
2: ้
3: ประเท
2: วั
3: ศ
2: นที
3: ไ
2: ่
3: ท
2: เท่าไห
3: ย
2: ร่ปีนี้
3: ปีนี้จะจัดในช่วงเดือนกันยายนค่ะในวันที่19 กันยายนนี้แล้วก็เป็นปีพิเศษมากๆเพราะว่าครบรอบ20 ปีพอดี
2: อุ้ยพูดถึงนะถ้าเราได้มองในวาระพิเศษอย่างเงี้ยนะโอ้ถือว่าภูมิใจแล้วถือว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ข
3: ใช
2: อง
3: ่ค่ะ
2: มิท
3: ก
2: ิ
3: ็
2: ฟานี่เลยเดี๋ยวพี่จะขอคุยไปอาจจะต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ด้วยก็ได้ที่การเตรียมตัวสำหรับประกวดมิสอินเตอร์ควีนอ่ะ
3: อืมค่ะ
2: เรามีวิธีเตรียมตัวยังไงบ้างครับในยุคที่สมัยนี้มันโซเชียลมีเดียมัน
3: อ
2: ข
3: ื
2: ่าว
3: ม
2: สารต่างๆมัน
3: จริ
2: เข
3: ง
2: ้าถึงกันได้ง่ายแล้วก็ร
3: อ
2: ว
3: ื
2: ด
3: ม
2: เร็วด้วย
3: ค่ะของบุ๊กเองก็อย่างแรกเลยก็คือบุ๊กก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แต่ว่าในแง่ของการตอบคําถามเนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องมีคลังคําศัพท์ที่เพิ่มมากขึ้น
2: โอ้
3: ตรงนี้ก็กําลังเริ่มเรียนต่อนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็จะเข้าคอร์สฝึกเลย
2: อืม
3: แล้วก็ในแง่ของจริงๆ Miss International Queen เนี่ยเขาจะมีรอบการแสดงความสามารถพิเศษ
2: อืม
3: ซึ่งตรงนี้เราก็ดูกับทีมค่ะว่าเราจะโชว์ในแง่ของความเป็นไทยอะไรออกมาให้กับโลกได้เห็น
2: อืม
3: อืมนะคะ
2: ที่ผ่านมานี่ประเทศไทยได้โชว์ดีเด่นบ่อยไหมการแสดงทาเลนต์น่ะเหมือนมันจะ
3: ไม
2: มี
3: ่
2: ได้
3: ค่อ
2: บ
3: ย
2: ้าง
3: บ
2: เ
3: ่
2: น
3: อ
2: าย ะ
3: ค่ะได้บ้างแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยมา
2: อ
3: ก
2: ืม
3: ค่ะส่วนใหญ
2: แล
3: ่
2: ้ว
3: ก็จะ
2: ค
3: เป
2: ิ
3: ็
2: ด
3: นต่างชา
2: ว่า
3: ต
2: จ
3: ิ
2: ะใช้กลยุทธ์อะไรไปสู้กับเขาได้เพราะว่าเข้าไปอีกหนึ่งรางวัลเนาะก็อาจจะแบบเป็
3: อ
2: น
3: ื
2: ต้นทุ
3: ม
2: นที่ดีสำหรับการก้าวเข้าไปใกล้กับมงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน
3: ค่ะก็
2: การแสดงนี้เตรียมตัวยังไงเขามีความหลากหลายหรือว่ายังไงอะ
3: จ
2: มงจะ
3: ริง
2: ชอ
3: ๆ
2: บ
3: การ
2: เป
3: แ
2: ล
3: ส
2: ี่ยน
3: ด
2: ช
3: ง
2: ุดเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
3: บุ๊กว่าการแสดงอ่ะบุ๊กอยากให้กลับมาถูกสู่ความเป็นไทยที่เข้าถึงง่ายอย่างยุคอย่า
2: อง ื
3: ช่วงที่ผ่าน
2: ม
3: มาเราจะเห็นว่าสบายเนี่ยวัยรุ่นหยิบมาใส่เป็นเทรนด์เลย
2: อืม
3: เราบุ๊กมองว่าความเป็นไทยอ่ะยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากๆที่โลกอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ารู้จักแล้วแต่ยังไม่เปรี้ยงปร้างหรือกลับมาเป็นเทรนด์ให้วัยรุ่นยุคใหม่ได้มองเห็นเนี่ยค่ะ
2: อ
3: ก
2: ื
3: ็จะ
2: ม
3: หยิบหนึ่งในวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันนี้ก็แอบสปอยใบ้ไว้นิดหน่อยอย่างเงี้
2: อ
3: ย
2: ื
3: ค่ะ
2: ม
3: ก
2: น
3: ็
2: ี้
3: จ
2: แ
3: ะ
2: ส
3: ห
2: ด
3: ยิบ
2: งว่
3: ม
2: า
3: า
2: ในการเตรียมตัวครั้งนี้น้องบุ๊กก็ต้องมีส่วนร่วมมากเลยทีเดียวใช่ไหมคิด
3: ใช
2: นู่
3: ่
2: นคิด
3: ค่
2: น
3: ะ
2: ี่
3: ก็คิดนู่นคิดนี่ด้วยแล้วก็ต้องฝึกกับทางผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยค่ะด้วยเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะ
2: อ๋อเชี่ยวชาญ
3: ใน
2: ด้
3: แง
2: าน
3: ่
2: ต
3: ข
2: ่า
3: อง
2: ก็
3: ความ
2: รว
3: ส
2: ม
3: ามาร
2: ถ
3: ถ
2: ึง
3: พิ
2: ชุด
3: เศ
2: ประจ
3: ษ
2: ำชาติด้วยเนาะ
3: ใช่ค่ะชุดประจำชาติก็เน้นความเป็นไทยที่บุ๊กส่วนตัวบุ๊กอาจจะมองให้เป็นความไทยประยุกต์ที่มีความเป็นผสมผสานความแฟชั่นให้เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอือ
2: ืมอ่ะหมดเวลาลงพอดีน้องบุ๊กก็เดี๋ยวเราขออนุญาตต่อเนื่องไปในวันที่4เนาะ
3: ได้เลยค
2: ส
3: ่ะ
2: ำหรับการเตรียมตัวสู่มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะ
3: ค
2: ค
3: ่ะ
2: รับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการใหม่ได้นะครับทาง FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16:00นโดยประมาณดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับแล้วก็บ๊อบก็อยู่กับแขกคนสำคัญนะครับโอ้โหเรียกว่ารวยความรู้รวยความสวยนะครับกับน้องบุ๊กนะครับธีรัชยานะครับพิมพ์กิติเดชนะครับมิสทิฟฟานี่ปี2026ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับน้องบุ๊กสวัสดีครับคุณผู้ฟังส
3: ส
2: วว ัั ส
3: สด
2: ด
3: ี
2: ีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality

0: าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่20พฤษภาคมพบกับผมนราพงศ์ไวยวันครับเย็นนี้คุณสุภาพติดภารกิจอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมวงใหญ่ครับนายกอนุทินนั่งหัวโต๊ะถกภาครัฐภาคเอกชนยกระดับปราบโกงสั่งทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีอุดช่องโหว่คอร์รัปชันเดี๋ยวจะมาดูว่านายกได้ให้นโยบายให้แนวทางยังไงเรื่องคดีเลือกตั้งชันชัยอิสระเสนารักษ์ส่งคำชี้แจงกับศาลรัฐธรรมนูญคดีเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าคำชี้แจงของกกต.นั้นมัดตัวเองเพราะยอมรับว่าบาร์โค้ดสืบย้อนผู้ลงคะแนนได้ครับคดีน้ำมันวันนี้ทีมชุดสุดซอยไปร้องต่อ DSI ให้ดำเนินการเอาผิดกับบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองขัดคำสั่งนายกรัฐมนตรี20ครั้งแฉพิรุธใช้คนขับรถนั่งแท่นกรรมการส่อเป็นนิติกรรมอำพรางครับพรรคประชาชนวันนี้ยื่น6ร่างกฎหมายกลับเข้าสภาหลังจากครม.ไม่ยืนยันร่างที่ค้างจากสภาชุดที่แล้วส่วนพรรคภูมิใจไทยวันนี้เขาก็ได้ยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วครับมีข่าวสสพรรคประชาชนปิยรัตน์จงเทพเป็นสสบัญชีรายชื่อถูกศาลตัดสินอันนี้ศาลอุทธรครับกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคดี112จำคุก3ปีไม่รอลงอาญาครับนี่ศาลอุทธรณ์นะครับแต่ว่าได้ประกันตัวออกมาแล้วแล้วก็วันนี้มีความคืบหน้าของคดีรถไฟชนกับรถเมย์เนี่ยรองผู้บังคับการนครบาล1บอกว่าไม่พบสารเสพติดของช่างเครื่องรถไฟแล้วก็จะนัดสอบนายสถานีมักกะสันกับคลองตันปมการทำงานของพนักงานรถไฟในวันเกิดเหตุนี่คือประเด็นสำคัญสำคัญที่จะได้ติดตามกันเย็นวันนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่อง

0: เช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
6: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
5: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
6: บริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
5: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
7: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมส์และสนภาโดย SN Group
8: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาเริ่มจากคดีของสสโตโต้ปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเขาถูกดำเนินคดีที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจากการไปติดป้ายมีเนื้อหาวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วจากนั้นก็โพสต์ภาพป้ายใน Facebook และ Twitter เมื่อวันที่23มกราคมปี2564ครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีว่ามีความผิดกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ผิดพ.ร.บ.คอมด้วยคดีเนี้ยศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องนะครับคือไม่ผิดเอาทีนี้อัยการก็ได้อุทธรณ์วันนี้ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรภาค4มีคำพิพากษากลับครับก็คือตัดสินให้จำคุกปิยรัตน์จงเทพเนี่ย3ปีไม่รอลงอาญาครับซึ่งคุณปิยรัตน์ก็ได้ยื่นขอประกันตัวนะฮะได้ประกันตัวศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวครับเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลก็ทำให้ไม่พ้นจากการเป็นส.ส.นะครับไปสู้ต่อในศาลฎีกานะครับเรื่องของส.ส.โตโต้ปิยรัตน์จงเทพครับเอาไหนๆก็พูดถึงพรรคประชาชนแล้วเนี่ยวันนี้คุณผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคแถลงว่าพรรคประชาชนจะยื่นกฎหมายที่ยังค้างจากสภาชุดที่แล้วที่ครม.ไม่มีมติยืนยันกลับเข้าสู่สภาอีกครั้งนะฮะกฎหมายที่จะยื่นให้กลับสภาเนี่ยก็จะมีร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษร่างพระราชบัญญัติโรงงานร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทวงคืนผืนป่าร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15/1ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็จะยื่นให้กลับเข้าสู่สภาคุณปริศบอกว่าในคำชี้แจงของรัฐบาลยังไม่สมเหตุสมผลก็มาแถลงยืนยันเจตนาที่จะยื่นร่างกลับเข้าสู่สภาอีกครั้งบางร่างอาจปรับปรุงเนื้อหาสักเล็กน้อยทั้ง6ร่างนี่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองหวังว่าในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม3วันจะมีวันสำหรับการพิจารณากฎหมายของส.ส.ไม่ใช่แค่ของคณะรัฐมนตรีนี่พรรคส้มนะครับส่วนคดีเลือกตั้งคือคดีที่ทางผู้ตรวจยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยว่าการที่กกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มี QR โค้ดแล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยมันทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เอาวันนี้คุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ในฐานะผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นนะครับก็เอาคำชี้แจงไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญครับคุณชาญชัยบอกว่าศาลให้ชี้แจงใน5ประเด็นเช่นได้พบเห็นการใช้บาร์โค้ดในวันเลือกตั้งแล้วทำยังไงแล้วก็การพิสูจน์ว่าการมีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับยังไงแล้วก็ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมซึ่งก็ได้ทำคำชี้แจงแล้วก็มายื่นต่อศาลวันนี้ครับคุณชันชัยบอกว่าในคำชี้แจงก็ได้พบการทำบัตร QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วก็ผิดสังเกตตั้งแต่วันนั้นซึ่งตนก็ได้ตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2551เห็นบัตรเลือกตั้งมาทุกครั้งไม่เคยมีบาร์โค้ดก็ได้นำหลักฐานในส่วนนี้มาส่งให้ศาลด้วยที่น่าสนใจคือประเด็นที่กกต.ชี้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยยอมรับว่าบัตรเลือกตั้งสามารถสแกนถึงต้นตอได้ซึ่งก็เป็นข้อความที่ยืนยันเป็นข้อยุติว่าบัตรเลือกตั้งไม่เป็นความลับประเด็นทั้งหมดเนี่ยศาลจะได้มีการพิจารณาและหลังจากนี้ก็จะนำคำชี้แจงไปส่งให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยในฐานะที่เป็นผู้ร้องพร้อมกับได้มีการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงตัวบุคคลที่จะมาเป็นพยานในศาลขอให้เรียกนายสมชัยศรีสุทธิยากรและคณะมาพิสูจน์ต่อศาลในเชิงประจักษ์ว่าบัตรเลือกตั้งถ้าสแกนแล้วสามารถสืบไปถึงต้นตอผู้ลงคะแนนได้แล้วก็บอกว่าได้ส่งตัวอย่างเอกสารที่เคยเรียกจากกกต.และศาลยุติธรรมมีคำพิพากษามาให้กับศาลรัฐธรรมนูญด้วยศาลสามารถเรียกจากกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิสูจน์อีกครั้งก็ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ศาลจะได้เห็นว่าข้อท้วงติงของนักวิชาการและคนที่ประสบกับเหตุทุจริตการเลือกตั้งว่าบัตรเลือกตั้งนี้ไม่เป็นความลับและเป็นอันตรายและมีอีกประเด็นหนึ่งที่ได้จากการชี้แจงของกกต.ที่ยื่นให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินคือข้อที่2เรื่องการทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้รับจ้างทำบัตรสามารถสแกนได้และถ่ายเอกสารได้ซึ่งก็เท่ากับว่ากกต.ทำผิดวิธีจัดซื้อจัดจ้างก็ได้เขียนให้ศาลพิจารณาด้วยเพราะเป็นเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผิดพลาดขอให้ศาลเรียก TOR และเอกสารจำนวน20รายการที่ตนได้อ้างถึงมาประกอบการพิจารณาด้วยเพื่อศาลจะได้เห็นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างไรนี่คุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ในฐานะผู้ที่ไปยื่นคำร้องต่อทางผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นผู้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญครับท่านผู้ฟังครับ เอาถัดมามีข่าวเรื่องภารกิจของนายกรัฐมนตรีหน่อยครับนายกจะบินไปฝรั่งเศสวันพรุ่งนี้นะครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลบอกว่านายกอนุทินมีกำหนดเยือนประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมครับก็จะมีโอกาสพบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญในหลายภาคส่วนเลยครับระดับผู้นำนี่ก็จะเข้าพบประธานาธิบดีฝรั่งเศสมานูเอลมาครงในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกจะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันแล้วก็จะได้ผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะการลงทุนการค้าการพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานครับอันที่สองในระดับองค์กรระหว่างประเทศนายกอนุทินจะได้พบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกอันนี้ก็จะต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันมาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็ผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยครับให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งจะมีการประชุมกันปลายปีนี้ครับแล้วในภาคเอกชนก็จะได้พบกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสครับแล้วก็จะพบกับเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆโดยเฉพาะสาขาที่ฝรั่งเศสเขาเชี่ยวชาญเช่นอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับส่วนกับคนไทยก็ต้องพบกับทีมไทยแลนด์ครับทีมไทยแลนด์ภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสก็จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะกับชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสนะครับอันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอ้ไปหลายวันเลยครับตั้งแต่21ถึง27พฤษภาคมนะครับเรื่องคดีน้ำมันเรื่องคดีน้ำมันเนี่ยวันนี้ทีมสุดซอยนี่ยกกันมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเก่านะครับคราวนี้ก็มาอยู่ที่กระทรวงพลังงานครับตามคุณเอกนัทพร้อมพันมาอันนี้ก็นำโดยนี่แหละครับคุณจะโอเนี่ยทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันตำแหน่งนี้ก็คือประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนะครับแต่เราจะต้องเข้าใจกันตรงกันง่ายๆว่าทีมสุดซอยนะฮะทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานก็แล้วกันนะครับวันนี้คุณทิติพัฒน์เนี่ยไปยื่นหนังสือถึง DSI ครับให้เอาผิดกับบริษัททินเลียนปิโตรเทรดดิ้งบริษัททินเลียนปิโตรเทรดดิ้งที่จังหวัดอ่างทองนะครับข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่รายงานปริมาณการรับเข้าการรับส่งรับเข้ารับส่งของน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีในช่วงที่เกิดวิกฤตช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนมีการขัดคำสั่งทั้งหมด20ครั้งครับมีนาคม6ครั้งแล้วก็เมษายน14ครั้งครับคุณทิติพัฒน์บอกว่าจากการตรวจ รวจสอบพบความผิดปกติครับว่าจะดำเนินธุรกิจส่อเจตนาไม่สุจริตเพราะไปพบว่ามีกรรมการบริษัทคนหนึ่งชื่ออุดมสถานะที่แท้จริงของอุดมคือคนขับรถของบริษัทขนส่งน้ำมันที่อยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยนะแต่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทแต่สถานะจริงคือก็คือคนขับรถครับอันต่อมาพบกลุ่มบุคคลชุดเดียวกันถือหุ้นและบริหารคลังน้ำมันในหลายจังหวัดทั้งที่อ่างทองสมุทรปราการเพชรบุรีเชียงรายพิษณุโลกฉะเชิงเทรานี่ความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนน้ำมันนอกออกนอกระบบทำให้การแจ้งข้อมูลทำให้รัฐไม่สามารถติดตามเส้นทางน้ำมันได้เสี่ยงต่อน้ำมันหายไปนอกระบบครับอันนี้ก็ไปยื่นให้กับ DSI เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับบริษัทแห่งนี้ครับเป็นบริษัทที่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลายคณะเหมือนกันที่ไปทำการตรวจสอบในคลังน้ำมันแล้วก็พบความผิดปกติอย่างที่ว่านี่แหละครับถัดมาดูเรื่องเกี่ยวกับภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้ววันนี้ท่านไปที่จังหวัดยะลาครับไปพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้เพื่อที่จะพูดคุยหาแนวทางยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนใต้ครับคุณศรีศักดิ์บอกว่าได้มีภาคเอกชนนะครับที่มาร่วมพบปะพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็บอกว่าอีกมิติหนึ่งที่พยายามจะเข้าช่วยเหลือก็คือการเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียเพราะว่ามาเลเซียมีความอุดมสมบูรณ์มีศักยภาพสูงถ้ามีความมั่นคงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็จะก้าวไปได้ไกลขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียเขาสนใจในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกับประเทศไทยที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นในการเชื่อมโยงระบบรางระบบขนส่งทางบกเพื่อที่จะนำไปสู่ประเทศจีนดังนั้นการทำงานหลังจากนี้ก็จะทำงานกันอย่างบูรณาการซึ่งตัวเองก็จะลงพื้นที่ชายแดนใต้ให้บ่อยขึ้นเพราะอยากจะไปรับฟังและก็ช่วยขับเคลื่อนนโยบายทั้งมิติความมั่นคงมั่งคั่งเพื่อที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนั่นรัฐมนตรีศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วส่วนตัวแทนภาคธุรกิจเขาก็บอกว่าการที่นายรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมาพบปะหารือกับเครือข่ายธุรกิจก็สะท้อนให้เห็นถึงการให้การสำคัญของรัฐบาลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งภาคธุรกิจในพื้นที่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนอกจากนี้ตัวแทนภาคเอกชนเขาก็มีข้อเสนอให้กับภาครัฐผ่านทางท่านศรีหศักดิ์นี้นะครับเช่นมุ่งแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้นซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเป็นฐานการผลิตได้และมีแรงงานจำนวนมากอยากให้ภาครัฐสนับสนุนเศรษฐกิจเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนสนับสนุนให้มีรถไฟรางคู่โดยเร็วเพื่อเชื่อมต่อกับภาคส่วนเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนกลางมีแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบใช้การทูตเจรจาส่งเสริมการเปิดพิพิธภัณฑ์อัลกุรอานเพื่อทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาการว่างงานด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นภารกิจของท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศสีหศักดิ์พวงเกตแก้วในการไปพบกับนักธุรกิจทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีกิจกรรมดีๆที่จะมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังครับคือคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสำนักงานกสทช.ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ Cyber Wish Network รวมพลังรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์พร้อมรับฟังการพาทกถาพิเศษเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคมก็จะมีวิทยากรไปขึ้นเวทีหลายท่านนะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนครับ
8: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
9: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
12: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ JSA1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกนพสรแก้วคำรายงาน
3: ภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
13: นางสิริพรเลาหกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อในศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SBN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกูรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: ขณะที่ความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับคดีรถไฟชนรถเมย์ช่วงนี้คดีจะเงียบนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เขาได้ให้ประกันตัวคนขับรถไฟกับคนขับรถเมย์เอาอย่างวันนี้ท่านรองผู้บังคับการนครบาล1พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปก็มาพูดถึงเรื่องการเอาตัวช่างเครื่องที่ชื่อสิริภูมิไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจตกลงว่าไม่พบครับซึ่งทางตำรวจก็ได้สอบปากคำสิริภูมิเอาไว้ในฐานะพยานส่วนการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็ได้เรียกสอบทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บพยานแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าผู้ที่พบเห็นในเหตุการณ์นะครับส่วนวันพรุ่งนี้วันที่21พฤษภาคมก็นัดหมายให้นายสถานีมักกะสันกับนายสถานีคลองตันมาสอบปากคำเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟพนักงานควบคุมไม้กั้นนะครับแล้วมีรายงานข่าวอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับว่าการสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยตำรวจจะมีการเก็บข้อมูลระหว่างการจำลองสถานการณ์ก็จะมี 1. การตรวจสอบระยะการมองเห็นระบบอานัตสัญญาณเพื่อดูว่าคนขับรถไฟสามารถมองเห็นระบบอานัตสัญญาณต่างๆทั้งธงทั้งไฟสัญญาณหรือว่ายานพาหนะที่จอดขวางคล่อมรางในระยะเท่าไหร่อันที่2ระยะการหยุดการเบรกรถไฟเพื่อจะดูว่าพนักงานขับรถไฟใช้ระยะเท่าไหร่ก่อนที่จะถึงสถานีหรือว่าไม้กั้นถนนการชะลอความเร็วการหยุดรถไฟรวมไปจนถึงจะสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มรถไฟว่าจะเริ่มส่งสัญญาณให้พนักงานขับรถในระยะเท่าไหร่จะดูความเร็วของรถไฟว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่ตั้งแต่วิ่งรถไปจนถึงการชะลอก่อนที่จะเบรกรถไฟประเด็นเหล่านี้ครับชุดสืบสวนจะรวบรวมเพื่อเอามาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับคำให้การของทั้งคนขับรถไฟช่างเครื่องคนคุมไม้กั้นหรือไม่รวมไปจนถึงจะมาเปรียบเทียบกับข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งการปฏิบัติในส่วนของพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นจะสังเกตการปฏิบัติตั้งแต่การทำความเร็วรถไฟการวิทยุติดต่อสื่อสารระยะห่างของรถไฟก่อนที่จะนำไม้กั้นลงมานี่เหล่านี้เนี่ยเขาจะจำลองเหตุการณ์ครับท่านผู้ฟังครับการจำลองเหตุการณ์ชุดสืบสวนได้แบ่งหน้าที่ออกเป็น2ชุดชุดแรกคือเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สังเกตการบนรถไฟอีกชุดหนึ่งก็จะสังเกตอยู่ที่ซุ้มไม้กั้นครับนี่คือเรื่องคดีที่เกี่ยวกับรถไฟชนรถเมย์วันนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาแนวทางในการป้องกันการแก้ไขกันแล้วในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้ครับคุณสุภาพคลี่กระจายก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้เอาไว้ไปฟังพร้อมกันครับ
5: สวัสดีครับข่าวรถไฟชนรถเมย์น่าจะมาถึงจุดที่ได้ข้อยุติแล้วก็จบข่าวหลังจากนี้ไปก็คอยดูว่า กระบวนการแก้ปัญหาที่จะตามมาเป็นยังไงเอาเรื่องสาเหตุก่อน 2-3 วันที่ผ่านมาเราพอรู้สาเหตุจากการสอบสวนสรุปคือช่างเครื่องรถไฟแฉหยุดไม่ทันมองไม่เห็นว่าเป็นรถเมย์คิดว่าเป็นป้ายโฆษณาพอรถวิ่งมาถึง300เมตรที่เหลือเห็นว่าเป็นรถเมย์ก็ดึงเบรกด่วนแต่หยุดไม่ทันมันเป็นไปได้ยังไงแต่เป็นไปแล้วท่านลองฟังดูว่าเพราะอะไรมีรายงานข่าวจากการสอบปากคำนายสิริภูมิสุจิตระสุจิตละหะซึ่งเป็นช่างเครื่องรถไฟแล้วเป็นผู้ช่วยคนขับเขาให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเจ้าตัวมองเห็นรถปอเป็นป้ายโฆษณาพอรถใกล้เข้าไปประมาณ300เมตรพบว่ามีรถเมย์คร่อมรางทางจุดตัดก็แจ้งกับนายสยมพรคนขับนายสมสยมพรก็ดึงเบรกมือขณะที่ตัวนายสิริภูมิเองก็ดึงเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรแต่ไม่ทันแล้วคุณสิริพรคุณสิริภูมิก็กระโดดลงจากรถแต่นายสยมพรเนี่ยคนขับรถไฟยังนั่งอยู่กับจุดคนขับแล้วอยู่ในอาการตกใจก่อนจะมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับลงไปตลอดเส้นทางคุณสิริภูมิบอกว่าได้พูดคุยกับนายสยมพรบ้างเหมือนกันแต่บางครั้งเขานิ่งเฉยทำให้นายสิริภูมิประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 6% เท่านั้นนี่น่าตกใจทีนี้เรื่องสัญญาณการโบกธงเขียวธงแดงของคนโบกธงเนี่ยตกลงเป็นยังไงแน่คุณสิริภูมิยืนยันว่าเขาไม่เห็นคนโบกธงแดงแต่อย่างใดแต่อันนี้มันแย้งกับภาพที่เห็นอยู่ในจอเขาโบกธงแดงครับแต่โบกแล้วพอรถมาเอ๊ะก็หันหลังให้ส่วนการแจ้งเตือนทางวิทยุสื่อสารไม่ได้ยินเนื่องจากพอขอรอคนขับเนี่ยลืมนำวิทยุสื่อสารมาทำงานจึงนำวิทยุของตนไปใช้งานแทนสำหรับการตรวจสอบสภาพจากวงจรปิดพบเจ้าหน้าที่นั่งประจำตำแหน่งในห้องสองในห้องขับสองคนก่อนเกิดการชนกันนายสยมพรสวนกุลอายุ46ปีคนขับรถบรรทุกสินค้าและนายสิริภูมิช่างเครื่องสรุปว่าก่อนเกิดการชนมีเจ้าหน้าที่อยู่บนรถกี่คนกันแน่ก็ได้คำตอบตามที่ว่านี้ส่วนคนที่มีหน้าที่คอยนับโบกี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือประเด็นที่ว่ามันชนกันเพราะอะไรส่วนข้อสงสัยอ่านข่าวแล้วบางคนบอกทำไมการรถไฟจ้างคนอายุ21ปีมาเป็นช่างเครื่องรถไฟคนอายุ21จะมีประสบการณ์และทักษะเพียงพอไหมได้คำตอบว่านายสิริภูมิเพิ่มสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการรถไฟเริ่มฝึกงานประมาณ1เดือนส่วนประเด็นที่ถามว่านายสิริภูมิมีความรับผิดชอบในส่วนของการช่วยขับรถไฟแค่ไหนด้วยหรือไม่คำตอบก็คือโดยปกติหน้าที่ของนายสิริภูมิจะดูแลเฉพาะโบกี้ด้านหลังแต่ถ้าหากพบความเกี่ยวข้องในการช่วยดูสัญญาณต่างๆให้คนขับรถไฟก็อาจจะเข้าข่ายร่วมกระทำความผิดเพราะว่าฐานหมิ่นประมาท นี่คือข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของตำรวจสรุปว่าช่วงระยะ500เมตรเห็นรถเมย์เป็นป้ายโฆษณาเข้ามา300เมตรเห็นรถเมย์คล่อมทางดึงเบรกมือแต่หยุดไม่ทันอันนี้ภาษาพระก็บอกว่าเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ดูแล้วอะไรอะไรมันประจวบเหมาะกันไปหมดคนขับรถไฟช่างเครื่องคนมีหน้าที่โบกธงตกเป็นผู้ต้องหาแล้วประเด็นที่คนแคลงใจว่าต่อไปจะไว้ใจคนขับรถไฟได้ยังไงเพราะมีข่าวออกมาว่าคนขับรถไฟกระบวนนี้ฉี่สีม่วงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแม้จะเสพมาประมาณ10วันผ่านมาแล้ววันนี้มีประเด็นนี้การรถไฟเต้นสั่งตรวจฉี่พนักงานทั้งคนขับทั้งช่างเครื่องตรวจหมดนี่คือเนื้อหาหลักๆ กับข่าวรถไฟชนรถเมย์ซึ่งรู้แล้วว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุส่วนเรื่องการนโยบายการวางแผนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำก็มีคนเสนอโน่นนี่นั่นอย่างที่บอกอะเยอะแยะไปหมดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรื่องก็เงียบเดี๋ยวคนก็ลืมวัฒนธรรมแก้ปัญหาของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับในดีมันมีเสียในเสียมีดี 4-5 วันที่ผ่าน 3-4 วันที่ผ่านมาถนนทุกจุดที่ตัดการจราจรรถไฟกับรถไฟการจราจรหนาแน่นทั้งคนขับรถเมย์ทั้งคนขับรถยนต์ทั้งคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่านดูในภาพเคารพกฎจราจรอย่างพร้อมเพรียงจอดในจุดเส้นที่เขาตีไว้ให้ไม่มีการแทรกกระดึบกระดึบเพื่อให้ข้ามทางรถไฟไปก่อนไม่มีแล้วแต่จะเป็นอย่างนี้อยู่ได้สักกี่วันเพราะวันนี้กับข่าวที่เกิดขึ้นสังคมไม่น้อยก็หันมาตำหนิตีเตียนคนขับรถคนขับรถเมย์คนขับรถยนต์คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าฝืนสัญญาไฟไม่ฟังเสียงสัญญาณเตือนไม่ยอมหยุดแม้จะเห็นไม้กั้นค่อยๆลงมาก็ไม่หยุดมุดกันไปให้ได้ต้องไปให้ได้มีขับรถคนขับรถประเทศไหนครับที่เขาทำกันอย่างนี้โลกนี้เนี่ยมีมากมายหลายประเทศที่สถานีรถไฟตั้งอยู่กลางเมืองเพราะกิจการรถไฟเกิดก่อนมีทางรถไฟมาก่อนทางรถยนต์ถนนที่ตัดกับทางรถไฟก็มีมากมายหลายจุดเหมือนบ้านเราแต่ที่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเพราะคนขับรถยนต์เนี่ยเขาเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเครื่องหมายจราจรให้จอดตรงไหนก็จอดตรงนั้นไฟสัญญาณจราจรให้หยุดตรงไหนก็หยุดตรงนั้นแก้ปัญหาที่คนให้ได้ก็ไม่ต้องลงทุนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างมีข้อเสนอเรื่องการให้เพิ่มไฟสัญญาณการตีเส้นให้ชัดเจนขึ้นการเพิ่มเสียงเตือนติ้งติ้งติ้งติ้งให้มันดังมากขึ้นก็ช่วยได้เยอะมีข้อเสนอว่าช่วงนี้ทุกจุดตัดที่มีการจราจรหนาแน่นตำรวจต้องไปอยู่ประจำก็จะทำให้เคารพเรื่องกฎเกณฑ์กติกามากขึ้นก็เป็นนั้นว่าจบข่าวเรื่องของรถไฟชนรถเมย์นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
4: ครับคุณสุภาพวิเคราะห์เอาไว้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับเมื่อก่อนจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยผมได้ค้างเรื่องกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเอาไว้ครับ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีสำนักงานกสทช.ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการรวมพลังรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคมโดยดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 9:00 นครับที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ComArt RBRU ด้วยนะครับจะมีวิทยากรไปร่วมเสวนาหลายท่านครับดร.ชำนาญงามมณีอุดมท่านเป็นรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดร.ตรีบุญเจือผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงานกสทช.พันตำรวจโทภากฤตกฤตยาพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเริญคังคศรีผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวนีวรรณประภาผู้ช่วยคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีครับจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ของภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์พร้อมกับแนวทางในการรับมือครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีแต่ว่ารับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของ ComArt RBRU ได้ด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
7: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์
8: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
11: Stop! พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าเพิ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อ
15: ช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
16: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
17: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
7: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-6586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
18: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้พรรคภูมิใจไทยนำโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลเอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไป

0: คุณอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะวันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าเราก็เป็นพรรคแรกที่มาครับขอบคุณครับและเรายื่นมาให้ประธานรัฐสภาบรรจุวาระแล้วก็ให้สภาเป็นผู้พิจารณาครับเพราะนั้นสภานะครับทั้งสองสภาก็คือผู้ที่จะกำหนดทิศทางว่าผลของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอดูร่างก่อนยังไม่เห็นก็เพราะเราเป็นพรรคการเมืองครับพรรคการเมืองรับฟังพี่น้องประชาชนเป็นประการด่านแรกนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองมาจากพี่น้องประชาชนเราก็ทำตามขั้นตอนที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่เป็นยึดตามทำนองของธรรมทุกอย่างก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็ได้มีการหารือกันในเบื้องต้นนะครับก็สามารถพรรคทุกพรรคสามารถที่จะยื่นเสนอนะครับแล้วก็เราก็มาดูว่าถ้ามันมีส่วนไหนที่เราดูแล้วมันเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันนะครับเป็นประโยชน์กับประเทศแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนมันไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวว่ากันครับทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับฟังเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนออกมาครับเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสิ่งที่ไม่กังวลเลยก็คือผมมั่นใจว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนตอบสนองความเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขึ้นมาอยู่ตรงนี้ยังไม่จริงเหรอโอเคครับจริงจังแน่นอนครับ
0: คุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ช่วงเช้าที่พรรคดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายกอนุทินเป็นประธานประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพียบเลยครับวงใหญ่นะครับซึ่งนายกอนุทินได้บอกกับที่ประชุมว่าประชุมวันนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริตรัฐบาลได้รับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานราชการสมควรที่จะมารับฟังศึกษาวิเคราะห์ความเห็นของพวกท่านเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปให้ทุกท่านได้ทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิรูปถกกระบวนการอนุมัติอนุญาตส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงใน

0: การเกิดทุจริตทุกรูปแบบเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมไปจนถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ในด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศให้เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไปรวมทั้งประชาคมโลกในระดับนานาชาติตนได้สั่งให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตซึ่งเรื่องนี้ตนยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ขอเรียนตรงๆโดยในส่วนของภาครัฐได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้ทุกหน่วยงานไปขันน็อตตรวจสอบปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นสนับสนุนทุกกรณีเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานตนเคยเป็นฝั่งผู้ขอข้อมูลมาก่อนซึ่งขอเท่าไหร่ก็มีข้อยกเว้นข้อมูลตรงนั้นให้ได้ข้อมูลตรงนี้ให้ไม่ได้ก็ไปปรึกษากับรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ว่าถ้าจะเปิดให้หมดไม่มีคำว่าปิดมีกฎหมายที่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้วดังนั้นต้องไปแก้กฎหมายที่มีข้อยกเว้นไม่จำเป็นต้องเปิดเฉพาะส่วนที่อยากรู้หรือปิดในส่วนที่ไม่อยากให้รับรู้ดังนั้นเป็นที่มาของคำว่า CPI ซึ่งตนได้บ่นให้กับเลขาปปท.ไปแล้วว่าปล่อยให้มีตัวชี้วัดแบบนี้ออกมาได้ยังไงถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการหรือนายกรัฐมนตรีคนไหนโกงหรือทุจริตท่านไม่ต้องยกมือบอกว่ามีตัวชี้วัดให้ไปปปช.ปปท.ปปง.ศาลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานนั้นๆเลยเพื่อส่งหลักฐานโจรย่อมทิ้งร่องรอยนี่โจรย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ฉะนั้นคิดว่าเน้นที่เคสไปเลยกรณีไปตนเชื่อว่าจะมีประชาคมมากมายให้การสนับสนุนให้ข้อมูลที่จะสอบไปถึงต้นต่อได้แต่การที่จะวัดจากการสอบถามขอเรียนตรงๆว่าวันนี้ถ้าท่านถามตนถ้าเป็นประชาชนทั่วไปโดยที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองอาศัยบริการสาธารณะจากภาครัฐอาศัยสาธารณูปโภคพื้นฐานจากภาครัฐและอ่านข่าวมาโดยตลอดเป็น10ปีว่าการเมืองเป็นอย่างไรถ้าถามว่าคุณอนุทินคุณคิดว่าเมืองไทยมีคอร์รัปชันหรือไม่ก็ตอบว่ามีถาม10คนก็บอกมี10คนจึงทำให้การรับรู้รับทราบเรื่องพวกนี้แพร่ออกไปเป็นสถิติเป็นอะไรต่างๆจึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยมีความเปราะบางในการกำหนดว่าเป็นประเทศที่เชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายของประเทศนี้ผมคิดว่ามีผลกระทบมากมายหลายประการหลังจากนี้และจากการสรุปวิเคราะห์เช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเชื่อมั่นของนานาประเทศทั้งความเชื่อมั่นทางการเมืองการทำงานติดต่อลงนาม MOU สร้างความร่วมมือต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องใช้เงินใช้ทองมาลงทุนในประเทศไทยนี่คือที่นายกอนุทินได้บอกกับที่ประชุมครับทีนี้ในวงประชุมก็ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเนี่ยได้แสดงความคิดความเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันและการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะประธานสภาหอการค้าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์นะครับหลังประชุมแล้วเนี่ย ท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับท่านรองนายกปกรณ์บอกว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยเรื่องข้อมูลอันนี้นายกได้ให้นโยบายนะครับเรื่องการต่อต้านการทุจริตนะฮะข้อมูลเหล่านี้คุณประกรณ์บอกว่าเรื่องการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ภาคธุรกิจมีประเด็นปัญหาอยู่ใน6หรือใน7กลุ่มธุรกิจวันที่10มิถุนายนครับทางภาคธุรกิจภาคเอกชนเขาจะเสนอมายังรัฐบาลและก็นำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตเมื่อเสนอมาแล้วก็มารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วทางสำนักงานกพร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยก็ได้นำข้อสรุปเสนอต่อครม.ต่อไปเพื่อมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขซึ่งท่านรองนายกประกรณ์บอกด้วยนะครับว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีครับที่ภาคเอกชนจะรับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลที่จะดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับการให้สัมภาษณ์คงไม่เป็นประเด็นอะไรแล้วขอให้ทุกหน่วยงานที่เข้าใจโดยเฉพาะฝ่ายประจำที่จะต้องรับข้อมูลนำไปปฏิบัติครับอันนี้ทางฝ่ายรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับทางฝ่ายคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับบอกว่าขอบคุณนายกและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการคตท.ขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากก็ดีใจหลังจากที่ได้มีการเซตอัพของกร.ร่วมกับทางหน่วยงานวิชาการทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย TIJ TDRI จัดทำรับข้อมูลในลักษณะเชิงวิชาการและข้อเท็จจริงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและจะร่วมมือกับภาคเอกชนครับทีนี้เขาถามถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ระบุบางช่วงว่าถ้ามีข้อมูลก็ให้นำส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบไปเลยนะครับที่นายกระบุชื่อไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปง.ปปท.นั่นนะครับคุณพจน์ก็บอกว่ากระบวนการเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่เชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยซึ่งคณะกรรมการกกร.ก็ได้คุยกับทางปปช.ปปท.ทั้งหมดแล้วพร้อมจะร่วมมือกันทีนี้ถามว่าข้อมูลที่ส่งให้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่จะเอาผิดกับหน่วยงานได้ใช่ไหมอันนี้คุณพจน์ย้อนถามนักข่าวครับว่าเอาผิดใครล่ะครับเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าแบบสอบถามทั้งหมดทำสอดคล้องกับ World Bank และ ODCD ซึ่งเป็นแบบสอบถามว่ามีการทุจริตหรือไม่ไม่ได้เจาะลึกว่าจะเอาผิดใครขอย้ำว่าการทำข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นว่ามีปัญหามีการทุจริตแต่เป็นเรื่องในอดีตครับทีนี้ถามต่อว่าเอาหลังจากนี้จะมีการทำแบบสำรวจซ้ำอีกไหมคุณพจน์ตอบว่าจะทำใหม่เพราะรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราต้องจับมือกันแก้ปัญหาประเทศไทยต้องหลุดพ้นให้ได้กับเรื่องคอร์รัปชันทีนี้ถามไปถึงกรณีกรมควบคุมมลพิษว่าได้ขอข้อมูลเรื่องผลสำรวจหรือยังอันนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัย อธิการบดีแล้วก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี่นะครับเป็นคนตอบบอกว่าได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งให้ภายในวันที่22พฤษภาคมตอนนี้ได้ร่างเอกสารไว้ครบแล้วอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการปราบโกงนะฮะดูคณะกรรมการชุดนี้วันนี้ประชุมกันคึกคักมากนะครับท่านผู้ฟังครับก่อนจะพักช่วงนี้ครับมีข่าวจากทางกลุ่มปตท.ครับในโอกาสครบรอบ48ปีปตท.เขาเชิญร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิตอล PTT Digital Art 2026ครับในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตครับมีเงินมีรางวัลให้ชิงกัน16รางวัลเงินรางวัลก็รวม 270,000 บาทนะครับพร้อมกับโอกาสต่อยอดผลงานสู่การออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงานได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับมี3ระดับครับระดับมัธยมต้นระดับมัธยมปลายระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่อายุไม่เกิน35ปีนะครับผลงานศิลปะดิจิตอล PTT Digital Art 2026ภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตครับส่งได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันช่วงสุดท้ายครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
5: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
4: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
5: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
4: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
6: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
10: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับคณะกรรมการอัยการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งโกวิทศรีไพโรจน์ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนต่อไปครับคณะกรรมการอัยการมีมติเอกฉันท์นะครับให้แต่งตั้งนายโกวิทศรีไพโรจน์ครับซึ่งเป็นรองอัยการสูงสุดที่อาวุโสมากที่สุดครับอาวุโสสูงสุดครับขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับอันนี้ก็เพราะว่า ท่านอัยการสูงสุดคนปัจจุบันท่านอัยการอิทธิพรแก้วทิพย์เนี่ยท่านจะมีอายุครบ65ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายต้องพ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดเพื่อไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการฉบับที่2ปีพ.ศ.2560ครับขั้นตอนต่อไปทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะได้มีหนังสือนำเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้การเห็นชอบเมื่อวุฒิสภาเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปครับอันนี้อัยการสูงสุดว่าที่นะฮะท่านผู้ฟังครับเริ่มวันที่1ตุลาคมชื่อโกวิทศรีไพโรจน์ครับเป็นรองอัยการสูงสุดอาวุโสสูงสุดในขณะนี้นะครับเอาเรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกถึงวันนี้ก็ดูท่าจะยากแล้วล่ะครับเพราะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ไปเจรจากับหน่วยงานต่างๆนะทั้งสปอนเซอร์สำนักงานกสทช.แล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าซึ่งทางฟีฟ่าได้ข้อได้เสนอราคามาแล้วเราดูแล้วไม่สมเหตุสมผลที่จะต่อมีคำตอบให้กับประชาชนได้ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำการต่อรองราคาไปก็ต้องรอว่าทางฟีฟ่าจะลดราคาให้ตามที่เราต่อรองไปไหมตอนนี้ยังมีประชาชนบางส่วนอยากให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอยู่แต่เราต้องยึดหลักในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องถ้าดูแล้วมันไม่ใช่ราคาที่ยุติธรรม Fair Price เนี่ยเราก็ตอบคำถามประชาชนไม่ได้ก็คงจะมี ก็จะไม่มีโปรเจกต์นี้แต่ถ้า FIFA ลดราคาลงมาและเราสามารถตอบคำถามประชาชนได้ค่อยว่ากันอีกทีครับทีนี้ก็มีคนถามว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้พับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกใช่ไหมคุณสุภมาศตอบว่ายังต้องรอผลการเจรจาต่อรองด้านราคาแต่ต้องยึดหลักประชาชนเป็นหลักและพิจารณาปัญหาเศรษฐกิจก่อนปัจจุบันเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกมันไม่เหมือน4ปีที่แล้วมีการเตะฟุตบอลกันในช่วงเวลาตี3ตี5แล้วก็6ไอ้9โมงเช้าบรรดาร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ผับบาร์ไม่สามารถเปิดรับรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำให้สปอนเซอร์ไม่เข้ามาสนับสนุนครับไม่เหมือนกับการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในครั้งที่ผ่านมาที่มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนงบประมาณเกือบครึ่งนึงแต่รอบนี้ไม่มีสปอนเซอร์เลยถามอีกว่าถ้าเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกไปแล้วมาซื้อลิขสิทธิ์ตอนหลังค่าลิขสิทธิ์จะถูกลงแล้วจะพิจารณาซื้อในช่วงนั้นไหมเพราะมันได้ไม่ครบเนี่ยคุณสุภมาศตอบว่าถ้ามีการเปิดการแข่งขันไปแล้วการพิจารณาจะยากในตอนนั้นซึ่งประชาชนคงพยายามหาช่องทางในการรับชมเพราะสมัยนี้โลกออนไลน์มีช่องทางต่างๆมากมายที่จะเข้าไปดูครับคงหมดสิทธิ์แล้วล่ะท่านผู้ฟังมีความคืบหน้ากรณีเกิดระเบิดในพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮารานที่ปัตตานีครับคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะครับนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮารานนี่อยู่ในตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปานาเรจ จังหวัดปัตตานีนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับความคืบหน้าก็คือว่าวันนี้เนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้นำคณะทั้งฝ่ายตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด้วยครับไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดปรากฏว่าในอาคารแล้วก็พื้นที่โดยรอบนี่นะครับพบระเบิดกระจายอยู่ในอาคารทั้ง3อาคารเนี่ยรวมกันแล้ว10ลูกเลยครับนะอันนั้นเป็นระเบิดที่ระเบิดไปแล้วนะครับกระจายอยู่ใน3อาคาร3จุดนับ10ลูกแล้วก็พบนี้ด้วยครับระเบิดที่ยังไม่ทำงานอีก2ลูกครับนี่ยังไม่ทำงานนะเดชบุญนะนี่ที่ไปเจอก่อนก็ทำการเก็บกู้แล้วก็เอาไปทำลาย2ลูกที่พบที่มันยังไม่ระเบิดเนี่ยเขาใช้ระบบตั้งเวลาผ่านดิจิตอลไทม์เคาท์ดาวน์ครับนับเวลาถอยหลังครับซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความพยายามที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แล้วก็หวังจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางรัฐครับนะฮะที่ปัตตานีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภานะครับแต่วันนี้เขาเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดจนกระทั่งพบไอ้ที่มันยังไม่ระเบิดอีก2ลูกนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวตำรวจดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดกับตำรวจ4นายพลเรือน1นายในคดีอุ้มชาวจีนนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
12: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้พุธที่20พฤษภาคม2569ประเด็นเรื่องของการทุจริตเรื่องของการเรียกรับสินบาทค่าสินบนนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองกันอยู่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผลสำรวจของกกร.นะครับที่ได้เปิดเผยถึงเรื่องของหน่วยงานในกรมกองต่างๆนะครับกระทรวงต่างๆที่พบว่าเออมันมีเรื่องของการเรียกรับสินบนเปิดเผยทั้งตัวเลขของยอดเงินในการเรียกรับแต่ละครั้งเนี่ยก็จนเป็นที่มานะครับของประเด็นเมื่อวานนี้เนี่ยที่เกิดเป็นวิวาทะหรือว่าเกิดเป็นเรื่องที่ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับต้องไปก็เรียกว่าเดินชนนักข่าวจนสุดท้ายก็ท้ายสุดเนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษเขาเรียกว่าขอโทษขอโพยกันเนี่ยนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของการจริตดัชนีชี้วัดต่างๆนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลช่วง9โมงเช้าของวันนี้ก็มีรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และก็ทางประธานสภาหอการค้าไทยนะครับโดยที่ทางด้านของนายกเนี่ยได้พูดเริ่มการประชุมบอกว่าตนและนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพร้อมด้วยคณะกรรมการระดับสูงองค์กรอิสระและหน่วยงานภาครัฐซึ่งต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มาร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อที่จะได้ยกระดับเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับโดยที่การประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่ทางรัฐบาลได้รับทราบความกังวลของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในความโปร่งใสต่อการปฏิบัติราชการของภาครัฐนะครับโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการวันนี้เนี่ยสมควรที่จะต้องมารับฟังศึกษาวิเคราะห์ความเห็นนะครับของหน่วยงานขององค์กรต่างๆนะครับที่ได้มาร่วมประชุมกันเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและก็ป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งทางด้านของนายกเนี่ยได้ย้ำนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงของการเกิดทุจริตทุกรูปแบบเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมไปถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยให้เป็นที่รับทราบของประชาชนโดยทั่วไปรวมไปถึงประชาคมโลกในระดับนานาชาติด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีตนได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมและก็ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่า CPI นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตนยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะ ก็ต้องบอกตรงๆว่าในส่วนของภาครัฐเนี่ยได้ขอมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้ทุกหน่วยเนี่ยไปขันน็อตตรวจสอบปฏิบัติตามกฎหมายนะครับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดแล้วก็สนับสนุนทุกกรณีเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานแล้วก็ทำทุกวิถีทางให้หน่วยงานเนี่ยเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าตนเนี่ยเคยเป็นฝั่งของผู้ขอข้อมูลมาก่อนซึ่งขอเท่าไหร่เนี่ยก็มีข้อยกเว้นนะครับข้อมูลตรงนั้นให้ได้ข้อมูลตรงนี้ให้ไม่ได้ตนจึงได้ จ้งกับทางด้านของรองนายกฝ่ายกฎหมายนายประกรณ์ไปแล้วว่าถ้าจะเปิดต้องเปิดให้หมดไม่มีคำว่าปิดมีกฎหมายที่อนุญาตเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องไปแก้กฎหมายที่มีการยกเว้นไม่จำเป็นต้องไปเปิดปิดนะครับอันนี้ละกะปิดละกะเปิดนะครับหรือว่าเปิดเฉพาะส่วนที่อยากให้รู้หรือปิดส่วนที่ไม่อยากให้รับรู้ดังนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่า CPI ซึ่งตนได้ไปบ่นกับทางเลขาธิการปปท.ไปแล้วว่าปล่อยให้มีตัวชี้วัดแบบนี้ออกมาแบบนี้ได้ยังไงซึ่งหากใช้ในเรื่องของ perception ไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงทุจริตเนี่ยไม่ต้องยกมาบอกว่ามีตัวชี้วัดนะครับให้ไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาตินะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช. นะครับหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.นะครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.หรือว่าไปศาลหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานต่างนั้นๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ส่งหลักฐานนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าโจรเนี่ยย่อมทิ้งร่องรอยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเน้นเป็นกรณีเป็นเคสๆไปนะครับเน้นให้เต็มที่และก็ตนเนี่ยเชื่อว่าจะมีประชาคมจำนวนมากละที่ให้การสนับสนุนให้ข้อมูลที่จะสอบไปถึงต้นต่อได้แต่การที่จะวัดโดยมาจากการสอบถามต้องขอบอกตรงๆว่าวันนี้นะครับถ้ามาถามตนถ้าเป็นประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ได้เป็นนายกเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองอาศัยบริการสาธารณะจากภาครัฐอาศัยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากภาครัฐและก็อ่านข่าวมาโดยตลอดเป็น10ปีเนี่ยนะครับการเมืองไทยเป็นยังไงถ้าถามว่าทางด้านของตนนะครับนายอดินคุณคิดว่าเมืองไทยมีคอร์รัปชันหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะครับถาม10คนก็ต้องบอกว่ามี10คนจึงทำให้การรับรู้รับทราบเรื่องพวกนี้แพร่ออกไปเป็นสถิติเป็นอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นเหตุให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเปราะบางในการถูกกำหนดว่าเป็นประเทศที่เชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากของประเทศนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตนก็คิดว่าจะมีการมีผลกระทบนะครับหลายประการนะครับอย่างไรก็ตามจากการสรุปบทวิเคราะห์เช่นนี้โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความเชื่อมั่นของนานาประเทศทั้งความเชื่อมั่นทางการเมืองการทำงานติดต่อลงนาม MOU การสร้างความร่วมมืออะไรต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะต้องมาใช้เงินใช้ทองมาลงทุนในประเทศไทยนะครับดังนั้นเองเนี่ยซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีสารที่สื่อในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของดัชนี CPI เนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่วัดแค่ความรู้สึกนะครับต้องนะครับดำเนินการนะครับหาหลักฐานแล้วจัดการเป็นรายกรณีที่เห็นว่ามีการทุจริตที่ชัดเจนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติถามว่าเอามีหรือเปล่ามีเงินทอนหรือไม่โครงการต่างๆของภาครัฐนะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่เรารับรู้รับทราบกันเนี่ยก็เห็นกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับอ่ะไปดูกันอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ที่นำเสนอเรื่องที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับชอบเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่ง plus นะครับวันนี้ทางด้านของนายเอกนิติหารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังและนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับได้แถลงข่าวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันนะครับเนื้อหาสาระสำคัญนะครับทางปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทเนี่ยก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะช่วยเหลือคนไทยมากกว่า43ล้านคนโดย 13.2 ล้านคนเนี่ยเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเพิ่มเงินเป็น 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยรัฐจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายผ่านโครงการ60-40นะครับแล้วก็จะได้เงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนจำนวนไม่เกิน30ล้านคนนาน4เดือนนะครับ ำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละเอียดเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีเงินเพิ่มให้อีกจาก300เป็น 1,000 บาทก็เพื่อเป็นเพิ่มอำนาจในการซื้อในภาวะที่ราคาสินค้าเนี่ยทยอยเพิ่มขึ้นส่วนสินค้าอื่นๆเช่นเรื่องของค่าขนส่งค่าไฟฟ้าแล้วก็เบี้ยคนพิการเนี่ยยังเหมือนเดิมซึ่งในระหว่างการดำเนินโครงการเนี่ยก็จะมีการพิจารณาทบทวนว่าหากมีการกันกรองที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเหลือคนจนอยู่เท่าไหร่และก็มีคนที่ยังอยู่นอกระบบเนี่ยอีกเท่าไหร่นะครับส่วนผู้ที่เข้าร่วมประธานครับส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ60-40นั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ตั้งงบไว้ประมาณ30ล้านคนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการดำเนินโครงการ20ล้านคนนะครับแต่ว่ารัฐบาลเห็นว่ายังมีคนที่ต้องการเข้าร่วมจึงขยับมาเป็น30ล้านคนนะครับซึ่งก็คิดว่าเพียงพอกับกลุ่มที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทั่วถึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนในโครงการลักษณะอย่างนี้มากที่สุดที่28ล้านคนแต่ก็ต้องย้ำในระหว่างครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพนะครับบรรดาทุกดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความแตกต่างจากเดิมนะครับ50-50เนี่ยเปลี่ยนเป็น60-40แล้วก็เปลี่ยนเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปตามตลาดแรงงานนะครับส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเช่นร้านที่ให้บริการอย่างร้านทำเล็บทำผมสปาที่เคยได้ในครั้งที่แล้วครั้งนี้จะไม่ได้เพราะว่าต้องการให้เงิน 1,000 บาทในแต่ละเดือนเนี่ยใช้เพื่อบรรเทาค่าครองชีพอย่างแท้จริงแต่ว่ายังคงใช้ได้วันละ200บาทตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าถึง5ทุ่มของแต่ละวันเหมือนเดิมนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยอันนี้สามารถใช้ได้แต่ว่าจะตามมาในอีก2สัปดาห์เพราะว่าต้องใช้เวลาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มทั้ง4เจ้าดังนะครับโดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับ25-29พฤษภาคมช่วง9โมงถึง4ทุ่มส่วนร้านค้าร้านที่เคยอยู่ในระบบอยู่แล้ว1ล้านร้านค้าเนี่ยเพียงแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์แต่ว่าร้านใหม่เนี่ยยังไม่เคยเข้าร่วมก็สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่25-30พฤษภาคมอันเนี้ยติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมไม่ต้องทำอะไรนะครับ1มิถุนายนเงินก็จะเติมให้ใช้ได้มากขึ้นเป็น 1,000 บาทส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยจะเข้าสู่ระบบได้ยังไงเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องเปิดลงทะเบียนโครงการรอบใหม่นะครับแต่ว่าในส่วนของโครงการ60-40เนี่ยจะไม่มีการสะสมหักเดือนแรกใช้ไม่หมดก็จะถูกตัดทันทีดังนั้นเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนก็จะจบเลยนะครับแล้วก็จะเก็บเป็นก้อน 4,000 เพื่อไปใช้ในเดือนที่4ไม่ได้แต่ในรอบนี้จะไม่มีกำหนดว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นโครงการระยะยาว4เดือนครับอันนี้ก็ย้ำในเรื่องของรายละเอียดของโครงการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอเราพูดถึงประเด็นนะครับเรื่องของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเราพูดถึงเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยของปปช.กรณีคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นกับปมคำถามต่างๆนานาเนี่ยนะครับท่วงทำนองกันกับเคลื่อนของพรรคฝ่ายค้านหลังจากที่ทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางด้านของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยมีการประชุมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับซึ่งทางด้านของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.จิรายชื่อของพรรคประชาชนซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ว่าในช่วงหาเสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านจะมีนโยบายและจุดยืนที่แตกต่างกันแต่ว่าเมื่อมารับหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องมาหาจุดยืนร่วมเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการดำเนินการตามที่ประชาชนคาดหวังนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่ทางด้านของฝ่ายกลุ่มอำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยมีความเหิมเกริมลุกแก่อำนาจบิดเบือนข้อกฎหมายหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเนี่ยประชาชนก็จะนึกถึงฝ่ายค้านเป็นลำดับแรกนะครับแม้ว่าจำนวนเสียงจำนวนมือในสภาจะสู้ไม่ได้แต่ว่าสังคมเองเนี่ยก็ยังคาดหวังนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะทำหน้าที่นำเอาความไม่ชอบมาพากลเนี่ยออกมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้เพื่อที่จะได้ใช้ ตรการทางสังคมลงโทษหรือว่าชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรให้แก่รัฐบาลได้นำไปปฏิบัตินะครับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยถ้าปราศจากฝ่ายค้านก็ถือว่าเป็นระบบการเมืองที่อันตรายนะครับในการประชุมวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน3ประเด็นสำคัญที่สังคมยังคงค้างคาใจนะครับก็คือกรณีปปช.ยกคำร้องในคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบซุกหุ้นนะครับคดีเรื่องของหัวสว.และก็คดีของเขากระโดงนะครับโดยคณะกรรมการชุดที่1เนี่ยก็จะตรวจสอบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.นะครับที่มีมติยกคำร้องในคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาแล้วว่าให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งเพราะว่ามีการซุกหุ้นจริงโดยการทำนิติกรรมอำพรางผ่านนอมินีเนี่ยนะครับผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรแต่เรื่องนี้เมื่อถูกร้องไปที่ปปช.ทางปปช.กลับมีมติยกคำร้องดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องทำให้เรื่องนี้มีความชัดเจนก็คือจะทำคำร้องให้เสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้แหละนะครับพร้อมกับยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านค้นพบก็คือปปช.อาจจะไม่มีการไต่สวนเลยแต่อาศัยช่องในการบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบข้อมูลที่จะดำเนินการต่อจึงมีมติยกคำร้องนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นนี้เนี่ยนะครับในส่วนของพรรคฝ่ายค้านโดยนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.จีรายชื่อของพรรคประชาชนได้ทำการร้องขอเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการของปปช.ในคดีของนายศักดิ์สยามซึ่งจะครบกำหนด15วันในปลายสัปดาห์นี้นะครับขณะที่ทางด้านของวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็จะออกหนังสือเชิญปปช.มาชี้แจงกระบวนการทำงานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงด้วยนะครับคำตอบที่ฝ่ายค้านต้องการตีแผ่ให้เห็นก็คือการยกคำร้องครั้งนี้ของปปช.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะครับส่วนคณะกรรมการชุดที่2ที่จะตรวจสอบเรื่องการหัวเลือกสว.เนื่องจากสังคมมองว่ากกต.กำลังทำการฟอกขาวให้กับผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้หรือไม่นะครับหลังจากที่คณะอนุกรรมการมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเชื่อมโยงนะครับกับบางพรรคการเมืองไม่มีมูลความผิดมีการตั้งข้อสังเกตว่าหรือจะเป็นการตัดตอนเพื่อไม่ให้สาวถึงผู้บงการตัวจริงที่เป็นระดับแกนนำพรรคดังกล่าวหรือไม่นะครับจุดสำคัญของคดีนี้ก็คือต้องจับตาท่าทีของกกต.ที่คาดว่าต้องมีมติภายใน1เดือนนับจากนี้เนี่ยนะครับว่าจะส่งเรื่องไปที่ศาลหรือไม่หลังจากที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ของกกต.มีมติว่าควรจะส่งเรื่องไปยังศาลแต่ต่อมาเนี่ยกกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งคณะที่36ขึ้นมาเป็นการเฉพาะซึ่งคณะที่36เนี่ยกลับมีมติยกคำร้องนะครับทั้งนี้ในกรณีเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกสว.เส้นทางการเงินหลักฐานการนัดหมายซึ่งกกต.ควรจะส่งเรื่องไปยังศาลเพื่อดำเนินการต่อนะครับส่วนคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ทางวิปฝ่ายค้านตั้งขึ้นนะครับก็คือการตรวจสอบคดีที่ดินเขากระโดงนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนส่วนจะใช้กลไกอะไรบ้างนั้นเนี่ยแต่ละพรรคก็ขอหารือในรายละเอียดกันก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เราทราบกันตอนนี้ก็คือทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวสส.ส.จิรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยที่อยู่ในซีกฝ่ายค้านเนี่ยก็กำลังดำเนินการในเรื่องของการล่ารายชื่อส.ส.ให้ได้50ชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาถอดถอนทางด้านของนายกรัฐมนตรีและก็ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกจากตำแหน่งนะครับฐานที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับอ้าวก็แน่นอนนะครับว่าฝ่ายค้านเมื่อมีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับการเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ขยับนะครับในนามของวิปฝ่ายค้านก็ต้องดูนะครับว่ากระบวนการในการทำงานที่มีแกนหลักของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเนี่ยจะประสานความร่วมมือในเรื่องของการตรวจสอบกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็ถือว่าเป็นฝ่ายค้านมือตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยกับทางด้านของกล้าทำโดยเฉพาะยิ่งทางด้านของพรรคกล้าทำเนี่ยกับกระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องดูกันนะครับว่าจะให้ความร่วมมือหรือว่าจะ แสดงบทบาทในฐานะที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยกันได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็ต้องติดตามกันดูนะครับก็แน่นอนละนะครับเรื่องของกรณีบทบาทหน้าที่การทำงานของปปช.เนี่ยนะครับก็มีคำถามตั้งแต่นู่นแหละครับแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนไล่เรียงเรื่อยมาเนี่ยนะครับก็เอาก็ดีเหมือนกันนะครับฝ่ายค้านก็ในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านยึดหลักในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบเนี่ยจะได้ทำให้เกิดความกระจ่างกับทุกฝ่ายนะครับฝ่ายที่ตกเป็นผู้ถูกมองในแง่ที่เขาเรียกว่าเกิดความเคลือบแคลงใจเนี่ยนะครับถ้าผลการตรวจพิสูจน์ออกมาและยืนยันถึงความโปร่งใสก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสกันมากยิ่งขึ้นนะครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าตอนนี้เราติดตามกันอยู่กับกรณีเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้ออีโบลานะครับจากการที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของคองโกนะครับติอาคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาตินะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และก็เฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งโรคอีโบลาเนี่ยนะครับก็เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและก็สารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือว่าสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและก็ศพของผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือว่าโควิด-19ตอนนี้เนี่ยนะครับณปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในบ้านเรานะครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคเนี่ยก็อาจจะคล้ายไข้ทั่วไปเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมซึ่งโรคอาจจะมีอาการรุนแรงและก็อันตรายการมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและก็ควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดนะครับก็แน่นอนว่ารัฐบาลได้มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและก็ความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตก็ขอให้ประชาชนนะครับได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขกันอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกและก็ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องของอีโบลาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดนะครับมันก็มีมาแล้วก็จะมีข่าวมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่ทำให้ต้องระวังกันเป็นพิเศษเพราะว่าทางด้านขององค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ประกาศนะครับให้การระบาดของอีโบลาเนี่ยนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาตินั่นเองนะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักแล้วก็กลับมาติดตามช่วงครบเครื่องคมนาคมนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีก2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราให้กับคุณฟังได้ติดตามนะครับไปกดติดตามกันเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับเสื้อสาพิมพ์คำว่าคุยข่าวเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ นะครับ MSZ ตัวย่อของ Megahertz เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามด้วย Around News FM 97.0 MSZเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับช่องทางของ Facebook และก็อีกหนึ่งช่องทางการติดตามก็คือช่องทางผ่านทาง X นะครับสามารถที่จะไปค้นหาโดยพิมพ์@ around_newsfm97 นะครับ @aral_newsfm97 นะครับใครที่รับฟังกุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเป็นประจำทาง FM97 Quality News Station แห่งนี้แล้วเนี่ยก็ฝากไปกดติดตามอีก2ช่องทางนะครับติดตามไว้เผื่อว่าในบางโอกาสที่ไม่มีเวลาในการติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุเนี่ยจะได้ไปติดตามรายการทั้งแบบเรียลไทม์หรือว่าไปตามย้อนหลังก็ได้อ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
5: ฮ่า
4: แล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

DW เพื่อดำเนินงานในการปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงกิโลเมตรที่19+520ถึงกิโลเมตรที่19+820ทิศทางบางพลีสุขสวัสดิ์และก็ช่วงกิโลเมตรที่19+580ถึงกิโลเมตรที่19+280ทิศทางสุขสวัสดิ์บางพลีนะครับโดยผู้รับจ้างเนี่ยจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรดังกล่าวนะครับทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงกิโลเมตรที่19+820ขาเข้าถึงกิโลเมตรที่19+520ขาเข้าทิศทางสุขสวัสดิ์บางพลีนะครับบริเวณไหลทางซ้าย1ช่องทางเป็นการปิดตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้21พฤษภาคมไปจนถึง30มิถุนายนนี้นะครับทางนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเองก็ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยกับผู้ที่ไม่ได้รับความสะดวกในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเนี่ยให้สังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางถ้ามีข้อร้องเรียนหรือว่าข้อเสนอเนี่ยที่เป็นประโยชน์อันนี้สามารถแจ้งที่ได้แจ้งได้นะครับที่วิศวกรประจำโครงการนายสันติสุขฐานครนะครับโทร0979431203นะครับ0979431203ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนการปิดเบี่ยงการจราจรโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับก็มีการแจ้งมานะครับว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนดินแดงบนถนนดินแดงนะครับ1ช่องจราจรหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เพื่อดำเนินงานหรือย้ายสาธารณูปโภคและก็ก่อสร้างกำแพงกันดินปล่องระบายอากาศที่5นะครับโดยจะดำเนินการตั้งแต่4ทุ่มของคืนนี้นะครับ20พฤษภาคมไปจนถึง30ธันวาคมนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนดินแดงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกดินแดงเนี่ยสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรกับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวอันเนี้ยสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับการปิดเบี่ยงการจราจรตามที่รฟม.ได้แจ้งมาทุกครั้งเนี่ยนะครับก็แจ้งเพื่อที่จะได้ขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการใช้เส้นทางที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการดำเนินการนะครับผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับส่วนผู้ใช้เส้นทางนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรอันนี้นะครับกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับหมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับไปดูทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับมีการเซ็นสัญญาจ้างงานสร้างรถไฟชานเมืองสายแดงต่อขยาย2เส้นทางนะครับวงเงินรวมเนี่ยกว่า20,000 ล้านบาทนะ
ครับโดยที่นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคมนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัย

0: รมศาสตร์ศูนย์รังสิตกับทางบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนนะครับวงเงิน 6,057 ล้านบาทแล้วก็สัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายากับกิจการร่วมค้า UT นะครับก็คือทางด้านของบริษัท Unique และก็บริษัท Tastree Construction จำกัดวงเงิน 14,720 ล้านบาทนะครับรวม2โครงการเนี่ยวงเงิน 2,777 ล้านบาทนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานนะครับทั้ง2โครงการพร้อมกันในวันที่15กรกฎาคมนี้ระยะเวลาก่อสร้าง36เดือนหรือว่า3ปีนะครับแล้วเสร็จตามที่คาดหมายที่ตามที่ได้วางกันไว้เนี่ยนะครับก็คือในเดือนมิถุนายน2572แล้วก็เปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของโครงการนะครับสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายทั้งสีแดงเข้มแล้วก็สีแดงอ่อนนะครับซึ่งโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มเนี่ยมีระยะทาง 8.84 กิโลเมตรนะครับโครงสร้างเป็นทางระดับดินมีสถานี4แห่งนะครับก็คือสถานีคลอง1มหาวิทยาลัยกรุงเทพเชียงรากแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยอยู่ด้านขวาของทางรถไฟปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ใช้ที่ดินของการรถไฟเป็นหลักนะครับแล้วก็มีพื้นที่เว้นคืนบางส่วนอยู่ที่ประมาณ14ไร่เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีและก็ถนนเข้าออกบริเวณสถานีนะครับส่วนโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนระยะทาง 20.50 กิโลเมตรแบ่งเป็นทางระดับดินเนี่ย 13.83 กิโลเมตรและก็ทางยกระดับ 6.67 กิโลเมตรมีสถานีทั้งหมดเนี่ย9สถานีนะครับก็คือสถานีสิริราชบางขุนนนท์ตลาดน้ำตลิ่งชันสะพานพระราม6บางกรวยกฟผ.บ้านฉิมพลีกาญจนาภิเษกศาลาธรรมศพและก็สถานีศาลายานะครับพื้นที่ก่อสร้างอยู่ด้านซ้ายของทางรถไฟในปัจจุบันใช้ที่ดินของการรถไฟเป็นหลักอันนี้ไม่มีการเวนคืนที่ดินเลยนะครับสำหรับขบวนรถไฟฟ้าที่จะนำมาวิ่งบริการสายสีแดงเข้มและสายสีแดงอ่อนนั้นเนี่ย บันดาลทุกข์ยังคงเป็นขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเส้นทางตลิ่งชันบางซื่อรังสิตนะครับที่มีทั้งหมด25ขบวนซึ่งถือว่าเพียงพอต่อความต้องการยังไม่จำเป็นที่จะต้องจัดหาขบวนเพิ่มเติมนะครับโดยที่เมื่อโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายทั้งช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและก็ช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาเปิดให้บริการแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็คาดหมายกันว่าจะช่วยลดเวลาการเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงพื้นที่ฝั่งธนบุรีศาลายาผ่านระบบรางสายหลักของเมืองได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการลดปัญหาการจราจรติดขัดและก็ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและก็พื้นที่โดยรอบสถานีนะครับสิ่งสำคัญก็คือถือว่าเป็นเรื่องของการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็สนับสนุนการลดการใช้พลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับโครงการส่วนต่อขยายของรถไฟชานเมืองนะครับรถไฟชานเมืองสายสีแดงสีแดงเข้มในช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของสายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาก็คาดหมายว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคม2572ก็อีก3ปีข้างหน้านั่นเองนะครับเอาไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับกระทรวงคมนาคมหารือกับสมาคมสายการบินดุลมาตรการเพิ่มเที่ยวบินสู่สนามบินภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะได้กระตุ้นเศรษฐ กิจเมืองรองนั่นเองนะครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารแล้วก็ตัวแทนจากสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำการบินไปยังท่าอากาศยานภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานทั้งในภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคใต้ที่ปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีศักยภาพพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆจะไม่เพียงแต่ว่าช่วยลดต้นทุนให้กับสายการบินเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการสร้างโอกาสในการเดินทางที่สะดวกแล้วก็เข้าถึงง่ายให้กับประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าส่งผลดีโดยตรงต่อการกระจายรายได้และก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับภูมิภาคด้วยนะครับโดยที่ได้มีการขอให้สายการบินเนี่ยพิจารณาเปิดเส้นทางการบินใหม่ทั้งเส้นทางภายในประเทศและก็ระหว่างประเทศขยายจำนวนเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทางเมืองหลักและก็เมืองรองทั้งเที่ยวบินแบบประจำและก็เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำนะครับชาร์เตอร์ไฟลท์สร้างทางเลือกให้กับผู้โดยสารและก็กระตุ้นเศรษฐกิจการเดินทางอากาศนะครับด้านของนายดนัยเรืองศรนะครับอธิบดีกรมท่าอากาศยานนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมท่าอากาศยานมีมาตรการส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศปี2568นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าบริการสำหรับเส้นทางบินใหม่และก็สายการบินใหม่ซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยทำให้สายการบินเปิดเส้นทางใหม่ไม่ว่าจะเป็นสายการบินไทยไลออนแอร์ในเส้นทางดอนเมืองนครพนมสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์เส้นทางสุวรรณภูมินครศรีธรรมราชและก็สายการบินไทยแอร์เอเชียเส้นทางสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์นราธิวาสนะครับซึ่งกรมท่าอากาศยานเนี่ยจะพิจารณาขยายนำมาตรการดังกล่าวมาใช้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงพิจารณามาตรการส่งเสริมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมยังได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกกระตุ้นความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศและก็ลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดการเดินทางที่มากขึ้นรวมถึงได้หารือถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพื่อลดภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการสายการบินในช่วงวิกฤตนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางกรมท่าอากาศยานจะให้ส่วนลดค่าบริการที่เก็บอากาศยานนะครับแก่สายการบินที่ทำการบินไปลงและก็จอดที่ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานในอัตราร้อยละ50เป็นระยะเวลา6เดือนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้ก็มีมาตรการนะครับสร้างแรงจูงใจนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็หวังผลนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองแล้วก็ช่วยบรรเทาผลกระทบกับทางด้านของผู้ให้บริการสายการบินนั่นเองนะครับก่อนพักย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวออราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางฝันทางผ่านทาง Facebook เสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยออราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ นะครับแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปช่วยกดติดตามกันให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: คู่ใจผู้ใช้ทาง อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
4: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
4: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังคงพูดคุยเรื่องของสถานการณ์การสู้รบกับอิหร่านที่ก็ต้องบอกว่าจะเรียกว่าคุยไปขู่ไปก็คงจะไม่ผิดนักกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของทรัมป์เองนะครับก็ได้มีการพูดนะครับอ้างอิงบอกว่าอิหร่านเนี่ยร้องขอดีลแต่ว่าถ้าไม่เร่งตกลงเนี่ยก็จะเจอการโจมตีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งท่าทีในลักษณะดังกล่าวเก็บที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของอิหร่านจากทรัมป์นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการพูดกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้จริงๆแล้วก็19พฤษภาคมก็ตรงกับบ้านเราวันนี้นั่นแหละนะครับว่าสงครามเนี่ยจะจบลงอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้เนี่ยเจดีแวนส์รองประธานดีสหรัฐได้มีความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงยุติการสู้รบนะครับซึ่งทรัมป์บอกกับนักข่าวนะครับว่าตนเนี่ยเหลือเวลาอีกเพียงแค่1ชั่วโมงในการตัดสินใจที่จะลงมือสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ได้มีการระงับแผนการเปิดการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากที่เตหะรานได้ยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งแล้วก็ชาติพันธมิตรอาวอาหรับได้ร้องขอไว้นะครับทรัมป์ยังบอกด้วยว่าผู้นำอิหร่านกำลังขอร้องให้มีการทำข้อตกลงและก็ย้ำว่าการโจมตีครั้งใหม่ของสหรัฐจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นนะครับขณะที่เจดีแวนส์นะครับก็ได้พูดระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกับอิหร่านนะครับว่ามีความคืบหน้าโดยที่อยู่ในจุดที่ดีมากแต่ยอมรับว่าการเจรจากับผู้นำอิหร่านที่แตกแยกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยากบางครั้งก็ไม่ชัดเจนนักว่าจุดยืนในการเจรจาของฝ่ายนั้นเนี่ยคืออะไรดังนั้นเนี่ยสหรัฐจึงพยายามกำหนดเส้นแดงของตัวเองให้ชัดนะครับโดยที่แวนส์ยังบอกด้วยว่าหนึ่งในเป้าหมายของนโยบายของทรัมป์ก็คือการป้องกันไม่ให้การแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ลุกลามในภูมิภาคขณะที่มีท่าทีจากทางด้านของอิบราฮิมอาซิซีประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านนะครับก็โพสต์บน X นะครับบอกว่าการที่ทรัมป์ระงับการโจมตีเนี่ยเป็นเพราะว่าตระหนักได้ว่าการกระทำใดๆต่ออิหร่านจะหมายถึงการเผชิญการตอบโต้กลับทางทหารอย่างเด็ดขาดนะครับก็นั่นแหละท่าทีพอทรัมป์พูดอย่างนี้ขณะที่ท่าทีจากทางฝ่ายอิหร่านเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับขณะที่สื่อทางการของอิหร่านก็รายงานว่าข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของอิหร่านที่ยื่นให้สหรัฐไปนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนการถอนทหารสหรัฐออกจากพื้นที่ใกล้กับอิหร่านและก็การชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของสหรัฐและก็อิสราเอลนะครับนอกจากนี้ทางด้านของคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็บอกด้วยว่าอิหร่านยังเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรปลดทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศแล้วก็ยุติการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลนะครับเงื่อนไขเหล่านี้ของอิหร่านเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากข้อเสนอเดิมของอิหร่านที่ทรัมป์ได้ปฏิเสธไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นสิ่งไร้ค่านะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าทรัมป์เนี่ยกำลังดิ้นรนเพื่อยุติสงครามอิหร่านที่สหรัฐเริ่มต้นขึ้นร่วมกับอิสราเอลมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกในช่วงของความขัดแย้งว่าข้อตกลงกับอิหร่านใกล้จะบรรลุผลแล้วนะครับทั้งยังขู่ไปพร้อมกันว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักถ้ายังไม่ยอมบรรลุข้อตกลงนะครับขณะที่การเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักภายในประเทศและก็คะแนนนิยมของทรัมป์ที่ลดลงอย่างมากในขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็นี่แหละครับท่าทีก็ยังต้องบอกว่าแหมนะครับมันยังหาความชัดเจนความแน่นอนไม่ได้นะครับเอาไปดูการเรื่องของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปัก กิ่งแล้วก็ยกย่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจรัสเซียจีนที่เติบโตต่อเนื่องแม้จะเผชิญปัจจัยภายนอกและก็แรงกดดันจากตะวันตกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้เข้าพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนที่คณะผู้แทนของทั้งสองประเทศจะเปิดการหารือทวิภาคีนะครับซึ่งระหว่างการหารือเนี่ยปูตินได้กล่าวยกย่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับจีนว่ายังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและก็มีผลวัตแม้ต้องเผชิญปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวยด้วยบอกว่ามูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า30เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาและก็ต่อเนื่องหลายปีที่ตัวเลขการค้ารวมทะลุ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า7.3 ล้านล้านบาทนั่นเองนะครับโดยการเยือนจีนของปูตินในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพียงแค่ไม่กี่วันก็คือพูดง่ายๆล่ะคล้อยหลังแค่ไม่ถึงสัปดาห์นะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เพิ่งเดินทางเยือนจีนแล้วก็พบหารือกับประธานาธิบดีของจีนเช่นเดียวกันนะครับทำให้การพบกันระหว่างผู้นำรัสเซียและก็จีนเนี่ยถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดท่ามกลางการแข่งขันเชิงอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจของโลกนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าจีนกำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างการคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพกับสหรัฐและก็การรักษาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับรัสเซียนะครับท่ามกลางโลกที่ต้องบอกว่ากำลังเผชิญความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางเยือนจีนของปูตินนั้นเนี่ยนะครับมีวาระสำคัญอะไรที่น่าจับตานะครับลอร่าบิ๊กเกอร์ผู้สื่อข่าว BBC ประจำประเทศจีนมีการรวบรวมนะครับมุมมองต่อการเดินทางเยือนจีนของปูตินในครั้งนี้เนี่ยนะครับว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าการเยือนของปูตินมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เสริมสร้างเสถียรภาพพลังงานเชิงบวกให้กับโลกนะครับซึ่งผู้นำโลกเนี่ยต่างหลั่งไหลมาปักกิ่งรัฐบาลจีนเองมีตารางด้านการทูตที่ต้องบอกว่าแน่นมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับการเดินมาเยือนการเดินทางมาเยือนกรุงปักกิ่งของปูตินนะครับก็เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเดินทางมาเยือนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเดินทางมาเยือนจีนนะครับโดยที่ในส่วนของการเดินทางมาของปูตินนั้นเนี่ยนะครับกำหนดการกับรัสเซียในประธานกำหนดการที่จีนจะหารือกับรัสเซียเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทางการของสองประเทศเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยหัวข้อการหารือที่ชัดเจนนะครับการพบกันของสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยแต่ว่าประเด็นสำคัญในหลายเรื่องที่อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของพลังงานสงครามยูเครนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศก็ถือว่าแน่นแฟ้นอย่างยิ่งนะครับก็อย่างที่ปูตินบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องของความก้าวหน้ามันมีเรื่องของตัวเลขที่สูงขึ้นตามลำดับในรอบ25ปีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของโครงการท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2เนี่ยนะครับซึ่งอาจจะก่อสร้างในที่สุดหลังจากที่การเจรจาชะงักกันมานานนะครับถ้าโครงการท่อส่งก๊าซแห่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้สามารถส่งก๊าซจากรัสเซียไปจีนได้ปีละ 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็แน่นอนว่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของจีนโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตจากช่องแคบฮอร์มุสนะครับจีนเองยังคงย้ำจุดยืนอย่างเป็นทางการว่าเป็นกลางในเรื่องของสงครามยูเครนโดยเรียกร้องให้มีการแก้ไขความขัดแย้งผ่านการเจรจาอย่างสันตินะครับซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยต้องการแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีความใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านและพันธมิตรอย่างรัสเซียแต่ก็เว้นระยะห่างประมาณหนึ่งเนื่องจากว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียเนี่ยทำให้ผู้นำจีนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นเองครับซึ่งในส่วนของจีนเองก็ปฏิเสธที่จะประณามการกระทำของปูตินขณะเดียวกันก็พยายามรักษาความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกซึ่งกำลังจับตาเราอย่างระแวดระวังต่อการที่สองประเทศเนี่ยยืนเคียงข้างกันนะครับซึ่งถ้าพูดกันโดยสรุปแล้วเนี่ยจีนอาจจะกำลังเป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่ช่วยพยุงรัสเซียเอาไว้นะครับรัฐบาลจีนก็ไม่ต้องการให้สงครามยุโรปบานปลายจนไร้เสถียรภาพนะครับก็แน่นอนนะครับว่ารัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้นอกจากจีนซึ่งเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าซื้อนะครับที่ในสิ่งเรียกซื้อ ขายกับทางรัสเซียเนี่ยนะครับที่ขาดกันไม่ได้นะครับถ้าจีนลดการค้ากับรัสเซียลงทำกลางความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กับชาติตะวันตกเนี่ยมันก็แน่นอนครับมันไม่เป็นผลดีแก่ทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับอันนี้ก็มองกันนะครับว่าการพูดคุยกันอย่างไรเสียก็เอื้อประโยชน์แต่ว่าก็ต้องอิงกับทางด้านชาติตะวันตกอื่นๆด้วยเหมือนกันนี่แหละภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในเวลานี้นะครับทวงตำนองของผู้นำชาติมหาอำนาจไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจเด็ดขาดเปรี้ยงปร่างเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวออร่านิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวออร่านิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตและพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เติมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SBN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อัลกุรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
5: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
6: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐาน ารโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
8: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในท่ามกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
9: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามภารกรพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพึ่งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงพึ่งชันโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 547 4664 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
11: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
10: ด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตว วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกาจุลัวบนรายงานตัวค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เป็นวันพุธวันแห่งความบันเทิงบันเทิงล้ำโยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งเรียกว่านะคะไม่ได้เจอกันนานแต่เชื่อว่าหลายๆคนต้องคิดถึงเขานะคะคุณสุชาติชวังกูลค่ะและเรามาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอยพีอาร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี
1: ส
0: ่
1: วั
0: ต
1: สดี
0: ้
1: ค
0: น
1: รับสวัสดี
0: ส
1: คร
0: ว
1: ับ
0: ัส
1: โย
0: ดีนะคะพี่
1: ส
0: บ
1: วัสดี
0: อ
1: ครับพี่
0: ย
1: ต
0: ส
1: ้
0: วัส
1: น
0: ดีครับสวัสดีครับสวัสดี
1: ส
0: คว รั
1: ับ ส
0: น้
1: ด
0: อ
1: ี
0: งโย
1: คร
0: ค
1: ั
0: รับ บสว
1: โ
0: ั
1: อ
0: สด
1: ้
0: ีครับ
1: พ
0: น
1: ี
0: ้
1: ่
0: อง
1: ต้
0: พ
1: น
0: ลอยครับ
1: วันนี้พี่ต้นมาเป็นวิดีโอคอลมาเลย
0: ซู
1: ฉ
0: ม
1: าก
0: กั
1: ห
0: น
1: ลั
0: เ
1: ง
0: ข้า
1: ที่ไหน
0: มา
1: ครับเนี่ยฉากหลังที่ไหนครับ
0: ฉากหลังนี้เป็นโรงแรมที่เหมาะจะถ่ายจากหน้าต่างของโรงแรมนี้ดูสิชื่อแล้วที่ขึ้นต้นด้วยตัวบีเนาะโรงแรมบิลาจิโอเหรออะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่
1: ที
0: ม
1: ่
0: า
1: เม
0: เก๊
1: ก
0: า
1: าเอาที่มา
0: ท
1: เ
0: ี
1: ก
0: ่มา
1: ๊า
0: เก๊าที่มาเก๊าค่ะพี่ต้นคะจะบอกว่านะคะพี่ต้นเนี่ยเป็นคนที่หลายคนคิดถึงมากมากและเป็นคน ขอบ
1: ท
0: คุ
1: ี่
0: ณม
1: แบ
0: าก
1: บ
0: คว ร
1: ่า
0: ับ
1: น่ารักมากมากนะคะกี่ปีก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมไม่ผิดเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับนะคะใน TikTok อ่ะเขาฝากมาสวัสดีด้วยค่ะ
0: ขอฝากขอบคุณด้วยนะครับฝากสวัสดีกลับไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปตาม TikTok ด้วยนะครับเพราะว่ามี TikTok มีสองบัญชีบัญชี
1: ค่ะ
0: ต้น
1: ชื่อ
0: สุชาติช
1: ต้
0: ว
1: น
0: ัง
1: สุ
0: ก
1: ช
0: ู
1: า
0: ล
1: ติชวังกูล
0: ครับผมอัน
1: พี
0: น
1: ่
0: ึ
1: ต
0: ง
1: ้
0: เ
1: น
0: นี่ย
1: คะตอนน
0: จ
1: ี
0: ะ
1: ้
0: เป็น
1: ตอนน
0: ใส
1: ี้
0: ่
1: น
0: เ
1: ี
0: ส
1: ่
0: ื้อสีน้ำเงิน
1: อ่าฮะค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: พี่ต้นคะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะพี่ต้นทำอะไรอยู่คะตอนนี้หลายๆคนคิดถึง
0: ตอนนี้ทำรายการเพลงครับก็
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เป
1: โอ
0: ิ
1: ้
0: ด
1: รายการ
0: ก
1: เพ
0: าร
1: ลง
0: เปิดเพลงสากลในยุคก่อนพวกเราจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยนานมากก็คือไล่มาตั้งแต่นู้นก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
1: อ่
0: อะ
1: า
0: ไร
1: ฮ
0: อย่างเงี้
1: ะ
0: ยไล่มาเลยเนี่ยเพราะว่าจัดมา5 ปีละปีนี้ขึ้นปีที่5แต่ตอนนี้ก็มา
1: ค
0: อย
1: ู่ ะ
0: ่ในช่วงของประมาณ60-70อะไรประมาณนี้นะครับเพลงที่เรา
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ัดมาเนี่ยก็จะเป็นเพลงสากลเก่าๆแล้วก็จัดทุกวันครับ
1: อ่าฮะ
0: ถ้าทางในกรุงเทพเนี่ยก็จะฟังได้ทาง94.5ครับห้า
1: ค่
0: โ
1: ะ
0: มงถึง
1: ค่ะ
0: 6 โมงเย็นก็ช่วงเว
1: อ่
0: ล
1: า
0: า
1: ฮ
0: ข
1: ะ
0: ับรถกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะครับฟัง
1: ค
0: เพ
1: ่ะ
0: ลงที่เพลงสากลเหล่านี้มันจะคือเวลาเขาร้องเนี่ยมันจะชัด
1: อือฮึค่ะ
0: เขาร้องคำร้องจะชัดทำนองจะสวยไพเราะแล้วก็คำศัพท์ที่อยู่ในเพลงก็สามารถที่นำมาใช้ได้นะครับคือฟังได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับไม่ถ
1: ค
0: ึง
1: ่ะ
0: ว่าเราจะต้องบอกอุ๊ยเพลงอะไรไม่รู้จักอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงอะไรที่เราไม่รู้จักเป็นเพลงเก่าของคนอื่นเขาแต่ก็ใหม่สําหรับเราเสมอ
1: สำหรับเราอืมค่ะ
0: ใช่เพราะเราไม่รู้
1: ว่าเราเพิ่ง
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ค
0: ่
1: ย
0: ค
1: ฟ
0: รับ
1: ัง
0: ผมฮะ
1: และเส
0: แล้
1: น
0: วมั
1: ่
0: น
1: ห
0: เป
1: ์
0: ็น
1: อี
0: เ
1: ก
0: พ
1: อ
0: ล
1: ย่
0: ง
1: าง
0: เรา
1: เนาะ
0: มาก
1: ของ
0: ๆค
1: เพ
0: ่
1: ละ งยุคเก่าๆเนี่ยคือเหมือนที่พี่ต้นบอกแหละศัพท์ภาษาอังกฤษมันฟังง่ายกว่าเพราะว่าดนตรีสังเคราะห์มันยังไม่มาแล้วมันชัดแล้วแบ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: เราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลงได้ดีกว่า ค่ะ ด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: คำ
1: แ
0: ศ
1: ละ
0: ัพท์รูปประโยค
1: อี
0: อ
1: ก
0: ะไร
1: ราย
0: ต่
1: การ
0: าง
1: ล
0: ๆ
1: ะ
0: สล
1: ค
0: ง
1: ะ
0: แสลงสุดอีกรายการหนึ่งคือ Good Morning ASEAN ครับอันนี้ไปจอยกับทีมของ FM 100.5ของ MCOT อสมทครับ
1: อ๋อ
0: ก็รายกา
1: คร
0: น
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้เขาอยู่มานานแล้วนะรายก
1: อ่
0: า
1: าร ฮะ
0: Good Morning ASEAN เนี่ยอยู่มาเป็นหลายสิบเป็น10 กว่าปีแล้วล่ะเกือบน่าจะ
1: ค่ะ
0: เกือบจะ20แล้วมั้งเพราะว่าเป็นรายการที่เช้ามาก6 โมงเช้าถึง7 โมงครึ่งนะครับ
1: อ่
0: ผ
1: า
0: ู้
1: ฮ
0: ดำ
1: ะ
0: เนินรายการก็จะสับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะตื่นเช้าได้ขนาดนั้นตลอด7 วัน
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยอยู่กันคนละประมาณ2 วันผมอยู่วันอังคารกับวันพุธครับ
1: อ่า
0: ทีมของรายการนี้ก็จะเป็นรายการข่าวต่างประเทศเราก็ไล่เร
1: ค
0: ี
1: ่
0: ย
1: ะ
0: งกันมาตั้งแต่นู่นอเมริกาเข้ามายุโรปเข้าตะวันออกกลางเข้ามาจีนญี่ปุ่นแล้วก็มาถึงในกลุ่มประเทศอาเซียนเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีนโยบายต
1: ค
0: ่า
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ประเทศอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสงครามเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาครับ
1: อือฮึ
0: ครับ
1: ค่ะและต้องถามหน่อยนะคะในฐานะของข่าวต่างประเทศนะคะอเมริกากับอิหร่านเขาจะยุ อิ
0: ต
1: หริ ่าก
0: ัน
1: น
0: เมื่อไหร่คะ
1: เมื่อไหร่จะจบครับพี่
0: เขาจริงๆเอาที่พูดกันแบบว่าฟังไม่ได้เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวเนาะ
1: อ่า
0: ก็
1: อ่
0: ค
1: า
0: ือ
1: ฮ
0: ผ
1: ะ
0: มก็ฟังจากพวกบรรดานักวิชาการของทางฝั่งอเมริกาแล้วก็
1: ค่ะ
0: หลายๆประเทศส่วนใหญ่นะอเมริกานักวิชาการทั้งหมดเลยบ
1: อื
0: ออ ก
1: ฮึ
0: ว่าแพ้อเมริกาแพ้
1: แอ
0: พูดอย่างนี้เลยแพ้ชักแพ้สงคราม
1: คือแต่
0: แต่ว่าแบบแหมก็เหมือนลิเกนะเวลาจะแบ
1: ใช
0: บว่
1: ่
0: าจะเข้าหลังฉากก็ต้องแบบมีการแบบลำไปลำมาป้อไปป้อมาอยู่น
1: น
0: ั่
1: ิน ด
0: แหละ
1: หนึ่ง
0: เพราะว่าทำไมถึงบอกว่าแพ้เพราะหนึ่งระ
1: ค
0: เบ
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ดไม่มีแล้วยิงหมดแล้วถล่มหมดแล้วไม่มีในคลังแล้ว
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: การที่จะผลิตลูกระเบิดเหล่านี้มันไม่ใช่มันไม่ได้ขนมครกนะหนูหยอดปั
1: ค
0: ๊บ
1: ่ะ
0: แล้วแบบปุ๊บแคะขึ้นมา

0: ใช้ได้ที่ไหน
1: ค่ะ
0: มันต้องใช้เวลาเป็นปีปีนึงแล้วเขาบอกทอมาฮอคเนี่ยเขาผลิตได้ประมาณ80ลูกต่อปีแล้วต
1: อ่
0: อ
1: านฮ
0: ที่
1: ะ
0: ถล่มกับเขาไป38วัน
2: จ
0: เล
2: ั
0: ย
2: ด
0: นั่นแหละตั้
2: จ
0: ง
2: ั
0: แต
2: ด
0: ่ว
2: ไป
0: ัน
2: เ
0: ท
2: ย
0: ี
2: อ
0: ่
2: ะแล้ว
0: 28ใช่ไหมเออจัดไปหมดแล้วไม่เหลือนะครับแล้วทีนี้พอจะผลิตใหม่มันต้องใช้เวลาผลิต2วัตถุดิบไม่มีเพราะว่ามันต้องใช้พวกไอ้แร่เอิร์ธทั้งหลายซึ่งใครเป็นเจ
1: แร
0: ้า
1: ่
0: ข
1: เ
0: อ
1: อง ิ
0: แร
1: ร
0: ่
1: ์ธ
0: เอิร์ธ
1: ค่ะ
0: เจ้าแร่เอิร์ธใครเป็นเจ้าแร่
1: จีน
2: จ
1: ค่ะ
2: จีนม
0: จ
2: า
0: ำ
2: เ
0: ไ
2: ล
0: ด้
2: ย
0: ว่าน ปี
2: ะ
0: ที่ใช่ก็ปีที่แล้วไปบอกว่าจะตั้งแบงค์ภาษีเขา145%เขาบอกเออก็ได้ฉันก็ไปขายแร่เอิร์ธให้เธอละกันเลยเธอไม่ต้องมาบอกเลยนะว่าโอ้ยซื้อนี่ไปสำหรับทำโทรศัพท์ไปทำรถยนต์มันเป็นอะไรที่อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเขาก็เลยไม่ขายให้ไง
1: อันนี้
0: อ
1: นี
0: ื
1: ่ถื
0: ม
1: อว่าเป็นอีกหนึ่งภาคของพี่ต้นนะแล้วภาคร้องเพลงล่ะคะพี่ต้นล่าสุดนี้เห็นพี่ต้นไปขึ้นเวทีของโลกดนตร
2: ใช
1: ี
2: ่
1: ม
2: โล
1: าก
2: ดนตรีเพิ่งจบไปเลยสดสด
0: ก็โลกดนตรีเนี่ยมันเป็นความเขาเรียกว่าความตั้งใจนะครับของน้องผู้จัดเนี่ยชื่อน้องเพชร
1: ค่ะ
0: นะครับค
2: ค
0: ือ
2: ร
0: น
2: ั
0: ้อ
2: บ
0: งเพชรเนี่ยก็คือมีเหตุการณ์สะเทือนใจก็คืออ เส
1: ื
0: ี
1: อ
0: ย
1: ฮึ
0: คุณพี่สาวไปจาก
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์มะเร็งนะครับแล้วก็น้องก็แบบเป็นคนที่ชื่อเพลงในยุคนั้นทั้งเขาเกิดไม่ทันเนาะเขาก็ยังเด็กอยู่อ่ะก็แต่ว่าเขาก็ชอบเพลงในยุคนั้นแล้วเขา
1: อือ
0: ก็
1: ฮึ
0: เลยไปอนุญาตพี่แก้วบุญชายที่เป็น
1: ค่ะ
0: เจ้าของร
2: เ
0: า
2: จ
0: ย
2: ้
0: ก
2: า
0: าร
2: ข
0: ด
2: อง
0: น
2: โล
0: ต
2: ก
0: รี
2: ดนตรี
0: อยากจะแบบอยากจะรวมพวกพี่ๆทั้งหลายที่หนูฟังตั้งแต่อยู่อนุบาลได้ยิน
1: ค
0: ต
1: ่
0: อ
1: ะ
0: นที่ได้ยินเพลงของพี่เหล่านี้ตอนแรกกระชากขึ้นมาจากเพื่อส่งไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจําได้ฟัง
1: ค่ะ
0: เขาอยากจะรวมพวกพี่ๆที่มาทำเสิร์ตการกุศลเนี่ยคือจะ
1: ค่
0: เอ
1: ะ
0: าเงินไปบริจาคอย่างเดียว
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: ก็มันก็ไม่เกิดการอะไรที่ไม่เกิดกระตุ้นทางวัฒนธรรมน้องเขาก็เลยมาทำตรงนี้เอาสตังค์
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: ลงทุนแล้วก็จัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเงินรายได้ก็มอบให้กับโรงพยาบาลนะครับให้กับ
1: พี
0: โร
1: ่
0: ง
1: ต้น
0: รู้สึกจะเป็น
1: ค่ะ
0: ของสมโรงพยาบาลเจ้าคุณทหารลาดกระบังอ่ะ
1: ราชบ
0: พ
1: ั
0: ี่
1: ง
0: พี่
1: ค
0: เอ
1: ่ะ
0: เป็นผู้ตั้งดร.เอ
1: ค่ะ
0: อืมฉะนั้นน
1: ต
0: ะ
1: ้น
0: ก็
1: ค
0: มอบ
1: ะ
0: ให้กับ
1: ร
0: โร
1: ู้
0: งพ
1: ไห
0: ย
1: ม
0: าบาล
1: ว่าโยอ่ะเข้าไปดูในคลิปแล้วที่โยบอกพี่ต้นไงนอกรอบอ่ะโยบอกว่าพอทุกคนได้ยินฮึฮึฮึฮึฮึขึ้นมาเนี่ยทุกคนกรี๊ดอ่ะกรี๊ดเลยรู้เลยแบบว่าสุชาติชวางกุลอ่ะคือแบบโยนเน
2: ม
1: ี
2: ั
1: ่ยขนลุกสู้เลยค่ะ
2: ใช่เพราะว่ามันจะไม่ลุกได้ยังไงเนี่ยเมื่อแบบ
0: ทำไ
2: พ
0: ม
2: อเพลงนี้ดังมาก
1: อ๋อ
2: แล้วก็มันเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ต้นเลยจริงๆ
0: ไม่ใช่แอร์มันเย็นจนแบบ
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่แอร์เย็นเนาะ
2: มันขนลุกมาจากข้างใน
0: มัน
2: มา
1: ใช
2: จาก
1: ่
2: ข้าง
1: ใ
2: ใ
1: ช
2: น
1: ่เป็นเพราะ
0: เ
1: ม
0: พล
1: าง ก
0: เนี่ยเพลงมันจะมีส่วนหนึ่งของความทรงจําเรานึกได้ไหมว่าตอนที่รู้จักเพลงนี้เนี่ยครั้งแรก
2: เร
0: ห
2: าร
0: ือเคยได้ยิน
2: ใช่
0: เพลงนี้ครั้งแรกหรือตอน
1: อือ
0: เราทําอะไรอยู่ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราอะไรเงี้ยพอเราได้ยินอะไรบางทีมันทําให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกตรงนั้นโดยไม่รู้ตัว
1: ใช
0: ก็เล
1: ่
0: ยเกิดเหตุการณ์แบ
2: ใช
0: บ
2: ่
0: นี้
2: ใช่เล
0: ใช
2: ย
0: ่
1: คือโยอ่ะตอนนั้นจำได้เลยว่าตอนนั้นโยประมาณสัก
2: เด็ก
1: ส
2: ม
1: ี
2: า
1: ่
2: กนะเราอ่ะ
1: เด็กอะเด็กอะค่ะ
2: เด็กเล
1: แล
2: ย
1: ้
2: แห
1: ว
2: ละ
1: จ
2: เพลง
1: ำแล
2: น
1: ้
2: ี้
1: วว่าทำไมไหมคะโยอะหยิบตลับเทปที่คุณพ่อเขาสะสมมาแล้วเป็นภาพของพี่ต้นนะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้ววันที่โยเจอพี่ต้นครั้งแรกที่ ASTV อะพี่ต้นรู้ไหมว่าโยนี้แบบคือภาพในอดีตอะมันกลับคืนมาจริงๆอะค่ะอืม
0: ความตอนนั้นตอนที่เรามีความสุขอยู่กับคุณพ่อแล้วเราไม่รู้ตอนนั้น
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะเพราะอาจจะแบบป้อนข้าวหรืออะไรอย่างเง
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ้ย
1: ่
0: แต่
1: ใช่
0: อย่างมีผู้หญิงคนนึงก็บอกว่าพอได้ยินเพลงเฮ้มันที่ผ่านไปนึกถึงตอนที่แบบตอนเช้าๆคุณแม่วีผมให้แล้
2: ใช
0: วก็
2: ่
0: ป้อนก่อนที่จะไปโรงเรียนตอน
2: มัน
0: แบบแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเออมันมีความสุข
2: มันเหมือน
1: ใช
2: เป
1: ่
2: ็น
1: มั
2: ภ
1: น
2: าม
1: ี
2: พ
1: ความ
2: จ
1: สุขจ
2: ำของเ
1: ร
2: ริ าง อะอย่างแบบเว
0: ๆ
2: ลาเราได้ยินเพลงอะไรแบบเอ้ยกำลังไปโรงเรียนกำลังแบบป้ากำลังขับรถไปส่งที่โรงเรียนเราเคยได้ยินเพลงนี้ในรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารีมายด์กลับไปถึงอดีตซึ่งมันก็เป็นอดีตที่แบบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดีต่อ
0: มี
2: ใจ
0: ความสุ
2: อ
0: ข
2: ่ะพอนึกถึงแล้วมีความสุข
1: ใช่เพราะฉะนั้น
0: ใช
1: พี่
0: ่
1: ต้นเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แบบความประทับใจยังอยู่แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้จริงๆนะคะพี่
2: ใช่แต่มีอีกอย่างนึ
0: ข
2: งท
0: อ
2: ี่
0: บ
2: อยาก
0: คุ
2: จะ
0: ณ
2: ถ
0: ม
2: า
0: าก
2: ม
0: ครับ
2: เสียงพี่ต้นเนี่
0: ค
2: ย
0: ่ะ
2: คงเส้นคงวามากคือไม่เคยตกพี่รักษาเสียงพี่ยังไงพี่ รักษา
0: อัน
2: ย
0: ท
2: ั
0: ี
2: ง
0: ่
2: ไง
0: หนึ่ง
2: มั
0: ค
2: น
0: ือ
2: แบ
0: พ
2: บ
0: ี่หนึ่งเราต้องอย่าป่วยอย่าพยายามป่วยคือบางคนเนี่ยแบบอันนี้คือฟังจากท่านเป็นคําสอนของท่านพุทธทาสที่จําได้นะว่าท่านบอกว่าทุกครั้งที่เราป่วยเนี่ยเราควรจะต้องฉลาดขึ้นนิดนึงด้วยก
1: อ
0: าร
1: ื
0: ท
1: อ
0: ี่เราก็ต้องทบทวนกลับไปว่าก่อนที่เราจะป่วยเนี่ยเราทําอะไรมาเนาะ
1: ค่ะ
0: บางทีแบบเนี่ยเราต้องไปที่นู่นที่นี่อยู่ในรถเย็นๆออกไปร้อนแล้วก็เข้าอาคารเย็นทําธุระเสร็จออกมาร้อนมาขึ้นรถเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ผัดไปวันหนึ่งหลายๆรอบก็ทําให้เราป่วยได้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: หรืออ ว
2: ่
0: ่
2: า
0: า
2: ฮ
0: บาง
2: ะ
0: ทีเราเจอพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราจามเราไอเราอะไรแล้
2: เป
0: ว
2: ็
0: ใน
2: น
0: ที
2: ห
0: ่
2: ว
0: สุ
2: ั
0: ด
2: ด
0: เราก็ป่วยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องรู้ตัวต้องเตรียมตัวเองว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนได้ถ้าอันไหนที่สภาพแวดล้อมแบบไหนจะทําให้เราป่วยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าง
1: ค่ะ
0: ผมก็คือระวังเรื่องนี้ทุกอย่างแล้วก็
1: ค
0: ไม
1: ่ะ
0: ่คือบางคนเนี่ยเขาดื่มแอลกอฮอล์ได้เขาไม่มีปัญหาแต่ผ
1: อื
0: ม
1: อหื
0: ด
1: อ
0: ื่มแล้วจะรู้สึกว่าร่างกายแบบภูมิคุ้มกันมันจะตกนะเราก็จะป่วยก็ไม่ดื่มไม่ทําอะไรพว
1: ค
0: ก
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี้ไม่ถึง
1: โอเคค่ะเดี๋ยวโยขอพักสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวขอไปพบกับผู้สนับสนุนก่อนค่ะ
0: โอเค
3: คุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: พัดลมเปล่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: อ่ะ
1: จะบอกว่ากำลังคุยกันนอ
2: ก
1: ก
2: ำลั
1: ร
2: งเ
1: อ
2: ม
1: บ
2: ากันเพราะว่าฝน
1: ก
2: ต
1: ำล
2: ก
1: ัง
2: หน
1: เม
2: ัก
1: าม ัน
2: าน
1: อ
2: ก
1: กรอบอย
2: ท
1: ู
2: ี
1: ่
2: ่บ้านที่บ้านบอกฝนตกหนักมาก
1: ค่ะบ้านใครฝนตกก็บอกกันด้วยนะคะค่ะพี่ต้นคะคืออย่างนี้เนี่ยโยอ่ะจำได้ว่าพี่ต้นเนี่ยนะคือหุ่นอ่ะบึกมากอ่ะค
0: อื
1: ือ
0: ม
1: พี่ยังแบบว่าไ
0: บ
1: ป
0: ึกคื
1: ออ
0: หม
1: อ
0: าก ยค
1: ก
0: ว
1: ํา าล
0: ม
1: ัง
0: ว่
1: ก
0: า
1: ายอยู่หรือเปล่า
0: อ้วนอึบ
1: ไม่บึ
0: ไ
1: ก
0: ม่
1: หมาย
0: น
1: ถึ
0: ะ
1: ง
0: พี่ไม่
1: ล่
0: ไม
1: า
0: ่
1: ง
0: อ
1: ๆด
0: ้
1: ิ
0: วนนะพี่
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: อ
1: ไม
0: ้ว
1: ่
0: น
1: อ้
0: น
1: ว
0: ะ
1: นคืออ้วนเนี่ยคนนี้ค่ะ
0: คือเป็นหุ่นก็เรียกว่าตันตู้
2: หุ่น
0: ตั
2: ที
0: น
2: ่โอเคเลย
1: ไม่คือแต่ก่อนเนี้ยโยที่บอกว่าพี่ต้นเนี่ยเหมือนกับแบบพี่ต้นออกกำลังกายมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้
0: ใช่
1: ฟิตมาก
0: ก็สมัยที่เราเรียนหนังสืออยู่เนาะมันอยู่ที่นู่นมันก็ได้มีโอกาสไปยิมแต่พอเราก
1: ค
0: ลั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: มาเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยได้มีค่ะ
1: อ่าฮ
0: ไม่
1: ะ
0: ค่อยได้มีโอกาสออกกําลังกายหรือไม่อยากทํางานอยากจะใช้ชีวิตแบบตื่นมาก็ไปยิมเสร็จแล้วก็กินข้าวอ่านหนังสือพิมพ์อะไรไปยิมต่ออย่างเงี้ยอยากจะทำแบบนี้บ้างแต่ก็ย
1: ไม
0: ัง
1: ่
0: ไม่มีโอกาส
1: อุ้ยพี่โต้โยเชื่อว่าพี่โต้เนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่เคยทํางานมาโดยตลอดอ่ะคืออ
0: ืม
1: ไอ้ความรู้สึกที่อยากจะอย่างนั้นน่ะอาจจะมีแต่พอเอาเข้าจริงๆนะโยว่าพี่โต้ทําไม่ได้อ๋อนั้นน่ะเพราะว่าพี่โต้แบ
0: ยับ ง
1: ว่าคือแบบเขาเรียกไงคะมันเหมือนอย่างโยอ่ะขนาดโยป่วยยังจัดรายการบนเตียงที่โรงพยาบาลอยู่เลยพี่
0: อืม
1: เออ
0: ปากมัน
1: นั่
0: ย
1: น
0: ัง
1: น
0: ไ
1: ั
0: ห
1: ่
0: ว
1: นที่สุ
0: ไ
1: ด
0: ง
1: จ
0: มั
1: ร
0: น
1: ิ
0: ไ
1: ง
0: หวไงใช่
2: นั่นคือสุด
0: ม
2: จ
0: ัน
2: ริ
0: ย
2: ง
0: ังไหวสุดจริง
1: เออ
0: ื
1: พี่ต้
0: ม
1: นคะโยถามพี่ต้นหน่อยว่าอย่างถามเพลงของพี่ต้นนะคะที่พี่ต้นร้องโยอยากรู้จริงๆว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่พี่ต้นรักที่สุดมากๆ
0: อืมมันบอกไม่ได้นะเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่เราร้องเราก็ตั้งใจแล้วก็ชอบเขาทุกเพลงอ่ะแต่ว่า
1: ค่ะ
0: เอามาแล้วแถวนี้บ้านพี่แบบรู้สึกว่าส่งมาทางนี้แหละจ้าฝน
2: มันส่งไป
0: เอ
2: เอ
0: าง แล้ว
2: พี่มาส
0: ว
2: ่
0: ่
2: ง
0: า
2: เอ
0: เล
2: ง
0: ย
2: เพราะฝั่งนี้เริ่มหยุดเริ่มเบา
0: เริ่มอยู่แล้วตอนนี้อยู่ทางดอนเมืองนะครับทางดอนเมือง
1: ค่ะ
0: คือเพลงทุกเพลงอ่ะเขามีความไพเราะในตัวของเขาเองแล้วก็มีความหมายของเขาเองเนาะแต่
1: ค
0: เ
1: ่
0: ระ าก็เรียกว่าบางทีบางอันก็แบบสงสารเขาจังเลยทําไมเพลงนี้คนไม่รู้จักหรือคนไม่ได้
1: อือหื
0: ออ ินอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอ
1: ค
0: ย่
1: ่
0: า
1: ะ
0: งเพลงเหงาใจอย่างเงี้ย
1: อือหืออ
0: ยากจะคิดมีรักสักคนอยากหลุดพ้นความเหงาใจเป็นเพลงที่แบบเหมาะมากสําหรับพวกเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพวก
1: อือฮะ
0: เอชอะไรเงี้ยที่แบบเริ่มความรักครั้งแรกป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยแต่เสียดายเขาอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟัง ก็เลยไม่รู้สึกอินไปกับเพลงแต่เป็นเพลงที่ไพเราะมาก
1: พี่ต้นคะถ้าเยออยากให้พี่ต้นช่วยวิเคราะห์อะค่ะว่าทำไมเนี่ยสมัยเนี้ยตอนเนี้ยยุค80 90เนี่ยคือกลับมาใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่างวันก่อนโยสัมภาษณ์พี่แหม่มจินตลาค่ะพี่แหม่มบอกว่าเดี๋ยวนี้แฟนคลับพี่แหม่มอะมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลย
2: เ
1: ด็กๆนั่นนะคะเพราะว่าอะไรคะพี่ต้น
0: คืออันส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะแบบเซตอัพอะคือเต็มละกับสิ่งที่เขาได้รับในสำหรับเพลงในยุคเดียวกันมันออกมามันไม่ได้มีความหลากหลายในเรื่องของความเป็นยูนิคในเรื่องของความแบบลักษณะเฉพาะเพราะแต่ละคนเขาก็จะมีสไตล์การร้องที่ใกล้เคียงกันแล้วมันเป็นลักษณะแบบที่เรียกว่าเกือบจะเป็นถ้าเป็นสินค้าก็อย่าแบบว่าจะเรียกว่าแบบเป็นเจเนอริกอะเป็นแบรนด์ที่แบบเจเนอริกก็คือแบบสมมุติว่าเป็นน้ำส้มก็อ่านเหมือนกันเลยอันนี้เพียงแต่ว่าแปะตายี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้แต่ว่าในส่วนผสมอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดเหมือนแบบที่เวลาเราซื้อสินค้าในห้างใช่ไหมไออันที่มีแบรนด์เขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แปะแบรนด์แต่ว่าจะขายคล้ายๆกันเนี่ยแต่ราคาถูกลงก็จะไม่มีแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะสูตรอะไรบางอย่างมันก็จะหายไปความเขาอาจจะเซตอัพตรงนี้ที่ว่าแต่ละอันที่ออกมาให้เขาเนี่ยมันเหมือนกันอะแต่พอเมื่อเขาไปฟังเพลงในยุคก่อนเหมือนที่รายการที่พี่จัดเนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบก่อนพวกเราทั้งนั้นแต่พอเราไปฟังมันมีเสน่ห์มากเพราะเรามันเป็นอะไรที่ในยุคเราเองอ่ะเราไม่เคยได้ยินไงเราไม่เคยได้ฟังมันมีความแตกต่างแปลกออกไปเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราก็รู้สึกว่าแล้วเราพอยิ่งเราไปค้นเราไปดูวิธีการผลิตอะไรต่างๆนะเรายิ่งชื่นชมเพราะในยุคนู้นเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีมาช่วยอะไรอย่างสมัยเนี้ยเราเปิดลงไปปั๊บเนี่ยบางทีพี่เปิดเพลงแบบเฮ้ยเขาบอกเป็นเพลงยุค50เฮ้ยทำไมมันเพราะจังเลยอ่ะแต่ว่าเราทำไมเราไม่เคยได้ยินเลยเพลงนี้มันคืออะไรนะอย่างล่าสุดที่ฟังบอกว่า The Letter I Never Sent โอ๊ยเพราะมากเนื้อความดีมากเลยฉันเขียนจดหมายไปหาคนนี้อย่างเขียนชอบน้องโยงที่เขียนจดหมายชอบน้องบอยเขียนจดหมายหาน้องบอยแต่กี่ฉบับก็แต่ไม่เคยส่งไปเพราะ
2: ไม่เคยส่ง
0: ใช่เขียนบอกอู้ฉันชอบเธออย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่กล้าส่งเพราะส่งไปแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบว่าอ่านแล้วเขาจะไม่ชอบเราก็เลยเก็บเอาไว้จนกระทั่งชีวิตมันผ่านไปนะไม่รู้กี่สิบปีแล้วมาเจอจดหมายเนี่ยก็เอามาอ่านว่าอุ้ยมีความสุขที่ฉันได้ชอบคนนี้แต่ฉันเป็นจดหมายที่ฉันไม่เคยส่งไปหา
2: ไม่เคยส่งไป
0: ไม่เคยส่งแล้วพี่ก็หาว่าไอ้เพลงนี้มันใครแต่งไม่มีเป็น AI generate ขึ้นมาทั้งหมดเลย
1: โอ
0: ้อันเนี้ยมันทำให้เรียกคุณหลอกดาวอ่ะ
2: แต่ว่าทุกวันนี้น่ากลัวนะเรื่อง AI เนี่ยคือแบบต่อไปจะมาแย่งงานคนหมดเลยนะเนี่ยถึงขนาดแต่งเพลงร้องเพลงเองได้เนี่ย
1: แต่เชื่อไหม
0: เรื่องแย่งงานที่ไม่เท่าไหร่ที่จะเล่าให้ฟังไม่รู้ผู้ฟังรู้หรือเปล่าที่ประเทศสิงคโปร์เกิดล่าสุดเลยนะครับพวกสแกมเมอร์เนี่ยเขาจะทำแบบนี้เมื่อเช้านี้อาจารย์ปิติศรีแสงนามเล่าให้ฟังก็คือเราก็อ่านข่าวมันแล้วส่วนหนึ่งคือพวกสแกมเมอร์เนี่ยเขารู้ใช่ไหมน้องโยเป็นคนรวยชอบแบบนี้มีนิสัยแบบนี้รักชาติช่วยชาติน้องบอยก็โอ้โหไม่ได้เลยถ้าเรื่องชาติบ้านเมืองต้องมาก่อนคู่นี้รวยทั้งคู่แล้วก็ทำยังไงรู้ไหมพี่เป็นสแกมเมอร์พี่ก็สร้าง AI เป็นดีเฟนซ์มาบอกว่านี่แล้วก็ส่งไอ้นี่นะส่งเข้าไปทักตอนเนี้ยประเทศของเรานะในสิงคโปร์นะสิงคโปร
1: ์
0: ประเทศของเราสิงคโปร์ของเราเนี่ยกำลังตกในตกในที่นั่งลำบากเพราะเนี่ยเรือน้ำมันเราอะไปติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียมาไม่ได้เลยรัฐบาลก็ไม่มีเงินนะขอกู้เงินหน่อยก็แต่ว่าเรื่องเนี้ยอย่าเอาไปเปิดเผยให้ใครรู้เพราะมันจะทำให้ประเทศชาติเสียหายบอกไปแล้วนะก็เราทีนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าเราเป็นเฉพาะรับกันสามคนนี้เท่านั้นนะเสร็จแล้วก็ทำแล้วเชิญประชุมก็เข้ามาในซูมแบบนี้ละครับมีทั้งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มีทั้งประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีคลังเลขาธิการรัฐมนตรีมาประชุมกัน 5-6 คนแล้วก็คุยในที่สุด2คนก็เลยโอนเงินไปให้กับเนี่ยบอกว่าบัญชีเนี่ยเพื่อช่วยชาติคนละ4,900,000US ดอลลาร์แล้วบอกเขาจะคืนให้ภายใน15วันจะคืนให้ภายใน15วันเมื่อเรือของเราผ่านออกมาได้15วันผ่านไปเงินกลับมาไหม
1: ไม่
2: ผู้คนที่ประชุมกันทั้งหมดหายไปหมดเลย
0: นี่คือแบบ หายไปหมดแล้วมันเป็นดีเฟกต์มันไม่ได้เป็นตัวจริงคือสร้างขึ้นจาก AI แล้วแบบ
2: หายไปเลย
0: คืออย่างเงี้ยเหมือนกับเราคุยกันนั่นเลย
1: นี่พี่บอยตัวจริงป่ะเอ
2: หรือ
1: AI
0: นั่นน่ะสิพี่กำลังสงสัย
2: ตัวจริงถ้าออมๆนี่นี่น่ะตัวจริง
0: ดูเหมือนสัญญาณขัดๆนิดนึงอะไร
2: เดี๋ยวถ้าออมนิดนึงอ่ะเออตัวจริง
1: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะพี่ต้นนอกจาก2รายการแล้วค่ะพี่ต้นยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: ก็จะมีรับงานอีเวนต์ครับผมแบบไปร้องตามที่นู่นที่รับงานคอนเสิร์ตต่างจังหวัดบ้างตอนนี้เดี๋ยววัน30พี่จะไปร้องที่ร้าน So Good 80
2: โอ้ So Good 80
0: อยู่ตรงแถวๆถนนนนจันทร์อยู่ตรงถนนนนจันทร์แถวๆเรียบด่วนนะครับ
2: เรียบด่วน
0: ไปร้องที่นั่นครับสาสองทุ่มนะครับ
1: uh-huh.
0: ก็เอ๊ะเราบอกได้ไหมว่าเขา
1: ได้ได้ได้บอกได้ค่ะบอกได
0: ้เดี๋ยวนะเขามีจองด้วยนะครับว่าใครสนใจจะจองก็สามารถที่จะจองได้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0855155682 0855155682
1: ถ้าเกิดว่านะคะแฟนคลับของพี่โต้ไอของพี่ขอตายแล้วไปของพี่ต้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะจองได้เลยใช่ไหมพี่ต้นบัตรเท่าไหร่คะ
2: อยู่ข้างๆบ้านฉันเลย
0: บัตร 1,000 บาทเท่านั้นเอง
1: อ่า
0: พี
1: ่บอย
0: เป็นชื่อร้าน So Good 80
2: So Good 80
1: พี่บอยต้องไปด่วน
0: อยู่ตรงใกล้ๆของโรงแรมมอฟโรงแรมมอฟใช่ไห
2: ม
0: ม
2: ันอยู่ตรงไหนมันห่างจากบ้านบอยแค่8นาทีเองอ่ะพี่ต้น
0: ตรงโพธาไลแถวๆโรงแรมมอฟโฟเ
2: ทนใช่คืออยู่เขาเรียกอะไรกับแขวนทองจันทร์บางกะปิตรงนี้เอง
1: ค่ะ
0: ใกล้ๆแถ
1: ว
0: นี้เอง
1: จะบอกว่า
0: ชวนกันไปทั้งหมู่บ้านนะครับ
1: เยอะไม่เพราะแฟนพี่ต้นเยอะจริงๆเออนะคะอย่าลืมนะคะ
2: เต็มแล้วนะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่นะคะก็สามารถที่จะโทรไปได้นะคะขออีกรอบหนึ่งค่ะพี่ต้น
0: 0855155682ครับ0855155682
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะไปฟังพี่ต้นร้องเพลงถามจะมีใจรักไหมพี
0: ่โอ้มีอยู่แล้วเพลงนี้ไม่ร้องเขาไม่ให้บ้าน
2: นี่ไงเขาเขียนอยู่หน้าเพจว่าเห็นมันที่ผ่านพ้นไปใจรักดั่งเม็ดทรายผวังรักโอ้โหตีเพลงนี้มาพร้อมกันนี่มีละลายนะ
1: อุ้ยโอ้จริงๆคือมันทำให้บอกว่าคือคิดว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยหนุ่มร้องจีบสาวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแค่ขึ้นต้นเนี่ยผู้หญิงก็ละลายแล้วนะคะ
2: คือเอาจริงเพลงสมัยก่อนความหมายมันดีไงพี่ต้นแล้วพอเวลามาฟังเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคิดว่ามันเป็นเพลงใหม่อยู่ไม่รู้นะว่าไม่ได้มีความคิดว่ามันคือเพลงเก่าแต่สิ่งและสิ่งดีๆมันจะวนกลับมาต่อไปเนี่ยเพราะอย่างที่เราพูดช่วงก่อนว่าเด็กยุคใหม่ชอบไปฟังเพลงแบบ 80 90 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เป็นกันเยอะมากพี่
0: ใช่ก็แบบมันเป็นดีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเด็กศิลปวัฒนธรรมที่ดีๆเหล่านั้นจะได้รับการสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดด้วยเด็กรุ่นใหม่นี้นะครับอย่างล่าสุดนี้พี่ไปร้องเพลงที่เชียงรายแล้วก็มีน้องแบบน้องวัยรุ่นนี่แหละประมาณมหาลัยปีหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็มารอนะหลังจากเราร้องเพลงเสร็จแล้วก็จะมีคนมาถ่ายรูปใช่ไหมก็รอจนท้ายรอเป็นชั่วโมงอ่ะเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยแล้วก็ขอให้ร้องเพลงรักไม่รู้ดับรู้จักป่ะ
1: โอ้
0: ของอาลีสวัลีปากาพันนี่นะ
1: สว
0: ั
1: ล
0: ี
1: เอา
0: สิบเลย
2: ไอ้นี่หรือเปล่าถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งหรือเปล่า
0: ใช่แล้วแล้วก็คือใช่ครับผมคือพี่เอาไป cover ใหม่นานแล้วแล้วตอนนี้มันเขาบอกมันฮิตอยู่ใน TikTok เด็กๆจะเอาไปประกอบภาพของเขาแล้วไปทำนี่อะไรน่ารักน่ารักก็แบบเขาชอบอ่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยละครที่เป็นละครรีเมคหรือแม้กระทั่งละครพีเรียดอะค่ะนะคะดังมากไม่ว่าจะเป็นแบบคือยกคิดว่าอาจจะเพราะว่าด้วยความมันโลกเราทุกวันนี้มันหมุนเร็วเกินไปอะค่ะและคนเนี่ยก็เหนื่อยถามจริงๆว่าคือคนสมัยนี้เหนื่อย แล้วพอยิ่งได้ดูละครแบบนี้มันเหมือนทำให้ชีวิตอะมันช้าลงเป็นไปได้ไหมคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออเนี่ยมันดีจังเลยที่แบบว่าชีวิตช้าลงแล้วเราได้สัมผัสถึงบรรยากาศเก่าๆได้ฟังเพลงเก่าๆบางครั้งยูรู้สึกว่าเฮ้ยยูไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเลยนะพี่อยากจะฟังเพลงให้ตัวเองได้รีแลกซ์อะค่ะอือหือ
0: ใช่เพราะว่าความฟังอะไรที่เพลงในยุคนั้นเนี่ยมันกลั่นกรองจากสมองแล้วก็ความแล้วก็จินตนาการของมนุษย์ไม่ได้ใช้ AI ถูกไหมส
1: ิ่
0: งที่ AI ที่เป็นอยู่ตอนนี้เขายังจิตวิญญาณของเราเนี่ยเขายังทำไม่ได้ก็จะไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่มันมากลั่นกรองมาจากจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถสัมผัสได้รู้สึกได้การที่ได้ฟังเพลงที่มาจากยุคนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขอย่างชนิดที่ว่าอธิบายไม่ได้อ่ะแต่มันฟังแล้วมันมีความสุข
1: ค่ะโอ้โหนะคะเรียกว่าเต็มอิ่มนะคะกับพี่ต้นนะคะถ้ายังไงแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามพี่ต้นได้นะคะที่94ป่ะคะ 94.5 ป่ะคะพี่
0: ใช่ครับผมวันที่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็น
1: วันที่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะคะอย่าลืมเปิดฟังนะคะและเรามาคุยกันนะคะถ้าไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่บอยพีไอด้วยนะคะขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: วัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเจ จากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเล็งเนื้อยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้ฮงใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
3: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกข์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
4: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มอ้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน พร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
6: แล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
5: ด้านนางชยานันท์พักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568 กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์ CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเด็กดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-16 ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบังแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลพีระรัสกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม 17-21และ 14-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา3นาฬิกา5นาฬิกาและ9นาฬิกาส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดิอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอ DR คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบียขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข้งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ผานิชคาดนาครายงาน
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราน่ะมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชาร
6: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
7: สวัสดีค่ะโอปอณัชชาเสนาบุตรค่ะ
8: สวัสดีครับปันศิริวิทยาคุปครับ
7: และนี่คือรายการ
8: กีฬา
7: พารวย
8: ทำไมเสียงสั่นงั้นน่ะ
7: หนาว
8: คุณผู้ชมครับผมอ่ะมีความด้วยสัญชาตญาณของผมเนี่ยผมก็อยากจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยครับ
7: ยังไงนะ
8: ทุกทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมุกเก่าๆแล้วแต่สมัยแบบดูพี่กบแท่งเป็นหนุ่มๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีหญิงมาบอกหนาวต่อหน้าเนี่ยต้องโอบกอดเออแต่มันพี่ก็ทำไม่ได้ใช่ไหม
7: เป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างเง
8: ี้
7: ยหรอ
8: เออก็เป็นอันมาเนี่ยจะถอดเสื้อให้มันจะใส่ได้ปะวะ
7: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็
8: แต่จริงก็ได้อยู่นะเพราะว่า
7: สองตัวพ
8: ี่
7: ตั้มไม่หนาวหรอกพี่ตั้มใส่ทั้งสองตัวก็หนาวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูปรับตัวแต่ว่าประเด็นคือหนูขี้เกียจสระผมเพราะว่าโดนฝนเมื่อวานก็เพิ่งสระมา
8: แล้วมันเกี่ยวกับเสื้อพี่ไหมวะ
7: ไม่เกี่ยวแค่บอกว่าแต่ว่า
8: อ้าวได้
7: วีคเนี้ยเป็นวีคที่หนูวีคที่แล้วแล้วกันทำงาน

0: เยอะมากแล้วก็บวกกับแบบอยู่ๆก
1: ็
0: อยู่ๆก็มีอาการเจ็บคอเหมือนประมาณว่าไออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เป็
2: น
0: ป่วยอะไร
2: น
0: ะ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เสื้อยืดตัวที่ใส่มาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็น
0: นี่แหละสุภาพบุรุษ
2: ผ้าหนาหน่อย
0: เนี่ยเวลาดูพระเอกหรือมันจะมีพระเอกแบบหลายคาแรคเตอร์พี่ตั้มแบบยืนให้โดยที่แบบทำหน้าบึ้งว่าแบบไม่เด็กจะให้นะกับอีกคาแรคเตอร์นึงก็คือว่าแบบดูแลเธอพี่ตั้มจะเลือกเป็นแบบไหน
2: อาตมาสละชีวร
0: อนุโมทนาแต่ว่ามันจะดูถ้าเป็นอาตมานี่จะดูผิดศีลธรรมนิดนึง
2: เพราะเขาเหมือนที่บินเรื่องของพระนะครับบอกว่าถ้าพระเห็นผู้หญิงจมน้ำถ้าเกิดไปช่วยก็ว่าศีลขาดใช่ป่ะไม่ช่วยก็ตายห่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็ข
2: าดก็ต้องช่วย
0: ก็ไม่เป็นไร
2: อันนี้คือจะกินข้าวหรืออะไรเนี่ย
0: อ๋อนี่ไงให้มันเป็นเหมือนแบบคือเดี๋ยวนี้ไอ้ผ้าอย่างเงี้ยล่าสุดหนูเห็นเทรนในเครื่องบินใช่ไหมคะเหมือนแบบเขาผูกกับพนักพิง
2: อ
0: ๋
2: อเหรอ
0: แล้วก็เอามารัดตรงคออย่างเงี้ยทำให้เวลานอนนะคะมันเหมือนแบบคอไม่ต้องแบบหักอย่างเงี้ยคือเหมือนมันช่วยเซฟคอตรงเนี้ยค่ะเวลาเรานอน
2: อ
0: ่ะมันก็จะช่วยให้แบบว่ามันเซฟช่วงเนี้ยนึกออกไหมพี่ตั้มปกติแล้วเวลาเราไม่มีหมอนรองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการปวดคอปวดเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอใช้อย่างเงี้ยผูกอ่ะเหมือนน่าจะเป็นลักษณะนี้อ่ะอันนี้เป็นอย่างนี้นะคะทางไลฟ์ดูอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นหัวเครื่องบินตัวปลอกมันตัวพิงศีรษะแล้วก็เอามารัดอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราสบายขึ้นในการนอนบนเครื่องบินอันนี้เป็นทริคเล็กๆพอดีเห็นมาเลยเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าต้อนรับเข้าสู่กีฬาพารวยคุยกันก่อนวันนี้ฝนตกหนักมากเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะแล้วก็เกริ่นไว้ก่อนเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นหนุ่มนักบิดจากยามาฮ่านะคะมีคนนึงเคยมาพอเคยเจอ
2: ตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยป่ะ
0: ตอนเป็นหนุ่มน้อยกว่านี
2: ้ครับ
0: ตอนนี้น่าจะแบบยกระดับ
2: ครับ
0: ทั้งการขับขี่แล้วก็รุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะชื่อน้องไอเดียนะคะอีกคนนึงคือคุณตรีนะคะ
2: ครับ
0: เขาขับคุณตรีนี่ขับ
2: ซุปเปอร์สปอร์ต
0: 600cc
2: นะครับผม
0: ไอเดีย
2: อนุภาพซามูล
0: นะคะ
2: เมื่อกี้คุยแล้วไม่รู้น้องตื่นยัง
0: ค่ะ
2: นะครับเดี๋ยวพี่ต้องให้พี่จิ๋วหายาอะไรให้น้องกินหน่อย
0: ทำไมล่ะ
2: เอาให้ฟื้นเรียกสติได้ก่อนเข้ามา
0: หรือเขานอนเร็วหรอหรือว่ายังไง
2: นั่นไงนอนทุ่มหนึ่ง
0: ใช่ไหมเพราะว่านักกีฬา
2: เมื่อกี้พี่ถามเขาบอกนอนผมนอนทุ่มหนึ่งครับพี่ห้าทุ่มตื่น
0: ตื่นห้าทุ่มเพราะว่า
2: ตอนแรกก็นึกว่าจะมาเล่นมุกว่าตื่นมาเยี่ยวอะไรพี่อ๋อตื่นแล้วหนีเที่ยวแล้วก็
0: เจ้าไปเลยโอ้ใช่
2: แล้วก็ดูทรงพูดจาแบบปากสั่นๆลิ้นคับๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบพี่เชื่อแล้วครับว่าพี่เชื่อแล้วครับว่าน้องน่าจะหนีเที่ยวจริง
0: หนีเที่ยวจริงไม่จริงเดี๋ยวให้มาคุยกันในเบรกที่2
2: ครับ
0: นะคะก็รอคุยกันได้วงการเนาะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สปอร์ตเป็น2ล
2: ้อ
0: 4ล้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีนักกีฬาไทยหลายคนที่เราต้องเอาใจช่วยนะคะส่วนวันนี้ขอแสดงความยินดีกับอาร์เซนอลก่อนเลยก็ต้องให้เขาวันนี้นะพี่หนูเห็นนะพี่ตั้ม Facebook ก็ขึ้นโลโก้เป็นอาร์เซนอลกูก็คือทุกอย่างอะค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะกับการที่อาร์เซนอลกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ป
2: ีในที่สุดอาร์เซนอลก็ไม่ใช่คุกกี
0: ้เขาบอกเขาไม่ใช่คุกกี้มานานแล้ว
2: ในที่สุดอาร์เซนอลก็ไม่ใช่ยาม
0: แล้วเชื่อไหมพี่ตั้มมันมีช่วงนึงอะในหัวหนูมันกลายเป็นแฟนอาร์เซนอลไม่โกรธนะอันนี้คือเป็นโจกนะประมาณว่าแบบหนูจำว่าอาร์เซนอลคือคุกกี้จริงๆเนอะว่าตอนหนูทำคลิปหนึ่งอธิบายแพรวาว่าแบบว่าเหมือนทีมเนี้ยคือทีมอาร์เซนอลฉายาเขาคือคุกกี
2: ้กบโอปอลมันรู้ตลอดครับมันแค่แกล้งครับ
0: เออมันควิดแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนพี่เก่งมนชัยมันก็บอกว่าทีมพี่ไม่ใช่คุกกี้หนูก็อ๋อมันปืนใหญ่นี่ว่ะลืมไปชั่วขณะ
2: บางคนก็คิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเป็นช้าง
0: โอ้หนักนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะ
0: หนักเหมือนกันนะ
2: ทุกอย่างผ่านไปแล้ว
0: อ๋อเพราะว่าจบที
2: ่
0: เมื่อคืนนี้ละ
2: ใช่ทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วครับ
0: คุณ
2: ผ่านทุกคำเหยียดหยามคุณผ่านช่วงเวลาเลวร้ายไปหมดแล้วครับอาร์เซนอลครับ
0: คำที่เจ็บปวดน่าจะเป็นบ้านเราอ่ะแหละช่างคิดบ้านต่างประเทศเขาจะเล่นคำว่า security อะไรอย่างงี้มั้ยพี่ตั้มว่าไม่มี
2: เฝ้าถ้วยอ่ะเหรอ
0: เออ
2: เฝ้า พี่ว่ามันก็อาจจะมีนะแต่พี่ไม่รู้ว่าแบบมันจะมี security หรือเปล่าแต่ว่าดูจากพวกไอ้เว็บไซต์ที่ติดตามกันเนี่ยพี่ว่าคนที่ชอบดูกีฬาก็น่าจะตามไอ้บิชเลอร์รู้จักว่าบิชเลอร์รีพอร์ตอ่ะที่เป็น BR ฟุตบอล
0: เ
2: น
0: ี่
2: ยที่จะเป็นอย่างงี้ที่จะทำการ์ตูนเสียดสีจะทำอะไรเงี้ยก็มีบ่อยครั้งมากที่เหมือนว่าทำเหมือนกับว่าปีนี้ขึ้นที่หนึ่งด้วยก็ทำรูปทัวร์อ๋อ
0: ใช่โอเคนึกออก
2: ขึ้นที่หนึ่งกี่วันแต่ไม่ได้อะไรเงี้ยลักษณะมันก็คล้ายๆกัน
0: อ
2: ่ะเหมือนยืนเฝ้าถ้วยอยู่แล้วก็โดนฉกไป
0: แต่พอมันเป็นคำไทยอ่ะหนูแบบทึ่งในความแบบอัจฉริยะคนไทยในการเปรียบเปรยมาก
2: นี่เป็นอัจฉริยภาพเหรอคะเนี่ย
0: ไม่คือคุณสรรหาคำอ่ะหรือแบบอันเนอร์สล็อตเงี้ยใครไปตั้งชื่อว่าอนงเนี่ย
2: ออกอันนี้ออกแนว
0: คือแบบคือแบบว่าชื่อช่างใช้คำได้แบบเจ็บแสบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายความว่าพี่โหน่งนะแต่หมายความว่าคือเปรียบเทียบอะแล้วมันโอเคเข้าใจว่าลักษณะสรีระของพี่โหน่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็
2: เขาคงเคยเรียกพี่ตั้มแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ผล
0: นี่ก็ชอบเล่นตัวเองเน
2: า
0: ะ
2: แล้วใครจะเล่นเนี่ย
0: ค่ะแต่ว่า
2: ถ้าเล่นก็ตบกบาลแล้ว
0: ไม่มีแล้วนะคะสำหรับทั้งฤดูกาลที่ทุกคนเฝ้าล้อกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ซิตี้เองเนี่ยแข่งไปเสมอนะคะก็เลยส่งให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้จบอีกหนึ่งนัด
2: ไม่ต้อง
0: ประมาณ4แต้มเนาะ
2: ครับ
0: ช่องว่างช่องว่างตอนนี้นะคะก็คือไม่ทันแล้วนะคะ
2: ก็คือต้องได้แล้วแหละเขาล้มแล้วล้มอีกจนไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับอาร์เซนอลก็แบบก็แบบโอ้พลาดให้แล้วพลาดให้อีกเหมือนกันอ่
0: ะ
2: คนตามก็คนตามไม่มีปัญญาตามจริงอ้าวพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับ
0: เข้าใจ
2: ซึ่งอันนี้เราก็จะเคลมได้เพราะว่าเราพูดในรายการต่างๆมาตลอดว่าเราเชื่อว่าพวกเขาจะได
0: ้หนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
2: แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปครับนี่คือการอดทนของทีมที่ยาวนานมากทีเดียวนะสำหรับเรื่องของแชมป์พรีเมียร์ลีกแม้ว่าจะไปได้แชมป์ยุโรปมาบ้าง
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมได้เปล่าวะเหมือนอูนายเอเมรี่เคยพาเข้าไปชิงแต่ก็ไม่ได้ถูกไหมไปแพ้บีอาร์เรียลอ่ะ
0: ใช่แล้วก็
2: ได้แชมป์เอฟเอคัพได้อะไรพวกนี้มานะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติวัดกันจริงๆตั้งแต่อินวิซิเบิลแชมป
0: ์ยุคไร้พ่ายเนาะ
2: ใช่ครับVisible เนี่ยนะครับก็ถ้าเด็กคนนั้นเกิดวันที่รับถ้วยพอดีจนกระทั่งวันนี
0: ้22ปี
2: เรียนจบนะครับ
0: ว่าจบม .6 ก็ประมาณ17อะไรประมาณนี้ใช่ๆๆค่ะ
2: 22ปีนี่คือถ้าเรียนอะไรก็รับปริญญามีรูปติดฝาบ้านแล้วนะครับ
0: คือหนูรู้สึกแบบอิจฉาแฟนอาร์เซนอลในยุคนี้ที่เหมือนแบบอยู่ในเจนประมาณหนูอย่างเงี้ย
2: เรา
0: ได้เฉลิมฉลองกับทีมในวันที่ประสบความสำเร็จเพราะตอนหนูย้อนไปอ่ะจะบอกว่าปี2013ที่พรีเมียร์ลีกตอนนั้นแมนยูก็ได้แชมป์พรีเมียร์ครั้งสุดท้ายตอนนั้นเน
2: า
0: ะตอนนั้นหนู
2: ครั้งล่าส
0: ุ
2: ด
0: พูดใช้คำผิดไปเยอะเลยครั้งล่าสุด
2: เดี๋ยวสมพรปากขึ้นมา
0: ไม่หนูว่าแมนยูอีกสัก 2-3 ปี
2: ปีหน้า
0: โอ้โหอาจจะเร็วไปนิดนึงคือตอนนั้นน่ะเหมือนเรายังไม่ได้อินหนูยังไม่ได้อินกับฟุตบอลขนาดนี
2: ้ครับ
0: มันก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์ร่วมมันน่าจะ
2: ตอนนั้นยังเป็นนักร้องอยู่
0: ใช่ตอนนั้นจะอินกับเรื่องร้องเพลงแต่เราก็รู้แล้วว่าทีมที่เราเชียร์ทีมเนี้ยโอเคคว้าแชมป์แต่ว่ามูดมันคนละอย่างกันอะไรอย่างเงี้ย
2: พอเห็นรางวัลของความพยายามของการรอคอยแล้วรู้สึกไงอ่ะรู้สึกก็รู้สึกล้อไม่ลงนะเอาพูดจริงนะ
0: ก็ไม่ได้คิดรู้สึกว่าจะล้ออะไรเขาอยู่แล้วหนูแค่รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ใกล้เคียงมากสำหรับอาร์เซนอลในการที่จะคว้าแชมป์แล้วก็เขาเองก็ต้องคือทุกอย่างอยู่ในกำมือเขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างก็มันใกล้เคียงมากส่วนซิตี้เองอ่ะมันกลายเป็นว่าซิตี้มีเป๋ให้เห็นค่อนข้างเยอะแล้วก่อนเกมเนี่ยที่ซิตี้จะแข่งขันข่าวของเป๊ปที่จะย้ายจะอำลาทีมก็ดันหลุดออกมาซึ่งเป๊ปก็ไม่ได้อยากจะให้ข่าวเนี้ยมันหลุดออกมาก่อน
2: ใช
0: ่เป๊ปเขาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยกับการที่นักเตะต้องแบบมารู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะ
2: หลุดโค้ชคนเก่าไปไม่เท่าไหร่หลุดตั้งโค้ชคนใหม่ด้วยอะไรวะ
0: เขาบอกว่าไอ้คือก็เป็นฟาบิโซโรมาโน่นะคะเป็นท็อกสปอร์ตเนาะที่รายงานเออเธอไปคุยกันตอนไหนหรออะไรเงี้ยไม่แต่ว่าหนูว่านักเตะบางคนน่ะก็คงพอจะรู้สถานการณ์อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก่อนเกมเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ย
2: อย่างเงี้ย ไอ้เรื่องนี้ก็เดี๋ยวเราแวะตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวค่อยไปดีจากอาร์เซนอลต่อเรื่องอย่างเงี้ยมันหรือว่าอาชีพนี้มันไม่ต้องมีมารยาทหรอวะ
0: นักข่าวเหรออ
2: ืมไอ้นักข่าวสายเนี้ยนักข่าวสายเนี้ยไอ้นักข่าวสายบอมอ่ะ
0: คือก็เขาเอ็นเกจ
2: พี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าแบบของฟุตบอลเรียกอะไรนะแต่อย่างของบาสเกตบอลเขาจะเรียกแบบเนี้ยเป็นบอมเบอร์
0: อ
2: ่ะคือเหมือนว่าแบบวางบอมอ่
0: ะ
2: เออแต่ส่วนใหญ่มันก็จะถูกอะนะแม้ว่ามันจะถูกก็ตามเนี่ยล่าสุดไอ้อย่างกรณีเนี้ยก็แบบว่าทีมคุณรู้อยู่แล้วว่าลงข่าวออกไปมีคนได้และเสียถูกปะ
0: ค่ะ
2: มีคนได้และเสียประโยชน์แต่ว่าคุณก็เลือกที่จะลงอะเพื่อประโยชน์เพื่อเงินของคุณอะ
0: คือบางทีอะมันก็จะมีกลุ่มที่ไวเออเพราะว่าก็นั่นแหละค่ะมันก็เป็นเรื่องของเอนเกจแหละหนูก็เข้าใจแต่อย่างพวกแบบอย่างแมนยูอ่ะก็จะมีลอลลี่วิทเวลที่พี่เป็นสายแบบเทียร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะข่าวเขาจะมาช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าเป็นข่าวที่เป๊ะในขณะที่แบบซามูเอลล็อกเคอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเร็วมาก่อน
2: มันคุยกันได้ในบางเรื่องหรือเปล่าอย่างเรื่องอ่ะอย่างเรื่องเนี้ยอย่างเรื่องผลสัมภาษณ์เรื่องของสายข่าวอะไรอย่างเงี้ยเอามาลงเร็วก็คือพี่ว่าเรื่องไหนที่แบบมันไม่เสียผลประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดอ่ะอย่างอันเนี้ยแบบเอาไปเอามาเนี่ยทีมที่มีแต่เสียกับเสียคือซิตี้นะ
0: ก็ไปทำสมาธิเขาพังอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: วันก่อนมีคนถามว่าแบบเฮ้ยมาปล่อยกลางเกมอาร์เซนอลแบบเนี้ยเหมือนว่าผมมองว่าเป็นการทุบหม้อข้าวแล้วทำให้อาร์เซนอลเปรตหรือเปล่าพี่ก็ถามกลับไปในรายการที่ไปจัดบอกว่าคุณคิดเหรอว่าคุณคิดเหรอว่าอาร์เซนอลเนี่ยเรื่องเนี้ยอาร์เซนอลจะปล่อยให้แฟนบอลรู้อ่ะนอกจากจะมีแฟนไม่ใช่แฟนบอลรู้จะปล่อยให้ผู้เล่นในล็อกเกอร์รูมรู้อะพักครึ่งอะคุณคิดเหรอไม่มีทาง
0: ค่ะ
2: ปิดกันแน่นอนอะนอกจากว่าแฟนๆจะตะโกนลงมาว่าไอ้เป๊ปไปแล้วเป๊ปไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบมันก็จะไม่ใช่น้ำหนักอย่างนั้นอะ
0: ค่ะ
2: เรื่องนี้มีแต่แมนซิตี้เสียกับเสียนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงชื่อวันนี้เป็นนักข่าว NBANBA เนี่ยพวกอเมริกาเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความไวเหมือนกันน้องมปอคุณผู้ชมเขาก็จะแบบเน้นไวอ่ะเน้นปาดหน้าการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่ายิ่งไปรู้ว่าดีลไหนใครดีลมาแล้ว ส่วนมากมันมักจะถูกเหมือนอิตาเนียมันเป็นมันเป็นโรมาโน่ของ
0: NBA
2: เลยนะต้องเปิดดูนิดนึงมันเหมือนเป็นโรมาโน่ของ NBA เลยนะครับ
0: ไม่ใช่ตั้มมันสิทธิ์แล้วค่ะ
2: ไม่เกี่ยวอะไรกัน
0: โรมาโน่ไม
2: ่มันสิทธิ์ทำงานสายนี้ไม่ได้ครับนอนมันสิทธิ์ชอบวิเคราะห์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อิตาชายมเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าคอยเนี่ยอิตาชามส์เนี่ยนะครับไปบรรณาธิการข่าวด้วยน
0: ะ
2: ของสายนี้แหละนะเขาก็จะเป็นคนคอยมาบอกอย่างนู้นอย่างนี้แต่ความผิดมารยาทอย่างร้ายแรงอย่างหนึ่งคือเหมือนกับแบบว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นอันรู้กันว่ามีกำหนดการนะเรียบร้อยเจ้าของลิขสิทธิ์ NBA ที่มีรายการเนี่ยเขาก็จะบอกไปแล้วเขาชื่อรายการ NBA Prime อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเขาจะบอกไปแล้วว่าเราจะประกาศรางวัลนี้อย่างเป็นทางการวันอาทิตย
0: ์
2: วันอาทิตย์ตอน 20:00
0: ค่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยนะครับรันแรกทุกคนก็แบบรู้กันคร่าวๆแล้วแหละว่าคนนี้ได้คนนี้ได้ปรากฏว่า8โมงเช้าแบบไอ้10โมงเช้ามันลงข่าวเลยมันบอกว่าคนนี้ได้แล้วมันก็เอาแบบตัวเลขมาลงปับไอ้พวกที่แบบมาทำงานที่มันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าก็ด่ามันออกอากาศเลยเว้ย
0: อันนี้ก็น่าเกลียดจริงเพราะว่าแบบตกลงกันไว้แล้วว่าจะปล่อย
2: คือเหมือนกับว่าแบบเจ้าภาพเขาก็ประกาศไปแล้วอ่ะเหมือนกับแบบว่าแล้วมันไม่ใช่ข้อขาดบาดตายไงใช่ป่ะแบบมาเนี่ยเหมือนแบบคุณรู้ผลนาตาลาดก่อน
0: อ
2: ะแล้วไงอะแล้วนาตาลาดเขาทำไงเขาสาดจัดงานนี้ใช่ป่ะเนี่ยมันก็เลยมีคนก็มาถามอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบก็พิธีกรผู้หญิงก็บอกเนี่ยเขาก็ถามคนที่มาเนี่ยซึ่งเป็น MVP มาแล้วทั้งสองคนชื่อเดิร์กนอวิสกี้คนหนึ่งกับทางด้านของสตีฟแนชคนหนึ่งเขาก็ถามบอกว่าแบบสมัยคุณเนี่ยอิตาแชมป์นี่แสดงคุณต้องไหมว่าเนี่ยเขาขยันทำงานแบบว่าชอบสปอยอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะแบบเท่าที่รู้จักมาเขาก็ไม่ค่อยสปอยอะไรแบบนี้นะ
0: ค่ะ
2: ไอคนที่เป็นเนี่ยเขาบอกว่าแบบโอ้ยตอนนั้นยังเป็นเด็กฝึกหัดยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่เลยยังไม่ยังรู้ภาษามากกว่านี้
0: ยังรู้ภาษามากกว่านี้ตอนยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรอ่ะนะ
2: ใช่ก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้พิธีกรอีกคนนึงก็ด่าแม่งเลยบอกมาแบบโอ้ไม่ได้รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบโยงไปบอกว่าคุณคิดดูสิการที่คุณสปอยเพื่อเอา engage ของคุณอ่ะ
0: ค่ะ
2: มันบั่นทอนคนทำงานขนาดไหนเนี่ยเนี่ยคนจัดไฟคนนู้นคนนี่แทนที่แบบเหมือนกับว่าวันเนี้ยวันเนี้ยมันจะเป็นวันที่สำคัญที่ดีเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นของนักกีฬาหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีมาตลอดทั้งปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับสถานีโทรทัศน์ที่เขาต้องการเรตติ้งของเขาอ่ะซึ่งเขาลงทุนไปกับเรื่องนี้แล้วอ่ะแต่มึงก็มาตีกินไปละ
0: ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณหนูว่าด้วย
2: ใช่ซึ่งแบบอันนี้มันก็ในอย่างเปรียบเทียบกับเรื่องเป๊ปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ช่างมันเถอะเพราะว่าประเด็นหลักสำคัญเราจะอยู่กันที่อาร์เซนอล
0: ใช่แบบว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ยินดีกับอาร์เซนอลด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิดีโอของอาร์เซนเวนเกอร์ด้วยเขาบอกว่าอาร์เซนเวนเกอร์เป็นคนที่แบบทุ่มเทให้กับอาร์เซนอลมากเพราะว่าแบบในยุคสมัยที่อาร์เซนอลกำลังสร้างสนามอะไรเงี้ย
2: ที่ตอนนั้นก็มาประชุมอะไรที่เมืองไทยอ่ะ
0: อ่า
2: ไอวิดีโอนั้นเนี่ยเนี่ยวิดีโอนั้นน่ะถ่ายที่นี่ถ่ายที่กรุงเทพเนี่ย
0: อ๋อจริงป่ะนี่อันนี้ไม่รู้ไม่ทราบ
2: เมื่อสักปี2ปีที่แล้วถ้าเกิดจำกันได้อ่ะที่เขามีมาประชุมอะไรที่แบบมีนักฟุตบอลมาเต็มไปหมดเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเออเพราะว่าอาร์เซนเวนเกอร์เขา
2: แล้วมันมีหลายๆวันด้วยอ่ะ
0: เขารับหน้าที่เป็นเหมือนผู้อำนวยการของฟีฟ่า
2: เทคนิคอ่ะนะครับ
0: ค่ะก็เหมือนแบบเป็นคนที่แบบยอมเสียสละตอนนั้นทำให้อาร์เซนอลก็คือเหมือนแบบในช่วงที่ยังไม่ประสบความสำเร็จมาตลอดเพราะว่าทีมก็พยายามที่จะก่อร่างสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คือแกสร้างเข้ามาแล้วก็ทำทีมได้แชมป์แต่ว่าเหมือนกับแบบว่ามันก็ต้องวัดกันระหว่างว่าการเปลี่ยนสนามอ่ะจากไฮเวอรี่สนามที่เชื่อว่ามนคลังเยอะแต่ว่ามันเล็กมาก
0: ค่ะ
2: มันเล็กมากแล้วมันจะทำเงินได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วสนามประมาณสัก 20,000 ที่นั่งเดี๋ยวมาสร้าง Emirates Stadium ก็ 6-70,000 เลยไอ้ก็ 5-60,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ต้องแลกมากับการรัดเข็มขัด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็อยู่ได้ด้วยบอลระบบอ่ะซึ่งแกก็เป้าหมายก็ชัดเจนเกาะแชมเปี้ยนส์ลีกไปเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับซึ่งก็ทำได้ไปเรื่อยๆหิวล่ะคะ
0: จะสั่งข้าวไปลงที่บ้านอ
2: ะไรวะไอ้เราก็แบบ
0: ฟังอยู่ด้วยฟังอยู
2: ่อะไรก็แบบเราก็หันมาปุ๊บเออดูน่ากิน
0: ค่ะเอาต่อ
2: ก็แบบสั่งข้าวแกเบนเกอร์แกเนี่ยก็เสียสละสั่งข้าว
0: ไม่ใช่เขาเสียสละในการไม่ได้มีงบประมาณในการเสริมทัพ
2: จริงๆแต่ว่าก็ใช่ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จนสร้างสนามเสร็จแต่ว่าช่วงท้ายของอาชีพแกเนี่ยมีตังค์แต่ก็เป็นข้อคอรหาหนึ่งที่แกจบไม่สวยกับอาร์เซนอลเท่าไหร่แล้วก็บางคนก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าแกเหมือนเสียความรู้สึกหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงท้ายแฟนอาร์เซนอลก็โหใส่แกอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าของทีมก็บอกว่าเฮ้ยงบมีนะอาจจะไม่ได้มีแบบเหมือนกับแบบว่าอาจจะไม่ได้มีเหมือนกับแบบว่า200ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีนะอยู่ซื้อตัวผู้เล่นได้นะเออแหละเหมือนกับแบบว่าคนจะไปติดภาพอาร์เซนอลมั้งแบบไม่มีตังค์เวนเกอร์ก็ไม่ซื้อไม่อะไรเงี้ยเออแต่เนี่ยจนเจ้าของทีมมาจนกระแสมันไปด่าเจ้าของทีมเนี่ยว่าแบบมึงแม่งไม่ซื้อแม่งไม่อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: เออแต่เขาบอกให้มีแต่ว่าลุงไม่เอา
0: จ
2: นบางคนเนี่ยก็ไปแบบบอกว่าแกเนี่ยพวกแบบตีเซฟอ่
0: ะ
2: กลัวความล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้จริงแกก็เป็นคนรักทีมนั่นแหละนะครับผมเพียงแต่ว่าก็อาจบางคนก็มองไปว่าเป็นเรื่องอีโก้
0: uh-huh.
2: เคยสร้างมาแล้วสำเร็จ ก็เลยอยากจะสร้างอีกอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: uh-huh.
2: มันเท่เว้ย การสำเร็จโดยที่ไม่ต้องซื้ออ ๋
0: อเข้าใจ
2: ม
0: ัน
2: เท่เว้ย
0: ก็เป็นที่มุมมองนะคะส่วน เรื่องของเงินรางวัล นะคะ สำหรับแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้น่าจะอยู่ที่รายได้รวมๆ180-190ล้านปอนด
2: ์
0: ประมาณ8,200 ถึง 8,600 ล้านบาทเสริมกันละนาวรายได้ค่อนข้างเยอะ
2: ครับ
0: เออนะคะเหมือนปีที่แล้วอ่ะ
2: อันนี้ยังไม่รวมกับลิขสิทธิ์ที่เขาสรุปมาก่อนหน้านี้ลิขสิทธิ์ที่ได้มาจากแชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่ต้องได้แชมป์นะแค่เข้าชิงเนี่ยก็เป็นร้อยแล้วนะร้อยล้านปอนด์แล้วนะคิดดูดิพื้นในเหมือนกับว่าแบบจัดที่พอมีอยู่แล้วด้วยนะเพราะว่าไปแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่บ่อยครั้งจนค่อนข้างจะเป็นประจำตอนนี้เนี่ย ปีหน้านี่โอ้โหซื้อเอ็มบัปเป้ได้อ่ะ
0: ยังไงดีล่ะแก
2: เป้เนี่ยอยากขายด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: เอ็มบัปเป้เนี่ยก็จะเป็นฟิลประมาณว่าเอ๊ะท่านคือเก่งนะเก่งอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่สโมสรจะชอบกังวลว่าเอาอยู่ไหมเข้ามาแล้วจะเป็นแบบอะไรเงี้ย
2: เขาจะเก่งไม่จริง
0: หมายถึงว่าอ๋อเพราะว่ากลัวจะควบคุม
2: ไม่ใช่ไอตัวเอ็มบัปเป้เนี่ยเก่งไม่จริ งอ๋อ
0: หรอเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วมันปรับตัวยากอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: จริงๆ
0: แต่เขาก็เก่งนะตอนบอลโลกอะถ้าเราเห็นนะกับฝรั่งเศส
2: แต่ว่าทำให้คนอื่นเก่งด้วยไม่ได้ไงทุกคนต้องทำทุกอย่างให้เขาเก่งแต่พวกนี้มันก็จะลักษณะแบบนี้ไป
0: เรื่องของเงินรางวัลต่ออีกนิดนึงนะคะก็คือลิขสิทธิ์ที่คุยกันเมื่อสักครู่ยิ่งแบบแชมเปี้ยนส์ลีกมันสูงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพวกแบบลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในประเทศเนี่ยเขาแบ่งเท่ากันนะคะในทุกๆสโมสรแล้วก็พวกแบบค่าถ่ายทอดสดต่างประเทศเหมือนกันก็จะแบ่งเท่ากันแต่พวกเขาบอกว่าทีมแชมเปี้ยนชิพที่เพลย์ออฟมาก็จะได้แบบเยอะเหมือนกันสำหรับการเลื่อนชั้นขึ้นมาเหมือนประมาณว่าแบบก็ช่วยในการที่แบบสร้างทีมอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแอบจะแบบสูงเกือบพอๆกับแชมป์อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เขาบอกว่าไอ้ที่พรีเมียร์แชมเปี้ยนชิพที่ขึ้นไปพรีเมียร์ลีกอ่ะกับพรีเมียร์ลีกที่ตกไปแชมเปี้ยนชิพอ่ะได้เงินมากกว่าแชมป์กาโชอีกคิดดูเลยแล้วมันจะสู้อะไรกันได้
0: อ
2: ่ะปีนี้ไงอังกฤษก็มันก็มีโอกาสสูงที่อังกฤษจะกวาด3แชมป์ยุโรปอ่ะ
0: ก็ด้วยความที่อังกฤษเข้าชิงกันหลายถ้วย
2: ใช
0: ่นะคะ
2: อาร์เซนอลก็จะเป็นหนึ่งในนั้นอาร์เซนอลก็จะจบด้วยดับเบิลแชมป์ได้อ้าวบอลนัดเดียว
0: ก็ใช่หนูก็ยังไม่ได้ว่าอะไร
2: บอลนัดเดียว
0: พยักหน้าไง
2: ใช่ไหมบอลนัดเดียวเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงเดี๋ยวคืนนี้แอสตันวิลล่าลงก่อน
0: ถ้าแอสตันวิลล่าได้แชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยเดี๋ยวโคต้าดับ6
2: ไม่สนใจเพราะไม่ได้ลุ้นแล้ว
0: ส่งแต่ว่าได้โค้ชแล้วไง
2: ก็ดี
0: ชาบีอลอนโซเท่เลย
2: เราเห็นแล้วว่าแบบการเล่นแบบ7วันแมตช์เป็นเรื่องดีต่อการคัมแบ็ก
0: ค่ะ
2: หรือว่าไปเล่นถ้วยเล็กconference ไปเล่นถ้วยที่แบบสามารถเอาสำรองลงได้อ่ะดี
0: เข้าใจแมนยูก็เคยอยู่ในจุดที่อยู
2: ่ที่กลับมาอันดับ3ได้เนี่ยประเด็นเหตุผลสำคัญอันดับต้นๆก็คือการเล่น7วันครั้งเนี่ยแหละการเล่น40แมตช์ตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยแหละสำคัญที่สุดละ
0: ดูอย่างเป๊ปสิก่อนเกมที่เขาจะมาเนี่ยเสมอเมื่อคืนเนี่ยก็ FA คัพมาก่อนนะคะก็ต้องยอมรับว่าแบบสภาพร่างกายนักเตะก็ค่อนข้างหนักแต่อาร์เซนอลก็ถือว่าโหโปรแกรมเยอะนะคะ
2: ครับ
0: แมนยูนี่ฤดูกาลนี้อาจจะได้เปรียบนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของแบบมีเวลาในการเซตอัพตัวเอง
2: ครับ
0: โปรแกรมไม่ต้องเยอะขนาดนั้น
2: ได้ครับช่วงนี้เวลาในช่วงแรกหมดแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปเจอกับสิ่งนักบิดกันนะ
0: จ้ะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
10: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรอง และสนับสนุนกระบวนการกลั่นน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
11: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97 รายการร้อนวิชา

0: ช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: อ่ะกลับมาช่วงที่2กับกีฬาพารวยนะคะมาแล้วกับ2นักบิดของเราแนะนำตัวเลยดีกว่า
3: เอาเลยฮะ
4: สวัสดีครับผมเตียนนพภาพซามูลนะครับสังกัดทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมครับ
5: สวัสดีครับผมไอเดียกิตพัฒน์เคลื่อนคำนักแข่งจากสังกัดทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมครับ
3: ครับผมจริงหรือไม่
2: จริงหรือไม
3: ่ว่าคุณเป็นน้าหลานกัน
2: ใครว่าดูไลฟ์
4: อันนี้มันเจ็บปวดนิดนึงยอมรับ
3: ฮะ
4: จริงเหรอเป็นหลานครับ
3: อ๋อเหรอฮะ
4: ครับ
3: คุณอายุใกล้กันนิดเดียวใช่ครับ
4: จริงๆแล้ว
3: ผมเห็น
4: หัวใจผมเด็กกว่าหัวใจผมอายุ18
3: 18ใช่ไหมอ๋อส่วนคนนี้อายุ39
4: แฟนเขา
2: 39แฟน39ข้อมูลมาแบบนี้
3: จริงหรือไม่ว่าคุณมีแฟนอายุ39อยู่จังหวัดทางภาคอีสาน
2: 101ด้วย
3: 101
2: คือไม่ปฏิเสธยิ้มอย่างเดียวเพราะว่ายิ้มรับยิ้มรับนะ
3: คือเมื่อกี้หลังไมค์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้
2: ค่ะ
3: เขาไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้ว่า
2: จะมีคำถามแบบนี้
3: ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แน่อย่างเงี้ยไม่เคยถาม
2: ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยว
3: พอขอดีคนเชื่อเรื่องจริงนะเว้ย
2: พอขอทักทายทางไลฟ์ด้วยนะคะวันนี้พอดีจอที่ห้องส่งเสียปุ๊บเปิดดูในมือถือแล้วก็ขออนุญาตทักทายทุกคนส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะกับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็มาจากค่ายยามาฮ่าเนาะ
3: ใช่แล้วว
2: ันนี้จะมาคุยเรื่องเบื้องลึกความรักใช่ไหมไม่ใช่
3: ความรักในอาชีพนี
2: ้อ๋อต้องพูดให้จบนะคะ
3: เพราะต้องบอกว่าทั้งคู่ถือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว
2: ค่ะ
3: นะครับผม
2: อันนี้คือขับรุ่นไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะ
4: ผมขับขี่อยู่ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600ครับเราจะใช้ยามาฮ่าอาร์ซิกเป็นรถ600ซีซีของยามาฮ่าแล้วเป็นโปรดักชันแข่งในรายการเอเชียโรเลซิ่งเราก็จะไปตะลุยแข่งกันทั่วเอเชียเลยอย่างที่ผ่านมาเราก็สนาม1มาเลสนาม2ที่ผ่านมาเราเป็นสนามช้างบุรีรัมย์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเดือนหน้าที
2: ่
4: 9เราจะเดินทางไปที่โมเตกิประเทศญี่ปุ่น
2: ว้าว
4: ก็จะไปแบบทั่วๆเลยประมาณ6สนามต่อปีครับ
3: ครับ
2: ค่ะอันนี้คือตีนะคะที่ขับในรุ่น
5: ผมก็แข่งรุ่น
2: 600ซีซี
5: AP 250 TT คร
3: ับ ใช่ครับ
5: ยามาฮ่า R3
3: นะครับ
2: อธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่า600ซีซีกับ250ซีซีต่างกันยังไง
4: เรื่องซีซีชัดเจนอยู่แล้วครับก็คือว่า600ซีซีก็จะเป็นรถที่มี4สูบแล้วก็เป็นซีซีที่เยอะกว่าก
3: ็
4: จะเป็นคาร์ที่ใหญ่กว่าในส่วนของ250ก็จะเป็นคาร์ที่สร้างนักแข่งโนวิดนักแข่งที่แบบว่าเจนใหม่ๆขึ้นมาก
2: ็
4: จาก250ก็จะกระโดดไป600นั่นแหละครับก็ผมก็เคยผ่านรุ่นนั้นมาร ุ่น250มาแล้วปีนี้ก็เป็นไอเดียที่โดดเด่นตอนนี้มีคะแนนนำนะครับ
3: โอเคสำหรับคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบมากนักเนี่ยอย่างที่เขาเห็นจุดยอดพีระมิดก็คือมอเตอร์ GP
2: อ
3: ันนั้นคือเท่าไหร
4: ่อันนั้นคือเทียบเท่ากับรุ่น 1,000 ครับ
3: 1,000
2: ครับ
4: 1,000 ซีซี
2: คือมันมีกี่เลเวลคะ
4: หลักๆเป็น3เลเวล
3: ครับผม
4: มีรุ่น250 600ซีซีแล้วก็เป็น 1,000 ซีซีอย่างในเวอร์กลางปีอย่าง Moto GP ก็จะเป็น Moto 3 Moto 2แล้วก็ Moto GP
3: ถ้าวัดไล่ถ้าวัดไซส์เครื่องกันก็อย่างนี้แหละ
4: ครับ Moto 3ก็เป็น250 Moto 2จะเป็นตอนนี้เป็นเครื่องของค่ายอีกค่ายหนึ่งแต่เป็น765ซีซีก็เทียบเท่ากับคาร์ด600เราคร
2: ับ
4: แล้วก็ส่วน Moto GP เราก็มีทีม Yamaha Monster นะครับที่ใช้รถเป็นเจนใหม่ก็เป็นสูบ V ทีนี้ก็ต้องติดตามดูว่าปีหน้าจะขยับหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นอะไรนะ900ซีซี
5: หรือไม่850
4: 810ซีซ
5: ีเป็น150คาร์บี
4: ต้องดูอีกทีครับ
3: รู้อะไรกันเนี่ย มุก
2: เดี๋ยวนะสรุปว่าตีเป็นรุ่นน้อง
4: ใช
2: ่โอเคไม่แค่กำลังทำความเข้าใจเพราะว่ารุ่นน้องขับรถรุ่น600ซีซีถูกไหม
3: ไปถึงยังไง
2: ไม่ก็คือเหมือนน้อง
3: อันนี้เล็กสุดสิ250
2: ไม่หมายถึงอายุเขา
3: อ๋อ
2: เขาเป็นน้อง
3: ถ้าหน้าตาใช่
2: ไม่ใช่นะหนูแค่กำลังแบบก็ถูกได้ไม่หนูแค่กำลังแบบจำว่าใครขับอะไรยังไง
3: ครับ
2: ส่วนไอเดียเองแปลว่าไอเดีย ไอเดียหรือตีเข้าวงการก่อนกันครับ
4: ผมเข้าวงการก่อนในส่วนของรถทางเรียบแต่น้องไอเดียเนี่ยแข่งมอเตอร์คอสตั้งแต่5ขวบเด็กๆแล้ว
3: โอ้
2: ครับก็จำได
4: ้ก็อาจจะใกล้เคียงกันเริ่มแข่งต้องถามว่าเริ่มแข่งปีอะไร
5: เริ่มแข่ง
4: 2000
5: ประมาณ2010อ่ะ
3: 2010
4: อ๋องั้นก็เทียบเท่ากับผมเข้ามาโรดเรซซิ่งครับ2010
2: เหมือนกันซึ่งตอนนั้นก็อายุแบบประมาณยิ้มก็คือเราพูดถึงในแง่การทำงานไงว่าแบบเริ่มต้นอาชีพแบบตอนไหนอะไร
4: ของผมน่าจะอายุ15
2: อ่าโอเคแปลว่าเริ่มขับได้ตอนวัยรุ่นเลย
4: 16ใช่
3: ครับ
2: แต่ว่าของไอเดียนี่คือเริ่มตั้งแต่แบบ
5: 5 ขวบ
2: อ๋อ
3: 5ขวบเหรอครับ
2: ค่ะ
3: ลูกพี่ยังปั่นจักรยานไม่ค่อยได้เลยครับ
2: เคยเห็นนี่ไหมหนูน้อยขาถ่ายอ่ะ
3: ใช่ใช่ลูกพี่ยังเล่นแบบนั้นอยู่เลยครับ
2: อ
3: ันนี้เล่นนี่ไปมอเตอร์คอร์สแล้วครับ
5: มอเตอร์คอร์สก่อนครับ
3: มอเตอร์คอร์สคือเหมือนจอดอิสลามเนี่ยเหรอที่บิดบิดล้อใหญ่ๆชกสูงๆนะ
5: อันนี้แบบเป็นรถเล็กๆ
4: เน
5: ี่
4: ยรถรุ่นเด็ก
5: รถรุ่นเด็ก50ซีซีครับ
3: ก็รอดมาได้นะ
2: ถือว่าเป็นหัวแถว
3: หัวแถว
2: แล้วอย่างคุณตีเองเนี่ยตีมาแบบว่าเข้าวงการเส้นทางกว่าที่เราจะได้แบบเป็นนักบิดอาชีพเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
4: แต่ก่อนนี่ผมเป็นคนจังหวัดเชียงใหม
2: ่โอ้คนเหนือเจ้า
4: ครับคนเหนือเจ้าคนเชียงใหม่พี่คนที่ไหน
2: คนแป้เจ้า
4: อ๋อคนแป้ครับใกล้ๆกันเนาะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แต่ก็คือแบบ
3: ผมไม่ใกล้ด้วยครับผมไม่ใกล
2: ้ครับ
3: อ้าว
2: เจน
3: ผมก็ไม่ถามแล้ววะ
5: คนที่ไหน
2: เริ่ม
4: จากยามาฮ่าเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนยามาฮ่าจะไปจัดรายการยามาฮ่าคัพเรสที่จะเป็น4ภาคเนาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต
2: ้
4: ก็จะมีทุกๆลานกิจกรรมของห้างสรรพสินค้าอย่างเชียงใหม่ก็เป็นโรบินสันแอร์พอร์ตก็จะจัดแข่งรถแต่เป็นรายการที่แบบสนามวางยางต่างตามภาคต่างๆผมก็ได้ลองขับขี่ในรุ่นของรถที่เมื่อก่อนตั้งแต่รุ่นยามาฮ่ามีโอครับ
2: ม
4: ีแบงค์วงแคสอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับก็เลยใส่เต้ามาจากแข่งตรงนั้นแล้วยามาฮ่าทีมซัตเทอไลท์
3: ครับ
4: อย่างของนับป๊อปตลาดน้อยเมื่อก่อนเขาก็ชื่อดังอยู่ที่ตรงตลาดน้อยเยาวราช
2: ค่ะ
4: ก็แต่ต่ำมาเรื่อยๆจนมาถึงระดับที่โรงงานแฟคทอรี่ตอนนี้เขาเฟ้นหานักแข่งหน้าใหม
2: ่
4: ตอนนั้นผมก็อายุประมาณ10กว่าละ18ละก็ได้มาร่วมทีมครับก็ปีนี้ก็กับยามาฮ่าก็14ปีละ
3: เขาไปหาพวกเด็กมีพรสวรรค์แบบนี้จากไหนกันครับมันเป็น driving school หรือว่าก็สายมุดทั้งหลายนี่แหละพี่หรือยังไง
4: ไอเดียนี่จะชัดเจนมาจาก Riding School เนี่ยแหละ
3: ใช่มั้ยครับ
4: เป็นรุ่นที่ถูกเฟ้นหาจากการที่เอาเด็กๆมารวมกันแล้วทำอะคาเดมี่แล้วก็เล่าดิน
2: ั่งยิ้ม
3: มันชีวิตมึงอ่ะชีวิตมึงใครจะรู้เรื่องด้วยวะเนี
2: ่
3: ย
2: ชอบตรงที่เล่าดิ
5: โอ้โหมันจะเป็นรถอันติภาพครับ
3: เออผมเชื่อว่าเขาเป็นน้าคุณ
5: รู้ทุกอย่างเป็นน้าผม
3: ไม่รู้อย่างเดียว
4: ไม่รู้เลยรู้เจ้คนเดียวนั่นแหละเท่าไหร่นะ39ตามเบอร์รถ
2: อ๋อ
4: ตามเบอร์รถ
3: เดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องกันไปมากกว่านี้อันนี้ถามดูก่อนนะเดี๋ยวแบบคือจะได้เปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าโอเคมันเวลาคนแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมว่าแม้ว่าบ้านเราจะจัด MotoGP มาไม่รู้กี่รอบแล้ว
2: นะ
3: ครับแต่ผมว่าจุดสงสัยของคนน่ะมันก็จะ2อย่างผมว่ามันก็ที่รวมเด็กแว้นป่าววะแต่นี้คนไม่รู้ก็อยากจะรู้ว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าเขารู้สึกว่าลูกเขามีพรสวรรค์ลูกเขาชอบความเร็วจริงๆแต่เขาต้องเป็นคนแบบไหนในสังคมอ่ะเขาถึงจะเข้าไปอยู่ในเส้นทางแบบนี้ได้อ่ะเขาต้องมีตังค์หรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่มีตังค์เขาต้องรู้จักใครบ้างไอเดียเล่าให้ฟังหน่อย
5: ก็ผมไปคัดก็เป็นโครงการของยามาฮ่าครับตอนนั้นเป็นอาร์ติพาชาเลนตอนนั้นก็ผมเหมือนจะเลิกขี่วิบากเราจะมาเหมือนเปลี่ยนสายมาขี่ทางเรียบก็ตอนนั้นก็เหมือนไปขอยามาฮ่าสมัครเนี่ยคร
3: ับ
5: ตอนน
3: ั้
5: น
3: ก็ต้องมีโปรไฟล์อะไรมาไหมครับหรือว่าบิดมอไซค์เป็นมอไซค์รับจ้างได้ก็มาลองซิ่งให้ดูได้เลยอะไรเงี้ยไม่อันนี้ที่ถามดูไม่ได้กวนประสาทนะคืออันนี้ผมถามในฐานะคนที่แบบ
2: ไม่รู้
3: อ่ะ
2: รู้
3: แต่ว่าลูกผมเนี่ยลูกผมแบบ
2: ขับมอไซค์ได้
3: 8-9ขวบ10ขวบเนี่ยเฮ้ยมืดๆมันกระโดดกลับมาบ้านเนี่ยบอลเบิร์นไม่เตะมันคว้ามอไซค์ขี่อย่างเดียวเลยอะอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเกิดสมมติผมมาจากอย่างนั้นอะ แล้วดูรูปผมก็แบบโอ้โหน้องโดนท่อมาทุกวันเลยเว้ย
4: อะไรเงี้ยอ๋อไอตอนนี้เรามีอย่างโครงการของ Yamaha ก็จะมี
3: ครับ
4: เนี่ยแหละครับเหมือนที่เราพูดกันตั้งแต่แรกเริ่มว่าเหมือนที่ไอเดียผ่านมาเนี่ยแหละก็จะเป็น Yamaha
5: Bukuเป็นของ
4: บุคูอาสามที่นี่จะเป็นรถอาสามก็เด็กๆที่อายุผมแนะนำประมาณ12ปีถึง14ปีเนี่ยหน้าที่จะเริ่
2: ม
4: เพราะว่าเป็นรถคลาส250ที่ไอเดียขี่ละ
5: เป็นคลาสที่แบบกลางๆไม่แรงมาก
3: ครับผ่านได้ตามถนนเลยไหม
4: เป็นรถโปรดักชันที่เรามีขายอยู่ทั่วไปแต่ทีนี้เรามาง่ายสุดคือทางรัฐคือติดต่อทางเพจ Yamaha Thailand Racing Team ที่ Facebook Yamaha Thailand Racing Team ก็จะติดตามกิจกรรมต่างๆในนั้นนะครับก็จะมีเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดรับสมัครนักแข่งหน้าใหม่เมื่อไหร
2: ่
4: ต้องมีอะไรมาบ้างรายละเอียดอะไรตามนี้ครับก็มีการคัดกันในระดับหนึ่งจนเหลือกี่คนแล้วเราก็จะพาไปแข่งในสนามต่าง
2: ๆงั้นแปลว่าแรกเริ่มเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ส่วนตัวมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจส่วนตัวก่อนถูกไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: เพื่อที่แบบเราจะได้รู้มือกันเวลาขับขี
4: ่เขาเรียกว่าต้องเป็นในระดับหนึ่งมาก่อน
5: คู่ซ้อมมือ
4: แต่ก็
2: ใช้คำแบบใช้คำแบบ39เหมือนกันนะ
3: คู่ซ้อมอ่ะ
4: ค
3: ู
4: ่ซ้อม
3: จนรู้มือเลยอ่ะ
2: เออเข้าใจได้ทุกอย่างมันก็ต้องมีต้นทุนในการที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ
3: แต่ดูแล้วมันเป็นกีฬาที่ดูเสี่ยงเนาะมันเป็นกีฬาที่แบบอย่างเนี่ยแบบเราเคยเราแบบเคยบรรยาย F1 เราเคยบรรยายมอไซค์มาแล้วเราก็แบบไปดูสลักตรงนั้นก็ดีอ่ะมันเป็นกีฬาที่แบบเมื่อเผลอก็ตายได้อ่ะจริงๆแล้วมันน่ากลัวมันเครียดขนาดนั้นไหมครับการเป็นนักแข่งอาชีพเนี่ย
4: สำหรับผมว่ามันเครียดนะพี่บางทีมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ในรายการไหน
2: อย่าง
4: พวกผมเคยไปในระดับโลกมามันเครียดมากแล้วมันเหมือน F1 เลยแบบแ
2: ค
4: ่เสี้ยววิเราพลาดไม่ได
2: ้
4: ก็จะมี
3: โดนแซงโดนอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือยังไง
4: ว่าด้วยจำนวนนักแข่งด้วยจำนวนการแข่งขันที่มันเข้มข้นขึ้นแต่ละสนามแบบ12สนาม24เลสแน่นอนเราต้องมีพลาด
2: อ
4: ะไรเงี้ยครับมันก็กดดันแล้วก็ในใจก็บางทีก็กลัวนะบางทีแบบขี่อยู่ในกลุ่มเฮ้ยเหมือนวันนี้ไม่อยากขี่เลยอ่ะกลัวอะไรเงี้ย
3: มันมีรางสังหรณ์ใช่
4: ไหมใช่มันก็มีเซนแต่คิดว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราเครียดกันไปเราไม่โฟลไม่รีแลกซ์นะก็เลยปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ mindset ใหม
2: ่
4: ก็ตอนนี้เหมือนผมแข่งมาเยอะด้วยจนมันไม่ตื่นเต้นแล้วอะไรเงี้ย
2: เจนสนามละ
4: แต่ก็ถ้าอย่างรุ่นน้องๆนี่ผมก็เห็นอยู่สีหน้ามันกระปี้กระเป๋าแหละแต่ในใจมันน่าจะใจเต้น200อะไรเงี้ยมันไม่นิ่ง
3: ใช่ไหม250กับ600ซีซีช่วงบิดหมดข้อเลยเนี่ยพวกคุณอยู่บนรถที่มีความเร็วเท่าไหร่กันครับ
5: ถ้าอาสามว่าเฉียด200ครับ198ที่สนามบุรีรัมย์นะทางตรง
2: เนาะ
4: 600อยู่260ที่บุรีรัมย์ครับ
2: โอ้โหดมาก
4: แต่ก็มีเคยเร็วเลยที่ตอนไปแข่งที่ออสเตรเลียฟิลิปไอแลนด
2: ์
4: ที่นั่นวิ่งอยู่270กว่าครับเร็วๆอยู่ครับ
3: อันนั้นเป็นความเร็วที่เราคำนวณไปแล้วว่าช่วงระยะนี
2: ้
3: เวลานี้เราต้องไปถึงตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมครับ
4: สปีดสูงสุดใน 1.2 กิโลอะไรเงี้ยครับ
3: เราขับรถเรายังไม่ถึงเลยอ่ะ
2: ตอนการทำความเร็วได้สูงสุดตอนนั้นเนี่ยสมองมันแบบโล่งหรือมันโฟกัสอะไร
5: มันนิ่ง
4: เวอร์เนี่ย
3: คุณรู้ตัวไหมว่าวันจะ200แล้ว
4: รู้ครับมีฟิลลิ่งที่แบบมันเร็วขึ้นเรื่อยๆแบบมันถึงจุดนึงมันเหมือนทุกอย่างมันเงียบมันนิ่งแล้วมันก็แป๊บเดียวถึงไงครับไม่ทันได้ตกใจมาก
2: เพราะว่าดูหนัง F1 นะคะตอนแบรดพิตต์เขาพูดถึงว่าตอนที่เขาแบบทำความเร็วได้สูงสุด
4: เหมือนเขากำลังบินอยู
2: ่เออใช่มันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้น
4: เบาไปหมดเลย
2: แต่มันมีช่วงเวลาที่เราแบบกังวลสุดๆอาจอย่างเราเห็นเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยสภาพสนามหรือสนามที่ไม่คุ้นเคยมันมีผลกับเรายังไงบ้างคะ
4: น่าจะเป็น
2: ถามทั้งสองคนแล้วกันใน
4: ด้านของความกังวลในเรื่องเซตติ้งรถมากกว่าเพราะว่าพอเราไม่รู้สนามด้วยเราไม่รู้ว่าพื้นที่เนี่ยประเทศเนี่ยลื่นตรงจุดไหนบ้างแล้วก็ตรงไหนที่มีน้ำขังเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะกังวลว่า รถที่เราจะต้องเซตติ้งไปเพื่อแข่งณตอนนั้นอ่ะเราต้องหาแบบไหนต้องโช
3: ค
4: นิ่มกว่านี้ไหมต้องลมยาวประมาณเท่าไหร่อะไรครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแต่เรื่องขี่ผมว่าอย่างผมกับไอเดียน่าจะเจอมาเยอะเราก็ปรับตัวได้เร็วแต่เรากังวลเรื่องรถเราจะเพอร์เฟคหรือเปล่
2: าการเซตติ้งเน
3: า
2: ะ
3: ก็คือคนกับรถอะเนาะมันถ้าเกิดว่ามันพร้อมกับพร้อมมันพร้อมที่สุดได้ด้วยกันมันก็ผลงานก็จะออกมาดี
2: อย่างไอเดียมีทั้งสองคนละค่ะตั้งแต่แข่งมามีอุบัติเหตุอะไรแบบเกิดขึ้นกับเราบ้างไหม
3: โอ้ยลายพ้อยขนาดนี้รอดไปได้
2: ไม่ใช่ลายสามนี
3: ่โดน
5: ลายพ้อยก็ผมหนักสุดก็มีหายปลาคร
3: ับ หายปลาหัก
2: ต้องพักกี่สนามคะตอนนั้น
5: ครึ่งปีครับที่พักไปทั้ง5เดือน
2: นี่คือเมื่อไหร่คะ
5: ตั้งแต่ปี2022ครับตอนนั้นเหมือนของผมเหมือนไหล่มันหลุดบ่อยม
2: ัน
5: ขี่อยู่ดีๆแล้วมันก็หลุดไปเอง
2: โอ้แต่คือพอกลับมาเนี่ย 100% มั้ยคะ
5: ใช่ครับกลับมาเหมือนให้หาย 100% แล้วก็กลับมาแข่งต่อ
2: แล้วระหว่างรีคัฟเวอร์ร่างกายตรงนั้นเขาทำยังไงกันบ้างคะหมายถึงว่า
5: ก็ผมก็เหมือนมีกายภาพด้วยครับแล้วก็ยังมีออกกำลังกายเมนเทนเพื่อไม่ให้แบบกลับไปแข่งแล้วแบบไม่ใช่แบบไม่มีแรงอะไรประมาณนั้น
2: ครับมันของตีละคะ
4: ผมข้อมือหัก
2: โอ้โห
4: เท้าหัก
3: ครับ
2: นี่รอบเดียวกันไหม
4: อะไร
3: อันนี
2: ้ไม่เลยที่เกิดขึ้น
3: ข้อมือหักนี่มาจากขี่มอเตอร์ไซค์
4: ครับ
2: นึกว่าหนีเที่ยวกลางคืน
3: ยกท่าเลย
4: บ่อย
3: เออยกเวทอย่างเง
4: ี
3: ้ยนะครับ
2: ก็ต้องมีบาดแผลอยู่แล้วค่ะนักรบ
3: แต่จริงๆเนี่ยเอาโทษทีจ้ะแต่จริงๆเนี่ยแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบนักกีฬาขี่มอไซค์เนี่ยมันไม่แข็งแรงมันไม่แกร่งโอ้แต่ไม่ใช่เลยนะครับพวกนี้เนี่ยพวกเรสเซอร์พวกไดรเวอร์เนี่ยถอดเสื้อมานี่อะ
2: ไรคะ
3: เฮ้ยกล้ามบึกแบบเหมือนว่าแบบลีนๆแก่งๆเลยไม่ต้องตกใจพี่ไม่ถอดโชว์ ใช่ไหมแล้วเหมือนกับแบบว่าแล้วดูอย่างแบบพวกนักกีฬาเมืองนอกหรืออะไรเงี้ยพวกตัวท็อปทั้งหลายก็ตัวไม่ใหญ่เมื่อกี้ยังถามเขาเลยว่าแบบสูงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยน้ำหนัก8น้ำหนัก90อย่างพี่หมดสิทธิ์แข่งนะเว้ย
2: แปลว่าตัวบางๆมีผลต่อเป็นเรื่องของน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
5: ใช่แล้วแต่รุ่นครับแล้วแต่รุ่น
4: บางรุ่นเขาก็ต้องการนักขี่ที่ตัวเบาเพื่อที่จะได้เปรียบ
3: อย่างนี้ไหม
4: ตรง210สามารถจะต้องเป็นตัวประมาณนี
3: ้ครับ
4: ครับ
3: แต่นี่ก็ในความส่วนตัวนี่ผมว่าส่วนนี้ตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดแล้วนะเอออะไรเงี้ยพวกอย่างพวกตัวท็อปเลยนี่พวกฝรั่งมอเตอร์จีพีนี่ได้ตัวใหญ่ไหมครับหรือก็ไม่ใหญ่อีก
4: อย่างมากเกินนี่จะประมาณผมน้ำหนักประมาณ66ไม
2: ่
4: เก
2: ิ
4: น63แล้วก็
3: ผู้ชายหนัก63มาก
4: ตอนนี้ผมก็ประมาณ61 62
3: เล
4: ยคร
3: ับ เจ๊หนักเท่าไหร่
4: เจ๊หนักดิ
5: ไม่รู้ครับ
2: มีอาการตลอดเวลาโดนถามเนี่ยแล้วทุกวันนี้ของแต่ละคนนะคะสเกดูลในการแบบใช้ชีวิตของนักกีฬาเนี่ยตื่นกี่โมงซ้อมกินข้าวเที่ยวมีเที่ยวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไง
3: ตารางซ้อมเข้มข้นแค่ไหนครับ
4: ถ้าเป็นในช่วงสัปดาห์1สัปดาห์ก่อนแข่งหรือว่าในวีคแข่งก็จะเข้มข้นมากน
2: ี่
4: ก็จะเป็นรูทีนเลยตื่นมากินอะไรตื่นมาเสร็จเราจะวอร์มกันกี่โมงครับแล้วก็อย่างผมเองก็จะเซตประมาณนี้ตอนที่เราอยู่บ้านก่อนที่เราจะมาแข่ง1อาทิตย์ด้วยก็ส่วนมากจะเป็นจักรยานกันครับไอเดียก็เหมือนกันจักรยาน แต่วันหนึ่งนานนี่วันหนึ่งผมขี่3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งก็จะเป็นแบบลองไลฟ์ไปเลยแล้วก็เขาเรียกว่าคาร์ดิโอ 100%
3: ครับ
4: และเพื่อให้เราทนต่อการที่จะมาทำงานหนักบนรถเพราะบนรถนี่เหมือนคนทั่วไปเขาก็จะมองว่านักขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เหนื่อยเพราะขี่รถแต่จริงๆแล้วหัวใจคาอยู่ที่160 180ตลอดครับความ
3: ตัว
4: ม
3: ัน
4: มูฟตลอดแล้วก็การยึดเกาะกับรถครับ
3: เพราะ
4: ตอนเบรกเราก็ต้องดันตอนเร่งออกไปเราก็ต้องดึงมันก็เลยแบบโมเมนต์ตลอด
2: อะไรอย่างไอเดียเหรอคะไอเดียเป็นสเกดเดอร์เดียวกันไหมคะแล้วเขาทานอะไรกันปกติแล้วดูแลพวกโภชนาการกันยังไงคะ
5: ก็ของผมก็ก่อนแข่งก็จะเป็นพวกเน้นโปรตีนมากกว่าครับ
3: ครับ
5: เพราะว่าหนึ่งเลยก็พยายามให้มันแบบลีนที่สุดเพราะว่า รุ่นที่ผมแข่งจะแบบเน้นแบบน้ำหนักน้อยๆไม่เน้นแบบว่าน้ำหนักแบบโอเวอร์ไม่ได้
2: แล้วคือตอนนี้คือตื่นนอนเป็นเวลาไหมครับหลับหนึ่งทุ่มจริงไหม
5: หลับหนึ่งทุ่มเลย
4: บางวัน
2: นี่ที่มาเนี่ย
4: ครับสมมติว่าวันศุกร์ต้องหลับหนึ่งทุ่ม
3: แล้วตื่นกี่โมงครับ
4: ตื่นห้าทุ่ม
2: ดูบอลเหรอ
3: ไปไหนฮะ
4: ออกไปเซเว่นนะ
2: ใกล้บ้านนะ
5: แล้วไปเซเว่นเสร็จ
4: เซเว่นเสร็จป้วนเปี้ยนทำร้านก่อนแป๊บนึงท้องลงเสร็จค่อยกลับมานอนไม่งั้นเดี๋ยวย่อยยากระบบเสีย
3: แล้วกลับมาถึงเตียงอีกทีกี่โมงครับ
4: เหมือนนี่บอกเมื่อกี้ตีสี
3: ่สุดท้ายแล้วเวลาจะหมดแล้วในปี2026ตอนนี้ก็เดือน4เดือน5ละนะครับบอกเราทีเดี๋ยวจะมีโปรแกรมการแข่งขันอะไรอย่างไรตั้งเป้าเอาไว้ตรงไหนบ้างครับกับทั้งยามาฮ่าก็กับส่วนตัวใครคนไหนก่อนก็ได้ครับ
5: ครับก็ในวันที่14มิถุนายนนะครับก็จะแข่งขันกันที่ประเทศญี่ปุ่นครับสนามโมติกิสำหรับผมไอเดียกิตพัฒน์คืนคำก็แข่งขันในรุ่น AP 250cc
3: ครับ
5: ก็ขอฝากพี่น้องแฟนชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับในวันที่14มิถุนายนครับ
2: เย้เราติดตาม
3: ครับเอาเวลาหมดพอดีเลยครับ
2: เดี๋ยวให้เขา
3: ขอโทษ
4: เช่นกันครับเช่นกันรายการเดียวกันก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางเพจยามาไทยแลนด์เรซซิ่งทีมจริงๆแล้วเราจะเดินทางตั้งแต่กันวันที่9แล้วในระหว่างวันที่9จนถึง14เนี้ยก็จะมีคอนเทนต์หลายๆอย่างที่พวกเราทำกันไม่เครียดเกินไปแล้วก็บางทีก็แต่มีสาระ
2: เป็นดาว TikTok อ่ะคะ
4: ก็มี
3: 67 67
4: ลูกผมอะไร
2: ก็คือเป็นคอนเทนต์แบบน่ารักไม่ไร
4: ใช่มีเดี๋ยวเราจะไปทำนู่นนี่ทำกิจกรรมกันที่ญี่ปุ่นมีอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวยังไงเข้าวีแข่งก็ฝากติดตามเชียร์
2: ช่องทางอะไรคะ
4: Facebook ของยาม
5: า
4: ฮ่าย
5: าม
4: า
5: ฮ่า
4: ซี
2: รีส์
4: ยาม
2: า
4: ฮ่าเลยว่ายามาฮ่าแลนด
2: ์ซีรีส์เห็นมีเขามาทักทาย
4: ตอนนี้เรามี TikTok ละ YTRT
3: ก็
4: คือย่อมาจากยามาฮ่าซิงทีม
3: ครับ
4: ก็ในหลายๆช่องทางแล้วก็ Facebook ส่วนตัวผมอนุภาพซามูลครับเป็นภาษาอังกฤษ ANUPABแล้วก็ SARMWON ครับก็จะพยายามจะลงอะไรที่มีสาระบ้างครับ
2: ชีวิตก็จะได้ไม่เครียดไ
3: ง
2: เดี๋ยวให้พี่จิ๋วช่วยอัปเดตลงให้แล้วก็ของไอเดียล่ะคะ
5: ครับผมก็ชื่อกิตพัฒน์ครับ KRITTAPAT ครับ
2: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นช่องทางตรงที่สามารถไปติดตามคอนเทนต์ต่างๆได
3: ้ครับโอเคอ่ะช่วงท้ายแล้วโอบอจ๋า
2: จ๋าน
3: ะเดี๋ยวอ่านข้อความแล้วต้องรีบชิ่งแล้วแล้วติ่งมาแล้วมันเห็นแวบ
2: ๆหล่อและเก่งทั้งสองคนเลยครับ
3: ไอ้เชี่ย
5: ทีละนายครับทีม
3: เขาคือใครฮะคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าครับ
5: เป็น

0: ไม่ใช่นะครับน้องเนี่ยน้องเนี่ยเขาชื่อไอเดีย
1: ไออ๋อไม่ใช่ไอเดียไอเดีย
0: ตอนแรกผมฟังเขาบอกทำไมมันเรียกไอทุกคำแล้วอ๋อไอเดียมันชื่อไอเดียนี่หว่า
1: ครับผมนะไม่ผิดไม่เพี้ยนชื่อนี้แหละเชียร์ตลอดครับน้องๆจากคุณนัตตี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ยิ้มเก่งมากอันเนี้ยยิ้มแบบ
0: คุณไม่ชอบเวลาคุณชมคุณเหรอ
1: ไอเขาเขินนี่คืออาการเขิน
0: นี่แหละคนไม่เดี๋ยวคนมาชมทิ้งไปเงี้ยแหละสนใจเลย
1: อันยังไงก็ฝากติดตามทั้งสองคนด้วยนะคะทั้งตีแล้วก็ไอเดียนะคะก็ตั้งเป้าไหมในอนาคตอยากขยับรุ่นอยากอะไรยังไงมาครับ
2: นิดนึงก็ถ้ามีโอกาสเราก็ยังอยากจะเทิร์นไปรุ่นใหญ
1: ่
2: ครับแต่ตอนนี้เราก็จะทำให้ดีสุดในคลาสของเราครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ครับขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็ทุกท่านที่ให้กำลังใจทุกทีผมก็จะชอบอ่านในเพจกันนะครับก
1: ็
2: เป็นพลังบวกให้พวกเราสู้ต่อไปก็ขอบคุณที่ยังเชียร์พวกเราจนถึงวันนี้ครับ
1: ครับผมขอบคุณด้วยนะคะส่วนคนที่เข้ามาด่าทำไงปกติมีไหม
0: เล่นแม่งเลย
2: นี่หาให้ได้เจอเลย
1: แต่อันนี้หยอกเล่นกันหมดนะคะ
0: แล้วดูดิเรียกเขาไอ้หนุ่มอะ
1: โอเคเดี๋ยวฝากติดตามเราเชียร์สนามที่ญี่ปุ่นกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้เชิญมาใหม่นะคะเพราะอย่างมาห้ากับกีฬาพารวยเองเราก็
0: เดี๋ยวกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วมาอีกสักรอบมาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้าง
1: ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะหมดเวลาของกีฬาพารวยแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆเสร็จเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อ

0: ชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13-14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
10: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
11: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
0: รายการผีเล่นผีจริง
1: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97 FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุ
0: พันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุล
1: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับนะ
1: ครับผม
2: เป็นไงรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนัน
1: ครับ
2: ไม่ใช่นาติงฮาร์ดคอร
1: ์นาติงมาแล้วครับ
2: นาติงมาแล้ว
1: กับพวกรายการนาติงมาแล้วคือเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าคือที่นั่งห่อเหี่ยวอยู่ครับท่านผู้ฟังคือฝนมันตกพี่ทัน
2: ฝนมันตกเลยใช่
1: มันตกตั้งแต่เย็น
2: หนักมากด้วย
1: เดี๋ยวก่อนเข้าเวลาขอเล่าเรื่องนี้ก่อนพี่ทัน
2: ว่ามา
1: คือโดยปกติเนี่ยช่วงเย็นทุกวันเนี่ยผมจะไปออกกำลังกายที่สนามกีฬาประชานิเทศ
2: ใช่
1: วันนี้ก็ดูฟ้าฝนในช่วงนี้มันตกบ่อยพี่ทัน
2: ครับ
1: ก็ดูแล้วมันก็สัญญาณน่าจะดีฟ้าโปร่งแต่ก็คึ้มๆฮะ
2: ถูก
1: ครับแต่ก็
2: พี่ขับรถจากออฟฟิศกลับบ้าน
1: วิ่งไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงพี่รักฝนตกฮะ
2: ยังหนักเลย
1: แล้วก็แบบเหมือนรอบผมมันยังไม่ถึงไงฮะแล้วก็ด้วย
2: ติดอยู่กลางทาง
1: ใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันปล่อยๆให้เราเอาอยู
2: ่
1: ก็เลยฝืนก
2: ็
1: เลยฝืนวิ่งจนได้ระยะเวลาของตัวเอง
2: ครับผม
1: ปรากฏว่าเปียกฮะคือเปียกเลยพี่รักเปียกเลยก็คือว่าเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำเพราะว่ารายการเราเนี่ยเริ่มสามทุ่มครึ่งใช่ไหมครับ
2: นิด
1: แล้วก็ตัวผมเองก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-20 นาทีพี่รักขับมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวนะครับก็อาบน้ำก็ลุ้นอยู่3โมง3ทุ่ม10ก็เริ่มปล่อยๆก็ขับออกมาก็ปลอดภัยฮะแต่ก็มีอาการซึมๆหน่อยๆเพราะว่ามันเหมือนมันซึ้งๆคำซึ้งๆอะไร
2: ถูกมันก็แบบ
1: แล้วก็พอเข้ามาในห้องแอร์แล้วก็รู้สึกแบบว่ามันอากาศมันเปลี่ยนก็เลยดูซึมๆไปนิดหนึ่ง
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็ไม่เป็นไรครับเรากลับมาปฏิบัติหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับพี่รักก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการนาติงมาแล้วนะครับพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์วันพุธเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่ง
2: นิดๆนั่นแหละ
1: รายการกีฬาพารวย
2: ครับผม
1: เมื่อสักครู่ก็มีน้องไอเดีย
2: โอ้ไอเดีย
1: กับคุณตีนะครับเป็นนักแข่งของค่ายยามาฮ่
2: า
1: พี่รักไอเดียก็รุ่น250
2: ครับ
1: แล้วก็คุณตีนี่ก็รุ่น600นะครับส่วนผมเองที่350เมื่อกี้เจอกันหน้าห้องเจอกันหน้าห้องส่งก็แอบทักๆนะครับ
2: แล้วก็ไปดูเปิดเครื่องดูอะไรกันงี้ว่ะ
1: ก็พี่คิวครับโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่ตั้มพันศิษย์ก็แซวผมบอกน้องเขาก็เป็นนักบิดเหมือนกันผมก็เลยว่าอ๋อผมเป็นสายแฟนครับเป็นนักท่องเที่ยวนะครับปกติจะบิดเพื่อนนะ 2,000 3,000 นี่จะบิดอย่างนั้นซะมากกว่าก็เล่นบุกออกไปนะครับก็พอดีมาถึงก็มีโอกาสได้นั่งฟังรายการกีฬาพารวยสัมภาษณ
2: ์
1: นักกีฬาแข่งขันมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
1: ครับก็ได้เห็นทัศนคติในการใช้ชีวิตนะจริงรวมถึงเขาเรียกอาหารการกินการเขาเรียกการใช้ชีวิตของนักบิดการฝึกซ้อมมันดูหูมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับพี่รัก
2: ครับผม
1: นะครับแล้วก็เร็วนี้นะครับเห็นว่าน้องทั้งสองเนี่ยก็จะไปทำการแข่งขันที่สนามที่ญี่ปุ่นก็จะเดินทางวันที่9ถึง14เดือนหน้า
2: ใช่ใช่เมื่อกี้เขาพูดอยู่ว่าตามเชียร์กันได้อะไรเง
1: ี้
2: ย
1: เดี๋ยวจะเชียร์ครับก็ล่าสุดผมก็ดูทางถ่ายทอดสดอยู
2: ่ครับ
1: น้องไอเดียก็เข้าเป็นแชมป์ฮะรุ่น2014นะครับก็เห็นรายการมานั่งอยู่เอ้ยฟังอุ้ยนี่ก็เพิ่งชื่นชมเขาอยู่เมื่อตอนวันเสาร์วันที่สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: วันนี้เจอตัวจริง
1: วันนี้เจอตัวจริงนะครับก็ไม่ได้หยิบมือถือ
2: นั่นน่ะสิ
1: ขึ้นมาถ่ายรูปเพราะว่าผมมันตกผมก็เก็บมือถือไว้ใต้บอ
2: กไว้อย่างดีเลย
1: ครับผมนะครับก็อ่ะก่อนเข้ารายการเรานะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาง ดเล่าเรื่องพนันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกีฬาของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับและที่สำคัญต้องขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2: สสส.
1: ครับผมที่สนับสนุนพื้นที่ให้เราได้มาสื่อสารเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสังคมเรื่องราวอื่น
2: แล้
1: วก็รวมถึงแวดวงกีฬา
2: แวดวงกีฬาเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันวันนี้ก็มีหลายเรื่องอยู่น
1: ี่
2: ก
1: ็มีเรื่องอยู่จบไปยังครับเมื่อกี้เห็นพี่รักนั่งดูอยู่
2: เม
1: ื่อ
2: กี้เปิดดูอยู่เดี๋ยวขอกลับไปดูนิดนึงนะ
1: ครับ
2: เป็นฟุตบอลช้อปปี้
1: ค
2: ัพเนาะรอบชิงชนะเลิศ
1: รอบชิงชนะเลิศเล็กแรกนะครับก็เป็นบุรีรัมย์บุกไปเยือนเซรังงอใช่ไหมครับที่จากมาเลเซียผลเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้มันอยู่ช่วงท้ายเกมแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือบุรีรัมย์เนี่ยนำไปตั้งต้นครึ่งแรกแล้วนะครับสุภชัย
1: เป็นธีรทรบุญมาทันโยนให้กับสุภนัทใช่ไหมสุภนัทเจ้าแบงค์นะครับสุภนัทมงเข้าไปนำอยู่1-0
2: นะครับ1-0ตอนนี้เข้านาที90แล้ว
1: ครับ
2: ก็ยัง1-0อยู่ครับบุรีรัมย์ยังนำอยู่ได้แต่ว่าจริงๆก็ตั้งแต่ยิงได้เนี่ยก็ ต่อเกมไม่ค่อยขึ้นนะก็โดนเซรางอเขาเป็นเจ้าถิ่นนะเขาก็บุกขึ้นมาเยอะๆแต่ตอนนี้โอ้โหนี่ดู
1: หลุดเข้ามาแล้ว
2: หลุดเข้ามาโอ้โหโดนเสียบโอ้โหชักช้าตอนยิงคิดมาก
1: ต้องบอกว่ารายการช็อปปี้คัพเนี่ยหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเนี่ยทำการชิงชนะเลิศไปกลับนะพี่รัก
2: เป็นแบบ2นัดเย่าเยือ
1: นครับผมก็สัปดาห์หน้านี่แหละครับกับวันพุธนี่แหละครับก็จะกลายเป็นบุรีรัมย
2: ์
1: จะมาบ้านต้อนรับ
2: เซรางอบ้าง
1: นะครับ
2: งั้นจริงๆนัดนี้เมื่อกี้เราก็คุยกันอยู่ว่าเสมอก็ไม่เสียหายเพราะนัดหน้าได้กลับมาเล่นในบ้านแต่ถ้าชนะได้ก็ยิ่งดีเพราะรอบรองเราอุตส่าห์ไปชนะยาโฮมาก่อน
1: ยาโฮซึ่งต้องบอกว่ายาโฮกับเซรางอเนี่ยเป็นทีมอยู่ในมาเลเซีย
2: แล้วก็เลเวลก็คือเบียดบีบีกันอยู่นี่แหละ
1: แต่ถ้าถามว่าดีกรีเนี่ยก็ต้องบอกยาโฮ
2: ดีกรีดีกว่า
1: เยอะนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยบุรีรัมย์ก็เป็นแชมป์เก่าด้วย
2: แล้วก็พอนัดพอรอบที่แล้วเนี่ยเราไปอุตส่าห์ไปชนะยาโฮมาจะกลับมาเล่นในบ้านแพ้จะต่อเวลาอะไรกันให้อุตลุดนะโอ้โหกว่าจะผ่านเข้ามาถึงรอบชิงได
1: ้เห็นว่าเงินรางวัลรายการนี้เยอะด้วยนะพี่ละ10ล้านนะ
2: 10ล้านเลยนะ
1: พอกับไทยลีกเลยนะครับ
2: ใช่ก็ดีครับก็เรียกว่ามีการยกระดับเรื่องเงินรางวัลขึ้นมานักกีฬาหรือสปอนเซอร์ต่างๆก็เอาจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผม
1: ส่วนไทยลีกตอนนี้นี่ก็คือปิดฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วครับครบทุกถ้วยทุกลีกได้โควต้ากันหมดแล้วได้ทีมที่ตกชั้นเรียบร้อยนะครับส่วนสถานการณ์ตอนนี้นะครับที2
2: ครับ
1: ก็เดินทางมาถึงรอบเขาเรียกอะไรรอบเพลย์ออฟ
2: ครับ
1: ตอนนี้ก็ได้ทีมที่ชิงชนะเลิศก็เป็นหนองบัวนะครับชิงกับปัตตานี
2: ใช่
1: ซึ่งนัดแรกเล่นในบ้านหนองบัวก็เป็นหนองบัวเอาชนะไปก่อน2ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะเป็นนัดที่2นะครับถือว่าปัตตานีไม่เสียเปรียบเลยครับ
2: โอ้โหสกอร์ขนาดนี้คือยังดีกันมากอ่ะแค่ลูกเดียว
1: แล้วก็นัดที่2เนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปเล่นที่บ้านของตัวเองซึ่งข้อมูลในเล็กแรกเนี่ยก็ว่ากันว่าปัตตานีไปไม่ฟูลทีมนะครับพี่รักไปไม่ฟูลเท่าไหร่เนื่องจากว่าการเดินทางไกล
2: ไกลมากเนาะ
1: แล้วก็แฟนบอลก็ตามไปน้อยนะครับก็ต้องบอกว่านัดหน้าก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วฮะ
2: ครับผม
1: บ้านฉันบ้านคุณนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ฟุตบอลเนี่ยเราต้องบอกว่า
2: ที่ใครทีมมัน
1: ปัตตานีเป็นทีมที่เสียค่าปรับมากที่สุดในลีกเนื่องจากว่าแฟนบอลเนี่ยเข้าไปเกินความจุของสนาม
2: โอ้โห
1: บ่อยมากพี่รัก
2: โอ้โห
1: คือภาพการแข่งขันระหว่าง2ทีมเนี่ยต้องบอกโอ้โหมันเป็นเหมือนฟุตบอลใต้นะครับที่เราบอกเราไม่ได้คําว่าใต้ไม่ได้แบ่งแยกนะครับเพียงแต่ว่าเป็นภูมิภาคทางภาคใต้ของ
2: เขาก็มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเขา
1: ครับผมแล้วด้วยเขาเรียกอะไรด้วยภูมิประเทศด้วยวัฒนธรรมของเขาไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรลักษณะอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: พอมันมีกีฬาที่เป็นบอลลีกเนี่ยมันเป็นเหมือนมหากรรมหรืออีเวนต
2: ์
1: ในพื้นที่ของเขาก็ทำให้แฟนบอลหรือคนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปดู
2: ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่หรือบอลเดินสายเนี่ยเข้าไปดูได้เลยครับที่ปัตตานีนี่ฟุตบอลไม่เฉพาะปัตตานีนะครับปัตตานีสตูลยะลานราธิวาส
2: เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยคือรากฐานของฟุตบอลอาชีพจริงๆไงคือแฟนบอลท้องถิ่นให้การสนับสนุนทีมท้องถิ่นแล้วก็มีนักเตะท้องถิ่นด้วยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบมีความผูกพันกันสุดๆแล้วมันจะทำให้ฐานมันแข็งแกร่งนะครับ
1: แล้วเท่าที่เราดูเนี่ยนักฟุตบอลทางโซนใต้เขามีความแข็งแกร่งมุ่งมั่นนะอย่างเจ้าสุภชัยใจเด็ดเนี่ยซูเปอร์สตาร์ของบุรีรัมย์เนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับอาเซียนเลยนะครับก็มีภูมิลำเนาที่ยะลาเขาก็เป็นเด็กยะลาแล้วก็เป็นเข้าโครงการของคุณยูทูบเบอร์ช่องอะไรคุณนั่นแหละครับก็ได้ทำเป็นจับพัดจับผูกก็เข้ามาสู่
2: ขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ได้
1: ขึ้นมาอยู่ในจุดนี้จุดทีมชาติจุดซูเปอร์สตาร
2: ์แล้วก็ไปถึงทีมชาติเลยนะโอ้โหคือสุดยอดมากซึ่งตอนนี้รายงานนะครับเกมก็มาถึงนาที94
1: ครับ
2: นะครับทด6นาทีก็คือเล็กประมาณ2นาทีนิดๆนะตอนนี้บุรีรัมย์ก็ยังนำอยู่ 1-0 โอ้แต่ว่าเมื่อกี้นี้สุภชัยนี่แหละได้มงเน่งๆเลยแต่มงไปเข้าซองของผู้รักษาประตูของสลังงอนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สลังงอก็มาปุ้นเปลี่ยนอยู่แถวประตูบุรีรัมย์แล้ว
1: เดี๋ยวในช่วงเบรกแรกผมว่าเอาคู่นี้ให้จบดีกว่านะพี่รัก
2: ก็ดูกันต่อไปเลย
1: เดี๋ยวเบรกหน้าเราได้จะมีประเด็นคู่คุยกันเยอะเลยครับวันนี้
2: ใช่ครับผมวันนี้นะก็
1: มีทั้งแชมป์
2: พรีเมียร์ลีกก็รู้แล้ว
1: ปิดเทอมแล้วรู้เรียบร้อย
2: แล้วนะครับผมแต่ว่ายังมีลุ้นกันอยู่อันดับ5เนี่ยใครๆว่าลิเวอร์พูลแบเบอร์จริงๆแล้วในทางทฤษฎีมันยังไม่แบเบอร์นะมันยังต้องลุ้นกันอยู
1: ่รวมถึง
2: เรื่องนี้ตกชั้น
1: ตกชั้น
2: นะครับแล้วก็ เดี๋ยวก็จะไปถึงถ้วยใหญ่รอบชิงแล้วนะครับผม
1: ก็ต้องลุ้นยันนัดสุดท้ายใช่ไหมคร
2: ับต้องลุ้นต้องลุ้น
1: วันอาทิตย์นี
2: ้วันอาทิตย์นี้ต้องลุ้นยันนัดสุดท้ายนะครับผม
1: ครับ
2: ตอนนี้โอ้โหเป็นยังไงครับเนี่ยทางพิธีวัตรโอ้โห
1: พิธีวัตรสุจิตธรรมกุลนะครับเป็นกลางตัวรับไปทำการก็เป็นจังหวะตัดเกมนะครับ
2: ตัดเกมอยู่แถวกลางสนามยังไม่อันตรายสลังงอต้องต่อบอลเข้ามาเรื่อยๆครับสลังงอก็นี่ออกมาทางกรอบซ้ายคืนหลังมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ดูจังหวะอยู่ทางบุรีรัมย์นี่ลงมารับกันเต็มแม็กครับนาทีนี้คือนาทีสุดท้ายแล้วอะนะครับผมสลังงอ
1: ไปหนึ่งก็ยันไปหนึ่งก็ต้องบุกครับ
2: ยังขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้ตอนนี้นะครับผมเอ้าแล้ว YouTube ผมมาโฆษณาอะไรผมเนี่ย
1: นะครับก็เข้าไปดูตัวผู้เล่นนะครับพี่รักก็ค่อนข้างที่จะใช
2: ้
1: ผู้เล่นตามโควต้านะครับอย่างทางฝั่งของเซรังงอเองเนี่ยก็มีตัวต่างชาติหลายตัวเลยครับ
2: ครับผม
1: ก็มี1 2 3 4 5 6มีมา7ตัวพี่รักนะครับโอ้โหจังหวะนี้
2: จังหวะนี้เซรังงอบอมเข้าไปในเขตโทษแล้วบุรีรัมย์เรามงเคลียร์ไม่ถนัดครับแล้วได้ยิงเหน่งๆตรงระยะประมาณ6หลาเอี่ยวตัววอลเล่ครับแล้วหลุดกรอบหลุดเสาแรกไปทาง
1: เป็นศูนย์หน้าตัวเก่งนะครับเป็นบูมูสครับ
2: บูมูสเนี่ยโอ้โหแต่ดูแล้วอาจจะล้ำหน้าได้นะคร
1: ับ นักเตะชาวโมร็อกโกลูกนี้
2: เพราะว่าวิ่งย้อนหลังกลับออกมานะครับก็ต้องดูอีกทีตอนนี้อันเนี้ย95 25วินาทีแล
1: ้
2: วครับก็เหลืออีกแป๊บนึงก็จะหมดเวลาแล้วนะครับผ
1: ม
2: ถ้าบุรีรัมย์ไปชนะได้เนี่ยโอ้โหนั้นน่าเชียร์สนุกเลยครับ
1: ครับ
2: สลังงอเปิดเล่นผู้สาประตูขึ้นมาเปิดเองเลยได้ลูกฟรีคิกตรงกลางสนาม
1: มีเวทลิดนะครับจะขึ้นมาเล่นเองนะครับลูกนี
2: ้ผู้สาประตูของสลังงออ
1: ๋อสลังงอใช่ไหมครับสลังงอยังบุกอยู่นะครับขอไปครับ
2: ยังบุกอยู่แต่นี่เวทลิดนี่ก็ชวนหวาดเสียวนะจับออกมาชกออกมาเคลียร์นี่หวาดเสียวหลายลูกวันนี้แล้วสลังงอ
1: ตกลับลูกนี้มายิง
2: โอ้ยข้ามคันไปเลยเร่งเกินไปนะครับแปะแล้วเข้าเขตโทษไปได้เนี่ยแล้วยิงเลยข้ามขานไป
1: ครับเป็นกัปตันทีมฮาลิมนะครับ
2: ครับผม
1: ผู้เล่นหมายเลข7นะครับโอ้ยิงลูกนี้ถือว่าได้ลุ้นแล้วนะพี่นะ
2: ก็ได้ลุ้น
1: จังหวะได้ลุ้น
2: จังหวะได้ยิงเลยอ่ะนะครับ
1: เรียกว่าจังหวะมันท้ายเกม
2: มันท้ายเกมอ่ะเนี่ยแต่โอ้โหปริ้นหลังเท้าไปแล้วเลยโด่งข้ามขานไปครับโอ้โหก็เรียกว่ายังรักษาสกอร์น้ำ 1-0 ได้สำหรับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เวลาหมดพอดีเลยครับกรรมการเป่าหมดเลยเพราะมันครบ6นาทีไปแล้วเรียบร้อยโอเคครับก็เรียกว่าบุรีรัมย์เก็บผล1-0กลับมาได
1: ้ครับต้องบอกว่าผลการแข่งขันเป็นไปตามหวังของบุรีรัมย์นะครับเนื่องจากว่าการไปเล่นเป็นทีมเยือนในนัดแรกเนี่ยยังไงก็ต้องไม่แพ้ไว้ก่อน
2: ต้องไม่แพ้ไว้ก่อน
1: นะครับก็ต้องไม่แพ้แล้วก็บุรีรัมย์ก็ทำได้ดีนะครับก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0จากการทำประตูของเจ้าแบงค
2: ์
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: สุพนัทเหมือนตาน
2: ะครับผม
1: มาดูเปอร์เซ็นต์การครองบอลหน่อยครับพี่รักเป
2: ็น
1: เจ้าถิ่นเซรังงอเล่นดีนะครับครองบอลได้เกือบ 60%
2: ก็สอดคล้องกับที่เห็น
1: ใช่ครับเราก็เห็นช่วงท้ายนี่ยิงเลยนะครับโอกาสในการทำประตูก็เป็นเจ้าบ้านทำได้ดีกว่านะคร
2: ับ
1: โอกาสในการทำประตูเนี่ยมีโอกาสยิงถึง12ครั้งแต่ตรงกรอบครั้งเดียวนะพี่รักในขณะที่ทีมเยือนอย่างบุรีรัมย์เนี่ยโอกาสยิง9ครั้งตรงกรอบ3ครั้งนะครับแล้ว3ครั้งนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็น3ครั้งที่ได้ลุ้นทุกลูกเลยนะครับแล้วก็กลายเป็น1ประตู
2: ได้เป็น1ประตูไป
1: ครับส่วนคอนเนอร์คลิกเนี่ยก็กลายเป็นบุรีรัมย์นะครับทำได้ดีกว่านะครับมีโอกาสได้เตะมุมเนี่ย7ครั้งส่วนเซรังงอเนี่ยได้4ครั้งนะครับส่วนโอกาสเขาเรียกว่าในการเข้าทำที่ว่าครองบอลเยอะผมว่าน่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังที
2: ่
1: บุรีรัมย์ได้เขาเรียกได้ผลการแข่งขันที่พอใจแล้วอะ
2: ไปแล้วไงนำไปแล้วก็รักษาสกอร
1: ์ก็รักษาสกอร์ไว้นะครับส่วนเกมที่ต้องบอกว่าดูเดือดนะครับ มีใบเหลืองถึง9ใบ
2: โอ้โห
1: นะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้าน4ใบแล้วก็เป็นฝั่งของบุรีรัมย์นี่
2: ก็บุรีรัมย์ก็ต้องแสดงว่าต้องตัดเกมเยอะไปหน่อย
1: นะครับก็เหลือนัดหนึ่งนะครับวันพุธหน้านะครับก็เวลาเดิมน่าจะประมาณ 1:00 น 2:00
2: น 2:00
1: นะครับก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมจากสโมสรจากประเทศไทยนะครับในการคว้าแชมป์ถ้วยรายการนี้ได้อีกครั้งนึง
2: ก็เดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะต้องจบเบรกแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาเบรกที่2กันต่อครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1/2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
11: นางชนาการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอสสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์กช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: แต้มสี
2: กลับมาพบกันในเบรกที่2ครับพี่รักนะครับก่อนเข้ารายการเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะคร
1: ับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับหรือว่าสคล.นะครับขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับ เน้นย้ำเลยนะครับรายการของเรานะครับกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลาย
1: โอ้โหใช่เลยครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในเพจของรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนัน
2: ครับผม
1: แฟนๆก็ชมไลฟ์สดทางเพจแล้วส่งข้อความมาทักทายกันได้แต่วันนี้แฟนๆเปิดมาเดี๋ยวอาจจะตกใจว่าเข้ามาผิดรายการหรือเปล่า
2: เราเปลี่ยนภาพปกใหม่
1: เราเปลี่ยนภาพปกเปลี่ยนรูปปกใหม
2: ่พอดีเรากำลังเขาเรียกอะไรหัดใช้เทคโนโลย
1: ีคนรุ่นเราต้องหัดใหม่ด้วย AI
2: ก็เอารูปเก่านั่นแหละครับที่เรามีไปให้ AI เขาช่วยปรับโฉม
1: พี่ก็หันเอี้ยวตัวเพิ่มมากขึ้นหน่อยนึง
2: ครับคือรูปลักษณ์โดยรวมเนี่ยมันดูทันสมัยก็จริงแต่ใบหน้าเนี่ย
1: ใบหน้าม
2: ันดูผิดเพี้ยนไม่หน่อยนะครับอาจจะด้วยเราไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้ซื้อตัวโปรฮะเราใช้ในตัวเวอร์ชัน
1: เราใช้แบบรุ่นประหยัด
2: ใช้รุ่นประหยัดรุ่นฟรี
1: รุ่นประหยัด
2: นะครับพี่รักแต่ก็พยายามสั่งให้เขาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนะแต่แปลกนะติงหน้าไม่เปลี่ยนเลย
1: โอ้โหนะติงนี
2: ่ดูยังไงก็เป็นนะติง
1: แสดงว่า AI รู้จักนะติงดี
2: ใช
1: ่พอบอกว่าให้เป็นรูปนะติงปุ๊บมาเลย
2: อย่างผมเนี่ยอาจจะยังพี่รักก็ไม่ค่อยเพี้ยนนะยังใส่แว่นยังมีเอกลักษณ์อยู
1: ่
2: แต่ของผมนี่เจนมา5รูปนี้หน้าบ้าได้แล้วหน้าบวมหน้าดูเป็นมนุษย์ AI อ่ะพี่รักวิรักจะเห็นได้พวกแบบซีรีส์ AI ครับจะมีหน้าแบบมนุษย์ AI
1: มันจะเห็นอยู่นะครับ
2: ก็ค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะพี่รักวันนี้เราอาจจะยังไม่เก่งวันหน้าเราอาจจะมีเงินซื้อโปรก็ได้
1: จริงเดี๋ยวก่อนอื่นนะมีแฟนๆทักทายเข้ามาของสำลายพี่กุ้งลาเมซอนทักตัวเองมาเลย
2: ว่าก
1: ุดไว้ได้แชมป์ปีเดียวกับอาร์เซนอลเลยครับ
2: ใช่คือผมมาเหลือไปเห็นคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นเขามา
1: เรื่องแชมป
2: ์อนุชา
1: คุณอนุชาบอกว่าสวัสดีครับแชมป์พรีเมียร์ลีกรายงานตัวครับโอ้โหได้เลยครับอย่าง
2: น
1: ี
2: ้คุณอนุชาเขามาประจำซึ่งคุณอนุชานี่ต้องบอกเขาเป็นเดอะกันเนอร
1: ์โอ้โหตัวจริง
2: เสียงจริง
1: โอ้โห
2: นะครับเหลืออย่างเดียวที่เขายังไม่ทำก็คือบินไปดูที่อังกฤษ
1: ที่สนาม
2: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอได้แชมป์แล้วเนี่ยเขาอาจจะ
1: ต้องไปดูแล้วเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ไป
2: คลับ
1: ดูถ้วยเทยอะไรสักหน่อยนะ
2: ซึ่งถ้าพูดถึงอาร์เซนอลได้แชมป์เนี่ย
1: ครับโอ้โห
2: เมื่อเช้าผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเพื่อนผมบางคนเชียร์อาร์เซนอลไม่เคยเปิดเผยตัวมาก่อนเลย
1: คือก็ต้องเข้าใจไงว่า20กว่าปีที่ผ่านมาก
2: ็
1: ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะต้องสงบเสงี่ยมหน่อยนึง
2: แล้วอีกเรื่องหนึ่งพี่ลัก
1: ค
2: ือผมเดินทางมาทำงานเมื่อช่วงเช้ายันผมไปวิ่งที่สนามกีฬาตอนเย็นอ่
1: ะ
2: เห็นคนใส่เสื้ออาร์เซนอลเยอะมาก
1: เยอะเลยนะโอ้โห
2: ผมก็นึกเขาไม่ไปทำงานหรือว่าเขาเอาเสื้อไปเปลี่ยนหรือเป็นยูนิฟอร์มแบบ
1: เดี๋ยวนี
2: ้ Work from home หรืออะไรครับ
1: เดี๋ยวนี้ออฟฟิศบางแห่งเขาก็ไม่ได้เคร่งครัดนะเรื่องชุดการแต่งตัวที่มีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งทำงานแบงค์แต่ว่าเขาทำงานด้านไอทีคือปกติไม่เจอหน้ามนุษย์มนาก็อยู่แต่ห้องไอทีมันก็ใส่เสื้ออาร์เซนอลไปทำงานเนี่ยมีเลยเต็มเลย
2: ครับผมว่าการที่การแต่งชุดกีฬามันก็ดูสุภาพได้นะพี่รัก
1: ก็ดูได้อยู่
2: กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบรองเท้าอะไรใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมมันก็ดูสุภาพได้
1: แล้วยิ่งถ้าของแท้นี่ราคาไม่ธรรมดาเลย
2: โอ้โห
1: ปาดเหงื่อ
2: ครับยิ่งรุ่นนี้ผมว่ามีจะมีไป 4,000 นะครับตอนนี้นะครับ
1: ใช่ใช่แล้วก็มีคุณระพี
2: ครับ
1: นะคุณนัทเลอใบก็ทักมาก่อนเลยดีครับนัทติงพี่รักฟันสองหน้าตาดีพี่กุ้งลืมเส้นแมนยูและทีมงานทุกคนครับเอาขอบคุณมากคุณนัทเลอใบยังไงก็แล้วแต่ขอแสดงความยินดีกับสาวกปืนใหญ่ทุกคนนัทเลอใบ
2: ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
1: โอ้โหว่าเลอใบไม่ช่วยกันเลยคือไม่ช่วยตัวเองแล้วยังไม่ช่วยลิเวอร์พูลอีกไง
2: นั่นสิครับ
1: เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าลิเวอร์พูลสถานการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วแกก็ทักบอกนัทติงแกหน้าตึงเปรี้ยถาวรครับ
2: โอ้โห
1: คือพอมันเหี่ยว
2: ขยับไม่ได้แล้ว
1: พอมันเหี่ยวก็กินเติมให้มันพองมาหน่อย
2: ครับก็อาจจะเปลี่ยนที่พี่รักบอกว่าพอใส่ชื่อใส่หน้าไปก็จำได้แล้วไงคร
1: ับ
2: นัทติงเขาก็มีชื่อเสียงอยู่ในหน้าสื่อเยอะแยะมากมายครับ
1: พี่กุ้งวันนี้เดี๋ยวช่วงเบรกแรกเราไม่ได้คุยเรื่องหลักของรายการเราเลยเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยส่งปัจจัยเสี่ยงตรงนี้พี่กุ้ง
2: อาจจะเป็นข้อมูลหน่อยพี่ล่ะแต่นี่คือข้อมูล
1: ขอใช้เวลาเบรกที่2นิดนึงนะเพราะมันเป็นเรื่องน่าสนใจที่ต้องอัปเดตกันนิดน
2: ึ
1: ง
2: เป็นข้อมูลที่อาจจะน่าเบื่อแต่เป็นข้อมูลจริงนะครับหาโอกาสในการได
1: ้
2: ข้อมูลพวกนี้เนี่ยยากมาก ต้องบอกว่านี่คือการโฟกัสกรุ๊ปโฟกัสกรุ๊ปก็เป็นเหมือนกิจกรรมระดม
1: รวมกลุ่มมาระดมสมอง
2: ใช่ครับในประเด็นที่เราต้องการและกลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกลุ่มเป้าหมายจริง
1: ๆ
2: เนื่องจากว่าในเดือนหน้านะครับพี่รักจะมีมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ากลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ย
1: ร
2: เราโฟกัสในการปกป้องเด็กและเยาวชนเราก็อยากรู้ว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาคิดยังไง
1: เรื่องเกี่ยวกับ
2: เรื่องเกี่ยวกับกีฬาก
1: ีฬาที่จะวนไปเรื่องของการพนันอะไรนี้เนาะ
2: มันไม่ใช่แค่การพนันพี่รักมันกีฬาการพนันปัจจัยเสี่ยง
1: ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วย
2: ก็ต้องบอกว่ามีการอาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างชม
1: ระหว่างชม
2: นะครับมีการเล่นการพนันระหว่างช
1: ม
2: ที่มันร้ายแรงกว่านั้นที่เราพบคือมีการกระทำความรุนแรง
1: โอ้โห
2: ทั้งในครอบครัวและคนรอบข้าง
1: โอ้
2: นะครับธีมรณรงค์ปีนี้นะครับอันนี้คือกับมันติงไปแล้วนะครับชื่อธีมว่าแฟนแฟร์ฟาว
1: โอ้โห
2: ครับแฟนคือแฟนบอล
1: แฟนแฟนบอล
2: แฟก็คือสปิริต
1: แฟร์แฟร์เชียร์กัน
2: ฟาวก็คือฟาวอ่ะอย่าฟาวอย่าฟาวฟาวคือผิดนะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าดูบอลอย่าลืมแฟนรักแฟนอย่าทำฟาว
1: โอ้โหโอ้ยโอเค
2: เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามอตโต้ในการรณรงค์ปีนี้เราอาจจะไม่ได้แบบพูดเรื่องพนันจ่านะครับเพราะว่าพนันจ่าเนี่ยอาจสังคมอาจจะแอนตี้บางคนอาจจะเล่นอยู่ก็เลยอาจจะไม่นุ่
1: น
2: บางคนก็รู้สึกว่าฉันก็ดูติดป้ายนวมก็เรื่องของฉัน
1: ก็นิดนึง
2: เราก็เลยเลือกเอาความสมรรถภาพ
1: เป็นเรื่องของตรงนี
2: ้การดูฟุตบอลจนลืมห่วงใยคนใกล้ตัวโดยเฉพาะแฟนคนรักเพื่อนหรือคนในครอบครัวเนี่ยจะสร้างสัมพันธภาพที่มันห่างเหินกันได้นะครับเราไปถามเลยครับว่าความชอบและมุมมองต่อฟุตบอลโฟกัสกรุ๊ปครั้งนี้เนี่ยเราคุยกับเด็กประมาณ20คน
1: ครับ
2: เป็นเด็กวัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 18-19
1: โอ้โห
2: เกือบ20
1: กำลังเดือดเลย
2: เขาบอกว่าดูและเล่นฟุตบอลเขาเล่นฟุตบอลนี่คือเตะบอลนะครับเขาบอกว่าดูเฉพาะทีมที่ชอบ
1: เดี๋ยวนี้ต้องขยายความ
2: ส่วนใหญ่นี่ดูเฉพาะทีมที่ชอบ
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูบ้างตามกระแสแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูเพราะเพื่อนชวนนะครับแล้วก็ชอบเล่นกีฬาฟุตบอลชอบเตะฟุตบอลเนาะมากกว่าการดูเขาบอกว่ามันได้ออกกำลังกายด้วย
1: นะสนุกสนานครับ
2: แล้วก็เขาก็ถามแต่ว่าเขาบอกแล้วดูบอลกับเพื่อนมันอะไรล่ะทำไมถึงรู้สึกว่าดูบอลกับเพื่อนสนุกกว่าเขาก็บอกว่าดูบอลกับเพื่อนเนี่ยมันสนุกมันดูมีบรรยากาศ
1: ครับ
2: และที่สำคัญมันได้แชร์ได้เชียร์ได้คมได้ขิงกันนะครับแล้วก็บอกว่าการดูบอลกับเพื่อนเนี่ยบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มอาจจะมีการชักชวนไปสู่การติดปลายนวมหรือเล่นการพนันด้วยนะครับนี่ก็เริ่มแล้วทุกอย่างมันมากับเพื่อนนะครับแล้วก็ถามอีกว่าลักษณะของฟุตบอลนะทำไมถึงชอบทั้งชอบดูและชอบเตะ
1: นะครับแฟนๆที่ฟังอยู่ก็นึกตามไปด้วยก็ได้นะว่าถ้าเป็นตัวเองจะตอบว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกัน
2: สนุกตื่นเต้นมีความรู้ระทึกนะครับได้ใช้ทักษะหลายด้านมันไม่น่าเบื่อ
1: ัน
2: นี้อันประเด็นนี้คือทัศน์ผมมากเนื่องจากว่าผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลทำไมถามว่าไม่ชอบวิ่งผมว่าวิ่งมัน
1: เรื่อยๆ
2: คนเดียวนะครับกีฬาทีมมันดูแบบมันต้องให้ความเป็นทีมได้คงได้คิดอะไรเงี้ยได้โชว์ความสามารถเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการยิงเข้าหรือว่าการมีส่วนร่วมในการทำประตูแม้กระทั่งเตะเล่นนะพี่รักมันได้แสดงท่าดีใจมันได้แบบเฮ้ย
1: ได้ทำท่
2: าอย่างคนชอบ
1: ธนู
2: บางคนชอบโรนโดก็ชอบบางคนชอบเป็นยิงลูก
1: สาวเลย
2: นี่นะครับยิงทั่วสนามเลยครับพี่รักนี่บอลผมไปแข่งบอลมานอกเรื่องนิดหนึ่งนี่ผมได้แชมป์นะพี่รัก
1: โอ้โห
2: ผมยิงธนูไปทั่วสนาม
1: เลย
2: ปึ้ง
1: สุดยอดเลย
2: ซึ่งบางคนเนี่ยมาแซวผมว่าเอ้ยพี่กุ้งน้องกุ้งทำไมไปยิงหนังสติ๊กอ่ะผมบอกไม่ใช่
1: โอ้โหตายเลย
2: มันคือการยิงธนูอาคมของจองตาโกดคือตาโกดเนี่ยเป็นฐานปู่ตายายประจำหมู่บ้านของ
1: หมู่บ้านเลยนะ
2: ใช่แล้วผมมารู้ว่าตาโกดของผมเนี่ยมีอาวุธคือธนูแล้วธนูของแกคือธนูอาคมนะครับเวลายิงมันยิงนำโชคต้องยิงนำโชคปลดปล่อยนำโชคแล้วครั้งนี้มันก็นำโชคมาให้หมู่บ้านของผม
1: เป็นแชมป์ได
2: ้ครับ
1: โอ้โหเอาโอเค
2: นอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับพี่รักถามต่อว่าแล้วกลุ่มเยาวชนเนี่ยเขาชอบทีมไหนอันนี้เราหลากหลายเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ก็เขาบอกเขาถ้าไทยลีกเนี่ยก็ชอบ BG ปทุมการท่าเรือ นะครับส่วนต่างประเทศเนี่ยอันดับหนึ่งนี่นะ
1: ครับ
2: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: แมนยูก่อนนะโอ้โหอ
2: าร์เซนอลลิเวอร์พูลค่อนข้างเซอร์ไพรส์เนื่องจากว่าเด็กแต่ละเจนเนี่ยเขามักจะเชียร์ทีมต่างกัน
1: แล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เด็กจะเชียร์เนี่ยมันจะอยู่กับความสำเร็จของทีมเนาะ
2: ในช่วงนั้น
1: แต่อันนี้แมนยูซึ่งจริงๆเงียบไปหลายปีเนี่ยยังเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย
2: ซึ่งอาจจะเป็นไปว่าอาจจะเชียร์ตามคุณพ
1: ่ออ่าก็เป็น
2: บางทีอาจจะดูตามคุณพ่อของเขาครับส่วนฟุตบอลโลกทีมชาตินะครับก็บราซิลอันดับหนึ่งตามมาด้วยอังกฤษโปรตุเกสสเปนและเบลเยียม
1: อันนี้เซอร์ไพรส์นะ
2: ครับ
1: ปกติเนี่ยคนไทยเนี่ยเยอรมันต้องมา
2: เยอรมันต้องมีต้องมีเยอรมัน
1: อิตาลีต้องมีแล้วก็ฮอลแลนด์ต้องมา
2: หลุดไป
1: แล้วนี่หายหมดเลยนะ
2: ในขณะที่บราซิลเนี่ยบราซิลเนี่ยถ้าเอาจริงๆซุปเปอร์สตาร์ช่วงหลังๆก็ไม่มีนะ
1: ครับผม
2: แม้กระทั่งเนลมาเองก็ไม่ได้ไปเล่นมาทั้งหลายสมัย
1: ไม่ได้เล่นแล้วฟอร์มเฟิร์มก็หายแต่ยังติดทีมชาติ
2: ครับผมอังกฤษนี่โอเคขึ้นหิ้งโปรตุเกสอาจจะมีโรนัลโดอยู่
1: ได้โรนัลโด
2: นะครับ
1: ผม
2: มาดูคำถามต่อไปเขาบอกว่าเออทำไมแล้วคิดยังไงว่าฟุตบอลมันถึงเป็นที่นิยมทั่วโลก
1: ครับผม
2: เด็กเขาก็บอกว่ามันเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นร้าวอารมณ์แล้วมันมีการลุ้นผลแพ้ชนะสร้างการมีความรู้สึกร่วม
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าเกิดการได้ลงไปเตะเองเนี่ยมันก็รู้สึกการได้โชว์ความสามารถของตัวเองบางคนก็มองว่าเออมันสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวเป็นเหมือนอนาคตด้วยถ้าเขาสามารถมีอาชีพ
1: ไปถึงเป็นระดับไทยลีกได้
2: เพราะว่าที่มาโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเด็กอคาเดมีด้วยเขาก็เลยมองในมุมของการสร้างรายได้แล้วก็การยกระดับครอบครัวของเขาไปด้วยนะครับพี่รักอันนี้ในส่วนของที่หนึ่งนะครับระดับความเป็นแฟนบอลพอถามแฟนบอลเนี่ยถามเขาไปเลยว่าเขาเป็นแฟนระดับไหน
1: อ่
2: ะแฟนแบบติดตามแฟนแบบแฟนประจำแล้วก็แฟนแบกแฟนพันธุ์แท
1: ้
2: ส่วนใหญ่นะครับเกือบ 90% บอกว่าติดตามเป็นช่วง
1: ๆ
2: กับกระแสอ่ะลิเวอร์พูลแดงเดือดก
1: ็หรือว่ามีทัวร์นาเมนต์เกิดขึ้น
2: ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ดูไป
1: นะคร
2: ับส่วนแฟนประจำที่ดูต่อเนื่องทุกอาทิตย์ตามติดทุกอาทิตย์เนี่ยมีอยู่เพียงประมาณ 14% แล้วก็ส่วนที่ยอมรับไปเลยว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยน้อยมากนะครับเราพบว่ากีฬาฟุตบอลของเด็กรุ่นใหม่รวมไปถึงการพนันฟุตบอลนี่เด็กไม่ค่อยเล่นนะพี่รักแต่เด็กเนี่ยเขาเล่นพนันออนไลน์ชนิดอื่นมากกว่า
1: ไปเล่นอย่างอื่นมากกว่านะ
2: เกิดพวกอะไรล่ะล็อกยิงมุ่งยิงปลาอะไรครับตามวัยของเขา
1: เนี่ยเป็นยังไงไปซะ
2: คำถามกลุ่มที่สองครับ
1: พี่
2: รักเราก็ไปถามถึงเรื่องฟุตบอลความเป็นชายและสังค
1: ม
2: คือปกติเขามองว่าฟุตบอลมันคืออะไรถ้ามันไม่ใช่กีฬานะครับเด็กๆบอกว่านะครับฟุตบอลเป็นพื้นที่ของผู้ชายจริงใช่ไหมบางคนบอกว่าก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าผู้หญิงทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าผู้หญิงก็มาเล่นฟุตบอลครับรวมถึงผู้หญิงก็ดูฟุตบอลมากขึ้นเราจะเห็น
1: เดี๋ยวนี้เป็นอินฟู
2: เยอะนะครับ
1: แล้วเขียนข้อเขียนดีๆหรือว่า
2: ก็รู้เรื่องดีๆ
1: รู้ลึกเยอะมากอ
2: ย่างคุณโอปออย่างเงี้ยพี่โอปอใช่ไหมครับเขาก็เป็นแฟนคลับ
1: ครับ
2: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราก็ติดตามดูผมก็กดติดตามเพจที่แกอยู่ครับ
1: ตลอดนะ
2: นะครับ
1: จริงๆแถวนี้ก็เยอะนะ
2: ใช่ครับอย่างพี่ยุ้ยชไนพรใช่ไหมครับที่จัดรายการกับนัตติงอยู่ของผีของกับผีนะครับก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นกูรูเป็นระดับพิธีกรงานทั้งไทยทั้งเทศนี่หู
1: พิชชี่
2: ใช่ครับผมสังคมยังมองว่าการเชื่อมโยงผู้ชายกับฟุตบอลเนี่ยเขามองบอกว่ามันไม่ใช่แล้วครับไม่เกี่ยวกับเพศละทุกเพศทุกวัยเนี่ยเข้ามาดูฟุตบอลเพราะมันเป็นกีฬาสากลจริง
1: ๆ
2: นะครับเขาบอกว่าการปะทะเนี่ยอาจจะมองว่าฟุตบอลเป็นการปะทะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของผู้ชายบอกไม่ใช่ไ
1: ม่ใช่
2: ผู้หญิงเตะบอลกันเยอะรักนะครับ
1: ใช่คร
2: ับ แล้วก็ผู้หญิงบางคนเข้ามาดูฟุตบอลเพราะว่าแฟนหรือคนใกล้ตัวทำให้ผู้ชายมีบทบาทมากกว่า
1: อ
2: ันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอย่างนี้พี่รักต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมกันเลยเมื่อก่อนอ่ะถ้าแฟนไปดูบอลก็จะเริ่มทะเลาะงองแงกันห้ามไม่ได้ก็มาดูด้วยกันสิจะได้มาเห็นว่าที่สนามฉันทำอะไรหรือว่าถ้าไม่นั่งดูกับเพื่อนตามร้านตามอะไรก็ไม่มีอะไรก็ดูบอลข่มขิงกันแล้วก็
1: อ้าวอย่างพี่เนี่ยแฟนพี่โชคดีเขาไม่ติดละคร
2: ครับพี่รัก
1: พี่ก็ดูบอลสบายเขาก็เลยนั่งดูไปด้วยรู้จักไปด้วยนะตัวนู้นตัวนี
2: ้
1: รู้จักไปด้วยเลย
2: แล้วก็ถามอีกครับว่าความเป็นชายเกี่ยวข้องกับการดูฟุตบอลหรือไม
1: ่
2: เด็กๆบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเพศเลยครับเขาไม่เกี่ยวกับเพศเลยคำถามอีกครับถ้ามีผู้หญิงดูบอลด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนไห
1: ม
2: น้องๆของเราส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่มาโฟกัสกลุ่มวันนี
1: ้
2: เขาบอกว่าทำให้ต้องระวังท่าทีไม่กล้าแสดงอารมณ์เต็มที
1: ่อ๋อจะด่าจะเดินจะไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก
2: ็
1: ต้องสงวนท่าทีหน่อยนึงเดี๋ยวหญิงมองว่าไอ้นี่ทำไมโอ้โห
2: เดี๋ยวอาจจะดูแบบถอยหรือเปล่านะทำไมแบบไม่สุภาพอะไรเลยเ
1: น
2: ี่ยแต่ถ้าเขาเรียกว่าถ้าสนิทแล้ว
1: ท
2: ่าทีอาจจะเปลี่ยนไป
1: อาจจะเปลี่ยนไปนะเต็มที่เลย
2: เต็มที่เลย
1: ร่วมวง
2: นะครับ
1: ดีพี่ผู้หญิงมาร่วม
2: คำถามในกลุ่มที่3ดี
1: ละ อันนี้แหละ
2: ก็จะถามในเรื่องของอารมณ์บรรยากาศและพฤติกรรมระหว่างดูบอล
1: ครับผม
2: เราก็อยากรู้นะว่
1: า
2: อารมณ์บรรยากาศระหว่างดูบอลเนี่ยเด็กๆเขารู้สึกยังไงนะครับ มาที่เรื่องบรรยากาศและอารมณ์ก่อนที่ละเด็กๆเขาบอกว่ามัน จดจ่อตื่นเต้นโดยเฉพาะเกมที่สูสี
1: อ
2: ันนี้มันสอดคล้องกับว่าเขาก็คงจะดูตามบอลกระแสอย่างเช่นแดงเดือดเนี่ยมันก็สนุกหรือว่าบอลนัดชิงในรายการสำคัญสำคัญนะครับหรือว่าแม้กระทั่งพวกบอลอะไรหมอนทองชิงกับโรงเรียนกีฬาชัยนาทบอลเจ็ดสีมันสนุกจริงมันสนุกจริงมันจดจ่อ
1: ครับ
2: สนุกคลื่นเครงสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมนะครับก็สามารถส่งเสียงเชียร์ตะโกนระบายอารมณ์บางทีเขาก็ยอมรับเลยนะครับว่าหากทีมที่ตัวเองเชียร์แพ้เนี่ยก็มีอารมณ์แบบหัวร้อนหงุดหงิดผิดหวัง
1: ก็เป็นกันหมด
2: เป็นธรรมดาฮะ
1: เป็นกันหมด
2: เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอารมณ์ของความผิดหวัง
1: มันมีความผูกพันไง
2: ครับ
1: มีความผูกพันกันอยู
2: ่พฤติกรรมระหว่างดูบอลเรื่องการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
2: ที่รักเด็กๆเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศ
1: ก็ต้องยอมรับนะว่า
2: อันนี้เป็นเรื่องของทัศนคตินะครับ
1: ทัศนคติครับผม
2: บรรยากาศเพิ่มความสนุกจริงหรือเปล่านี้เราก็ไม่รู
1: ้
2: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นิยมนั่งดูที่พวกร้าน
1: ที่
2: จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์นี่แหละ
2: นะครับแล้วก็ร้านนั่งดื่มบางส่วนก
1: ็ครับ
2: อยู่ที่บ้านแล้วก็ดื่มกินกันกับเพื่อน
1: ผม
2: นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับพฤติกรรมครับ
1: ครับ
2: ถามเลยครับว่าเขาบอกว่าถ้ามีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วฟุตบอลเนี่ยนัดที่เราต้องการจะดูมันตรงกันเนี่ยเขาทำยังไง
1: น่าสนใจ
2: ส่วนใหญ่เขาก็เลยบอกว่าหากเป็นคู่สำคัญนะครับ
1: ครับ
2: มักเลือกดูบอลก่อนนาทีไหมก่อนสมมติว่าถ้าหุงข้าวอยู่หรือล้างจานอยู่อะแม่ผมดูผมขอดูบอลก่อนแม่หรือว่าถ้ามีนัดอะไรกับแฟนไว้ใช่ไหมครับผมเธอเดี๋ยวรอก่
1: อ
2: นเดี๋ยวขอดูบอลจบก่อนเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปซื้อให้ไปทำไงแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งว่าบางครั้งก็เคยทิ้งเลย
1: โอ้โห
2: ก็ทิ้งเพื่อดูบอลนะฮะ
1: เอาใหม่ดีกว่าไหมทำให้เสร็จก่อนแล้วมาดูดีกว่าไหม
2: อันนี้เป็นการถามในโฟกัส
1: อันนี้คือเป็นมุมมองของพวกน้องๆเนาะ
2: คร
1: ับผม
2: มาถึงกลุ่มที่4พี่รัก
1: ครับผม
2: มาในเรื่องของ
1: หัวข้อที่4
2: เราก็ชวนเขาคุยเพื่อตะล่อมนะครับห
1: ั
2: วข้อที่4เนี่ยเราก็หักคอเขาถามเลยว่าฟุตบอลการพนันและความรุนแรงเพื่อให้มันตรงกับแคมเปญรณรงค์ของเราเนี่ยว่าเขาคิดยังไงนะครับคำถามแรกเลยเราบอกว่าการดูบอลกับเพื่อนทำให้เกิดการพนันหรือไม
1: ่ไม่น่ารอด
2: เด็กเขาบอกว่ามีส่วน
1: แน่นอนเลย
2: พี่รักเขามีส่วนเพราะว่ามันเป็นการบรรยากาศร่วมการท้าทายการชาเลน
1: ท้าทายกัน
2: นะครับแต่ถามว่า
1: พูดกันอยู่
2: แต่
1: เขาบอกว่าการพนันจึงเกิดขึ้นเงี้ยโอ้โห
2: แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันเป็นการเล่นงานสนุกสนุกนะครับเล่นสนุกสนุกเล่นระหว่างการเล่นเพื่อขิงกันเท่านั้น
1: เพื่อขิงกัน
2: แต่ผลเขาสำรวจบอกว่าบางคนถ้าเล่นสนุกจบก็จบนะพี่รักไม่มีปัญหา
1: ครับผม
2: เล่นกันเองเล่นระหว่างกันไม่มีปัญหาแต่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าติดใจ
1: นี่แหละนี่แหละ
2: เนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่เล่นกันเองแล้วอาจจะไปแสวงหาวิธีในการเล่น
1: เ
2: องแล้ว
1: ขยายวงแล้ว
2: ครับนั่นก็มันจะเป็นเรื่องที่อาจจะชักนำคุณไปสู่ทางหายนะได้นะครับพฤติกรรมที่พบบ่อยระหว่างเล่นพนันฟุตบอล
1: ครับผม
2: เขาถามก็มีเด็กๆบางคนว่าติดตามผลตลอดเวลาม ือถือมา
1: ล่างอยู่ต้องกด
2: ดูแอปดูอะไร
1: แล
2: ้วไม่มีสมาธิในการดูฟุตบอลแล้วเช็คสกอร์อย่างเดียวนะครับเล่นถี่เล่นต่อเนื่องจากเล่นเฉพาะคู่ที่สนใจติดตามจะเล่นทุกคู่แล้วถ้าเสียก็แก้ตัวถ้าได้ก็อยากได้
1: อ
2: ีกนะครับแล้วพอมาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเริ่มเพิ่มยอดเงินเดิมพันขึ้นเรื่อยๆ
1: นี่ไงนี่ไงแต่
2: ร้อยหนึ่งมันไม่
1: ร้อยหนึ่งชักธรรมดาไปแล้ว
2: ธรรมดาแล้วได้เงินง่ายเหร
1: อ
2: 500 พันหนึ่งนะครับ
1: ได้มาง่ายหรือเสียไปแล้วอยากเอาคืน
2: ใช่พอเสียไปแล้วก็อยากเอาคืนอันนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าลูกของการพนันเลยนะพี่ดังนะครับผมแล้วพอถามว่าแล้วผลกระทบจากการพนันที่เกิดขึ้นพวกเขาคิดยังไงนะครับเด็กๆบางคนก็เลยบอกว่าแน่นอนอ่ะมันเป็นเรื่องได้เสียครับก็เป็นเรื่องเงินนะครับเครียดนอนไม่หลับ
1: ครับ
2: บางคนบอกโอ้โหกระทบความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเลยนะครับพ่อแม่แฟนคนรักเพื่อนยืมเงินเพื่อนบางรายนี่ถึงขั้นเป็นหนี้อันนี้คือเฉพาะในกลุ่มเด็กนะพี่รัก
1: ครับ
2: เขาตอบแบบนี้เลยนะครับพอเราขยับไปถึงเรื่องแล้วการบันนันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความรุนแรงไหม
1: ครับ
2: เด็กเขาบอกเลยว่ามีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อทีมที่ตัวเองเชียร์แพ
1: ้
2: จะหงุดหงิดลงไม้ลงมือทะเลาะวิวาทขาดสติทำร้ายร่างกายทำร้ายข้าวของ
1: โอ้โหโอ้โหรุนแรงขนาดนั้น
2: ใช
1: ่อารมณ์ร่วมรุนแรงมากเลยเนี่ย
2: รุนแรงนะพี่รักก็อาจจะเราบอกถ้าดื่มแอลกอฮอล์ก็พอแล้วแล้วต้องเสียเงินอีกจากการพนันอีก
1: เสร็จแล้วมาทำร้ายข้าวของอะไรอย่างงี้มีปัญหาเรื่องความรุนแรงอีกโอ้ยตายตาย ครับผม
2: แล้วก็มีเรื่องเล่า อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ในวงเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลที่มาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่า
1: เล่าประสบการณ์ให้ฟังครับผม
2: มีเด็กในการดูแลอันคนที่เป็นคุณครูนะครับ
1: ครับผม
2: เขาบอกว่ามีเด็กในการดูแลของเขาเนี่ยเคยเล่นพนันกับเพื่อน
1: คือ
2: เล่นนู้นเล่นนู้นเล่นนี้บ้างก็หมดเงินไปจำนวนเงินถึง 300,000 บาทน้อยนะพี่รับ
1: เยอะเลยแหละ
2: เด็กอายุยังไม่ถึง20นะครับครูเขาก็บอกว่าก
1: ็
2: มันรวมๆมันไม่ได้เสียเที่ยว 300,000 นะ
1: ไม่ได้ทีเดียวไงแต่ว่า
2: เสียกับ
1: ทยอยไป
2: เอาของเงินที่ลูกที่บ้าน
1: ขยับไปหลักหมื่นอะไรเงี้ย
2: แล้วก็มีปัญหาเครียดนอนไม่หล
1: ับ
2: สุดท้ายครอบครัวเดือดร้อนครอบครัวก็ต้องตามแก้ปัญหาให้แล้วก็มีปัญหากับแฟนนะครับข้อมูลนี้สำคัญพี่รักนี่คือวงจรการพนันเลยครับที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วก็ถอดรหัสจากการทำโฟกัสกรุ๊ปในครั้งนี
1: ้
2: นะครับเด็กๆสะท้อนเลยว่าเล่นการพนันตอนแรกเนี่ยเริ่มจากได
1: ้
2: นะครับพอได้เงินแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะสร้างรายได้ได้ง่าย
1: ๆ
2: จากการเล่นการพนัน
1: ครับ
2: ก็เลยเล่นเพิ่ม
1: เล่นเพิ่ม
2: เพิ่มเงินมากขึ้นแล้วที่สำคัญได้ก็ไม่เลิกเสียก็ไม่เลิก
1: เสียก็ยิ่งต้องเพิ่ม
2: ไอ้ได้ไม่เลิกอ่ะไม่เป็นไรมันยังมีเงินเล่นต่อ
1: ม
2: ัน
1: ยังมีเงินเล่นต่อ
2: แต่ไอ้เสียแล้วไม่เลิกเนี่ย
1: ครับ
2: เข้าสู่วงจรอยากเอาคืน
1: อยากเอาคืน
2: ครับพออยากเอาคืนนี่นะมันก็ต้องเพิ่มจำนวนเงินนะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือทั้งเงิน
1: ไปหมดเลยนะครับ
2: เสียทั้งความสัมพันธ
1: ์โอ้โห
2: นี่แหละครับคือวงจรของการพนันที่มันจัดขึ้น
1: มันขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม
2: เนี่ยเรามีข้อเสนอแนะนะครับพี่รักไม่ใช่เฉพาะเรามาเอาข้อมูลด้านเดียวมานำเสนอเราก็อยากให้เสนอว่าแล้วพวกเขาคิดว่าสิ่งที่พวกเขาคิดว่าการเป็นแฟนบอลที่
1: ดี
2: มันเป็นยังไง
1: น่าสนใจ
2: เขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ในโลกความเป็นจริงเนาะพี่รักไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะเขาบอกว่าก็รู้ลิมิตตัวเองรู้จักการหักห้ามใจตัวเองไม่หมกมุ่นจนมันกระทบชีวิตอันนี้ถือว่าครับ
1: อย่างที่บอกนะทำงานต้องทำก่อนแล้วค่อยมาดู
2: ไม่ละเลยคนรอบข้างและหน้าที่ของตัวเองเชียร์อย่างมีสติเคารพเพื่อนเคารพคู่แข่งอ
1: ย่าไปหัวร้อนอย่าไปอะไรต่ออะไรกัน
2: ขมขิงลิเวอร์จนแบบ
1: ขิง
2: กันก็นิดบล็อกเฟสกัน
1: ขิงแต่อย่าให้ถึงกับเสีย
2: ชีวิตเยอะนะพี่รักเสียชีวิตกันมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยข้างโต๊ะทะเลาะกันเนี่ยดูบอล
1: เคยเห็นข่าวอยู่
2: ครับผมและที่สำคัญเขาบอกว่าไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ใช้การพนันเพื่อเติ
1: มความสนุก
2: ในการดูกีฬา
1: เราพูดกันหลายทีแล้วว่าเชียร์กีฬาให้สนุกไม่ต้องพนันก็ได
2: ้
1: ครับ
2: แล้วก็มาพูดถึงยุคนี้มันยุคสื่อนะพี่ละเขาก็เลยถามว่าแล้วสื่อแบบไหนหรือกิจกรรมแบบไหนที่ทำให้เยาวชนเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากห่างไกลจากการพนันหรือเป็นกิจกรรมทางเลือก
1: เขาสนใจ
2: การทางเลือกเขาบอกว่าอย่างแรกก็ฟังเพลงพวกเพลงวัยรุ่นเขาชอบฟังเพลงดูเอ็มวี 43% บอกทำให้เป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าห่างจากปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ได
1: ้
2: นะครับละครสั้นละครแนวตั้งละครอันนี้แน่นอนว่ามันน่าติดตามนะครับพี่รักแล้วก็คลิปสั้นที่ออนไลน์อ่ะพวกทาง TikTok ทาง YouTube นะครับก็ดูเพื่อขั้นไปแต่น่าแปลกใจตรงที่ว่ากิจกรรมในชุมชนหรือเรียนเป็นกิจแค่ 7% นะครับ
1: แค่ 7% เหรอ
2: ที่ดึงเด็กออกจากกิจกรรมได้ในขณะที่นักรณรงค์อย่างเรานะครับการเข้าไปทำกิจกรรมเนี่ยมันลงทุนมากเลยนะพี่รัก
1: ใช่
2: ทั้งงบประมาณทั้งพลังคน
1: การที่ต้องเข้าไปการเตรียมอุปกรณ์เข้าของ
2: การประสานงานการขอเวลาเด็กพอได้ยินเด็กๆอย่างนี้เรารู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องกลับมาทบทวน
1: ต้องกลับมาคิดใหม่แล้วเนาะว่า
2: การไปทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมแบบนี้เนี่ยอย่างที่เราคิดว่ามันเข้าจริงจริง
1: เดี๋ยวนี้เราก็เริ่มคุยกันหลายที่ว่ารุ่นเยาวชนเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่กับออนไลน์เยอะมากกว่าซึ่งแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเราอยากให้มาใช้เวลากับโลกจริงมากกว่าโลกเสมือนเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะเข้าถึงเขาอ่ะมันก็ต้องไปในทางออนไลน์พวกนี
2: ้
1: ครับผม
2: สำหรับข้อเสนอแนะนะครับที่พี่เด็กเขาแบบพูดมาแล้วก็ทางนักวิชาการของเราประมวลผลนะก็บอกว่าการสร้างบรรยากาศการดูฟุตบอลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับการใช้สื่อสร้างสรรค์และเล่าเรื่องจริงในการรณรงค
1: ์ให้เห็นตัวอย่างเลยนะว่ามันเกิดแบบนี้ข
2: ึ้
1: นจริงๆเลย
2: ถ้ามีเคสมีอะไรมาพูดให้เขาฟังหรือว่าผ่านสื่อดังที่เขาบอกว่าเขาชอบดูทางสื
1: ่อ
2: ก็เอาไปทำเป็นสื่อสร้างไม่ต้องเอาตัวจริงมาพูดแบบเห็นหน้าค่าตาก็ได้นะครับส่งเสริมกิจกรรมฟุตบอลเชิงบวกและทักษะชีวิตเรื่องนี้น่าสนใจนะครับให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาอยากมีรายได้ก็ต้องหาวิธีให้เขา
1: ให้ไปให้
2: ไม่ใช่มาให้เขามาหารายได้จากการพนัน
1: ทางอื่น
2: ซึ่งมันไม่แน่นอนนะครับ
1: ครับผม
2: และที่สำคัญครอบครัวเพื่อนนะครับต้องพูดคุยกันและเป็นเพื่อนคู่คิดในการให้กำลังใจที่ดีต่อกัน
1: ครอบครัวเป็นพื้นฐานนะต้องแข็งแรงนะสถาบันครอบครัวครับผม
2: แล้วก็ภาพรวมเลยนะครับพี่รักเขาบอกว่า ฟุตบอลเนี่ยคือพื้นที่แห่งความสุขครับมิตรภาพและการยอมรับของเยาวชนแต่เมื่อการรวมตัวกันของพวกปัจจัยเสี่ยงเนี่ยพวกการพนันพวกแอลกอฮอล์เนี่ยและอารมณ์ที่บางคนอาจจะควบคุมได้ไม่ดีนะอาจจะนำไปสู่ปัญหาได
1: ้
2: เขาบอกว่าที่สำคัญเลยนะครับพี่รักการสร้างวัฒนธรรมเชียร์บอลแบบสร้างสรรค์เนี่ยอันเนี้ยคือกุญแจสำคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงแล้วมันมีโค้ดที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะหยิบมาเป็นแคมเปญในการรณรงค์ได้อีกพี่รักคืออย่างนี้ครับเขาบอกอย่างนี้ครับแฟนบอลที่ดีไม่ต้องมีบินพนันก็เชียร์มันได
1: ้โอ้อันนี้ดีเลยเนี่ย
2: โอ้อันนี้เป็นมอตโต้จาก

0: ก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปประมวลผลไปทำสถิติเพื่อที่จะวางแผนในการรณรงค์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับ
1: ซึ่งก็อย่างว่านะฟุตบอลตอนนี้มันมีแข่งกันเยอะมากแล้วเดี๋ยวก็จะมีฟุตบอลโลกอีกนะครับ ซึ่งเอาจริงฟุตบอลโลกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าจะได้ดูกันหรือเปล่าน
0: ะถ่ายทอดสดมันเป็นยังไงเนี่ยฮะ
1: คุณนัทเรือใบทักมาบอกสรุปแล้วจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือเปล่านี
0: ่
1: พี่รักทุบกระปุกใบน้อยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
0: โอ้โหใบน้อยน้อย
1: ใจเย็น
0: ๆใบน้อยน้อย
1: ใบน้อยน้อยทุบไม่ลง
0: กลับ
1: ทุบมายังไงก็ไม่พ
0: อ
1: ต้องให้ท่านอื่นทุบ
0: หัวแตกแล้วตอกแตกอีกก็ไม่พอ
1: แตกอีกนะครับก็ไม่เป็นไรครับคือเราก็ติดตามจากทางอื่นนะไม่ได้หมายความให้ไปเรื่องของผิดกฎมงผิดกฎหมายเนาะแต่ว่าเรื่องของไฮไลท์หรือข่าวสารต่างๆอะไรพวกนี้มันก็คงจะมี
0: ผมว่ายังมีเวลาพี่รักยังมีเวลาแล้วผมเชื่อมั่นว่าด้วยความเป็นไทยแลนด
1: ์โอ
0: ลี่อย่างเราเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ดูครับ
1: นะ
0: แต่สเกลเนี่ยแบบไหนย
1: ัง
0: ไ
1: ม่รู้วิธีการนะ
0: วิธีการเนี่ย
1: ยังไ
0: ม
1: ่รู้นะ
0: ยังเชื่อว่าได้ดูแน่นอน
1: ครับน่าสนใจครับผมอ่ะถ้าไม่ฟุตบอลเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนาะเมื่อวานนี้สินะที่เรามีข่าวใหญ่กันในวงการกีฬา
0: ครับ
1: ก็คือเรื่องของน้องไม
0: ้
1: โอ้โหสาวน้อยวัย18คว้าแชมป์เขาเรียกว่าดับเบิลแชมป
0: ์ดับเบิลแชมป
1: ์คือแชมป์เยาวชน
0: ครับ
1: สนุกเกอร์เยาวชนโลกแล้วก็มาคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงตัวจริง
0: ที่เธอโปรไปแล้วด้วย
1: ฮะเธอโปรไปแล้วด้วยน้องไม้นี่เป็นไงเนี่ยตอนนี้โอ้โหคือเพิ่งอายุ18นะครับน้องปัญชยาจันน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นมืออันดับ15ของโลกโอ้โห
0: ก็คือได้แชมป์มาเนี่ยผมว่าอันดับแรงกิ้งของน้องก็ขยับขึ้นมาด้วย
1: ต้องขยับขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้น้องไม้คว้าแชมป์มาได้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่3
0: ครับ
1: ของไทยที่คว้าแชมป์โลกมาได้ก่อนนั้นที่จำได้ก็
0: คนแรกปี2022น้องมิ้งสระบุรีด
1: ัง
0: มากน้องแก้มป่องคือน้องไม่ได้ชื่อแก้มป่องนะครับแต่ตัวน้องเนี่ยเขาจะน่ารัก
1: แก้ม
0: แก้มป่องฉายาสื่อมวลชนก็เลยเรียกว่าน้องแก้มป่อง
1: ครับผม
0: นะครับเวลายิ้มน้องก็จะทำแก้มป่องน้องมิ้งสระบุรีเนี่ยก็ได้แชมป์เมื่อปี2022
1: ครับผม
0: เป็นคนแรกเลยนะพี่รักตัวเล็กนิดเดียว
1: ตัวเล็กนิดเดียว
0: นะครับ
1: แล้วก็ไปไกลตอนนี้มีแทงลมนักสนุกเกอร์ชายอะไรหลายรายการครับผม
0: ปี2023ปีถัดมานะครับเราก็มีน้องใบพัดนะครับใบพัดศรีราชาชายาก็ศรีราชาก็ได้แชมป์โลกเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาอีก 2-3 ปี
1: มาหน่อยนึงนะ
0: นะครับก็เนี่ยครับเป็นน้องใหม่สากลปัญชนาจันน้อยนะครับที่รักซึ่งดีกรีของน้องเนี่ยเป็นแชมป์คนที่5จากเอเชียของ3นะฮะก็จะมีจีน
1: อีก2มาแทรก2คน
0: ครับผมแล้วก็เป็นแชมป์คนที่16ของโลกซึ่งแชมป์ส่วนใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: อยู่ทั้งเอเชียและยุโรปโดยเราต่างรู้ดีว่าฟุตกีฬาสนุกเกอร์
1: เน
0: ี่
1: ย
0: อังกฤษเป็นเจ้าม
1: หา
0: อ
1: าณาจักรนะ
0: ครับผมแล้วก็แชมป์โลกครั้งเนี้ยของน้องไม้เนี่ยเป็นการเอาชนะจากเรียนอีเวนด้วยนะครับซึ่งเรียนอีเวนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกมาไปแล้วประมาณ6สมัยนะผมจำไม่ผิดนะคร
1: ับ
0: แล้วก็เป็นมืออันดับที่4
1: ของโลกด้วยปัจจุบันมือ4ของโลกนะ
0: ครับซึ่งในเซมเฟรมชิงชนะโลกเนี่ยน้องไมล์เอาชนะไปได้6ต่อ2เฟร
1: ม
0: ซึ่งเขาจะทำการแข่งขันทั้งหมด11เฟรมนะครับก็6ต่อ2เฟรมเลยที่มันมากกว่านั้นนะครับพี
1: ่ครับ
0: คือน้องเนี่ยทำเซนได้ถึง2เฟรมในนัดชิงชนะเลิศ
1: แทงกัน8เฟรมทำเซนไป2เฟรม
0: โ
1: อ้ไม่ธรรมดาเนี่ย
0: เฟรมที่1เนี่ยน้องไมล์กดไป114ต่อ1
1: นี่คือขู่กันเห็นๆเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ผัดกันแล้วผัดไปนะก็กินมาเรื่อยแล้วมาเฟรมที่6นะครับน้องไมล์ก็ตบไป107
1: ครับ
0: ต่อ0เลย
1: ครับผม
0: ครับที่รักคือนอกจากรางวัลที่เป็นเงินนะครับในรายการนี้เนี่ยได้รับไปประมาณ 13,000 ปอนด์หรือประมาณ 500,000 บาทรับประมาณ 500,000 บาทเน
1: ี่
0: ยเขายังได้ตั๋วเมนทัวร์ชิปโลกตั๋วเมนทัวร์ชิปโลกก็คือเป็นก็ได้กระโดดเข้าไปเล่นในอาชีพร่วมกับ
1: นักสนุกชาย
0: นักสนุกชาย
1: โอ้โห
0: 2ปี
1: โอ้โห
0: อย่างปีนี้น่ะที่เราเห็นเนี่ย
1: เราก็เห็นยังไม่ได้เลย
0: ใช่ครับเราก็เห็นน้องมงน้องมิ้งเนี่ยเขาก็ได้ไปคงไปแข่งเรื่อยครับแต่โดยปกติเนี่ยโอเคแต่ว่าการไปเจอนักสนุกเกอร์ชายเนี่ยมันก็ค่อนข้างฝีมือห่างน้อยครับที่ผู้หญิงเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ64คนก็เก่งแล้วพี่รักส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยผ่านไปแต่นี่ก็คือเป็นก้าวแรก
1: ครับผม
0: ก้าวสำคัญของอาชีพนักสนุกเกอร์ในการเทิร์นโปรของน้องใหม่นะพี่รักแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการสนุกเกอร์ไทยด้วยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ย เราก็มี F1 ได้แชมป์เมเจอร์ใช่ไหมครับ1รายการ
1: ใช่ British
0: ช่วงนั้นเนี่ยก็

0: มีการเขาเรียกออกไปเรียกร้อง
1: รณรงค์กันเนาะว่าร
0: ณรงค์เพื่อมันปลดล็อกกีฬา
1: ครับผม
0: แล้วก็ผัดมาอีกเนี่ยมันผมว่า2เดือนแล้วเนี่ยก็นักกีฬาหญิงอายุ18ปีประสบสำเร็จนี่มันตอกย้ำเลยว่าเด็กไทยเนี่ย
1: มีศักยภาพ
0: มีศักยภาพเนี่ยถ้าได้รับโอกาสได้รับการฝึกซ้อมดีๆเนี่ยถึง
1: น่าสนใจเลยเนี่ย
0: ซึ่งประวัติของน้องมายเนี่ยที่เขาก็บอกว่าก็วนเวียนอยู่ในโต๊ะสนุกนะพี่รักเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเขาชื่อโต๊ะสากลก็เลยเป็นฉายาน้องไม้สากล
1: ก็เลยเป็นน้องไม้สากล
0: ใช่ครับแล้วก็ได้ครูฝึกชั้นดีก็อยู่ในโต๊ะแหละครับ
1: ก็นึกอยู่เหมือนกันว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแม้ว่าเราจะมีมาตรการว่าจะต้องไม่เล่นการพนันต้องมีเรื่องของห้ามเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเด็กอย่างนี้แหละที่จะต้องที่จะเข้ามาคลุกคลีในเรื่องของสนุกเกอร
0: ์แต่ผมถ้าชวนมองอีกประเด็นหนึ่งนะพี่รักว่าโอเคแหละว่าถ้าระบบมันดีอะคาเดมี่มันดีถามว่าน้องไม้เนี่ยน้องไม้น้องมิ้งน้องใบพัดเนี่ยอาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งหรือเปล่าคนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยมันเห็นก็จริงมันประจักษ์ก็จริงF1 ก็เป็นส่วนหนึ่งของยอดภูเขาน้ำแข็งหรือเปล่าแต่ถ้าไปดูโครงสร้างกับสิ่งที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ครับ
0: ถ้าใครสักคนหนึ่งวางชีวิตทั้งหมดไว้เพื่อกีฬาแล้วไปไม่ถึงยอดชีวิตเขาจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากเชิญคุยเหมือนกระแสในช่วงหนึ่งในช่วง e-sport ม
1: า
0: ตอนนั้นเรามีสมาคม e-sport เราเห็นแชมป์ลงแชมป์โลกไปใช่ไหม
1: ครับ
0: เราถามว่าคนที่ไปถึงยอดตรงนั้นมีกี่คนแล้วถามว่าเรามีเด็กติดเกม
1: ใช่
0: แบบจริงๆติดเกมแบบหัวรุนแรงติดเกมแบบแยกแยะโลกจริงโลกเกมไม่ออกเท่าไหร่ที่สร้างปัญหาเท่าไหร่
1: ใช่
0: อันนี้เราไม่ได้โยนความผิดให้ใครนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าหากว่าเราจะทำเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างไหม
1: ใช่
0: อันนี้โอเคแล้วว่าฟุตบอลอาจจะเป็นกีฬามหาชนแล้วมีระบบโครงสร้างอะคาเดมี
1: ่
0: แต่ผมเชื่อว่าคนเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาแยกแยะได
1: ้
0: เพราะว่ามันมีการศึกษาไปด้วย
1: ใช่
0: คุณเรียน
1: มันเป็นที่รู้กันไงแบบ
0: แล้ววันหนึ่งถ้าคุณรู้สึกโลกคุณกว้างจากมัธยมจากประถมไปมัธยมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสู้เพื่อนไม่ได
1: ้
0: คุยโลกมันกว้างหรือกันคุณเก่งเนี่ยเลยเกินก็ถอยออกมาก็เล่นได้เป็นกีฬา
1: ก็เล่นเป็น
0: เล่นกับเพื่อนไปแล้วก็ไปฝักใฝ่เรื่องการเรียน
1: ครับผม
0: นะครับแต่ถ้าการเอาทั้งหมดของชีวิตไปวางไว้ไปแขวนไว้กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะไปถึงเหมือนเขาเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะพ
1: ี่นะพูดถึงสนุกเกอร์เนี่ยในช่วงเดียวกันที่กับที่น้อง
0: มายครับ
1: ได้แชมป์โลกเนี่ยนะครับ
0: น
1: ักสนุกเกอร์ชายเราครับธนวัฒน์ธิรพงษ์ไพบูลย์สามารถคว้าตั๋วคิวสกูได้ครับได้ตั๋วเข้าไปเล่นในทัวร์สนุกเกอร์โลก2ปีโดยในคิวสกูเนี่ย
0: คือตั๋วเดียวกันกับที่น้องได้ใช่ไหม
1: น้องได้เนี่ยครับแต่อันนี้ผ่านการรอบควอลิฟายเข้าไปเป็นคิวสกูของโซนเอเชียโอเชเนีย
0: ครับ
1: นะครับโดยที่ธนวัฒน์เนี่ยนะครับหรือฉายาเขาคือแมนนครปฐม
0: แมนน้องแมน
1: บอกชื่อธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์งงจำไม่ได้ว่าเป็นใครต้องไปเสิร์ชหาอ๋อแมนนครปฐมนะครับรอบชิงเนี่ยเราเอาชนะไปหลังหนิงจีน4เฟรมต่อ1นะครับก็ได้ตัวได้ทัวร์การ์ด2ปีก็จะเราก็จะมีนักสนุกเกอร์เข้าไปเล่นในรายการทัวร์เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งค
0: น
1: โดยที่แม้นครปฐมเนี่ยจริงๆเคยเป็นแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลกมาแล้วนะตอนปี2011
0: ครับ
1: แล้วก็เคยทำสถิติเป็นนักสนุกเกอร์อายุน้อยที่สุดที่ทำแม็กซิมัมเบรกในการแข่งขันระดับอาชีพ
0: ครับ
1: นะครับผมแล้วก็เนี่ยก่อนหน้านี้เคยได้เข้าไปเล่นในทัวร์แล้วพอถึงปี2016
0: ครับ
1: ก็อันดับไม่ถึงแล้วก็หลุดจากทัวร์แล้วหลังจากนั้นก็มาเล่นก็แก๊กๆอยู่นะครับแต่ว่ายังเล่นอยู
0: ่
1: มีความพยายามแล้วก็ปีนี้คว้าตั๋วทัวร์ได้สำเร็จอีกครั้ง
0: นึงปัจจุบันเนี่ยแมนเนี่ยอายุ32ปีนะครับพี่รักก็อย่างที่พี่รักบอกว่าเคยเล่นสนุกเกอร์อาชีพมาแล้วแต่เขาถูกแบน9ปีพี่รัก
1: ต้องมีถูกแบนไปด้วยไม่รู้ไปทำอะไร
0: เนื่องจากว่าพัวพันกับการล็อกสนุกเกอร์ระดับอาชีพจำนวน6แมตช์
1: โอ้โหตายเลย
0: ไม่น้อยนะครับระหว่างปี2013ถึง2015ก็2ปีนั่นแหละ
1: ก็ช่วงนั้นนั่นแหละที่ได้ตัวนั่นแหละ
0: ล็อกไป2ปีโดนไป9ปี11ปี
1: โอ้โหจากอายุเนี่ยจากอายุ21เนี่ยเป็นแชมป์เนี่ยก็ตอนนี้อายุ32
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลกันนะพี่
1: ครับผม
0: เนี่ยต้องแยกให้ออกกีฬากับการพนัน
1: เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะว่าการที่เอา เรื่องของการพนันเข้ามาเนี่ยอาชีพหยุดชะงักไปเลยนะแล้วก็เลยแบบเสียโอกาสเสียอะไรไปเยอะเลยนะครับ
0: คือในต่างประเทศนะครับ
1: ครับผม
0: คือโอเคแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะอ้างอิงเวลาเราพูดถึงเรื่องการพนันถูกกฎหมายในบ้านเราเขาบอกว่าทำไมต่างประเทศยังมีอังกฤษยัง
1: ม
0: ีนะครับต่างประเทศเขาจะมีระบบการตรวจสอบนะพี่รัก
1: ครับผม
0: อย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับถ้าเป็นนักกีฬาก็ห้ามแพ่งพลายข่าวทรงข่าวสารตัวคุณเองก็ห้ามห้ามข้องเกี่ยว
1: ห้ามไปข้องเกี่ยว
0: แม้ว่าคุณจะเป็นนักฟุตบอลคุณไปเล่นฟุตบอลไม่ได้
1: ไปเล่นผลของคู่อื่นอะไรไม่ได้เพราะมันมีผล
0: ที่เราเห็นนักฟุตบอลชอบไปเล่นม้าอะไรก็ว่ากันไปมันก็มีส่วนผัวพันนะครับกีฬาชนิดหนึ่งชื่อว่า
1: ครับ
0: เทนนิสเทนนิสเขาจะมีองค์กรหนึ่งที่ดูความไม่ชอบมาพากลของนักกีฬาเทนนิสพี่รักรู้ไหมครับว่านักกีฬาที่ถูกจับว่าพัวพันการพนัน
1: ครับผม
0: เป็นนักกีฬาชาวไทยเหมือนกันอันนี้เสิร์ชได้ฮะ
1: เทนนิสเนี่ย
0: จะพูดให้ผู้ฟังสามารถหาข้อมูลได้ที่ผมก็เพิ่งเห็นข้อมูลนี
1: ้
0: แล้วก็มีสองเรื่องละ
1: นี่ไงก็
0: เราต้องกล้าพูดเรื่องนี้ถ้าเราจะเอาแบร์ขึ้นมาให้มันถูกหรือมันผิดเราต้องกล้าพูดพูดไม่ใช่เพื่อการประนามหรือว่าการทำลายกัน
1: ฮะ
0: พูดเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอุด
1: ป้องกันและแก้ไข
0: ครับ
1: ผมอันนี้ใช่เลยแล้วก็ก็ดีไม่เป็นไรตอนนี้น้องแมนกลับมาได้แล้วนะครับผมก็ได้ตามเชียร์แล้วก็หวังว่าจะก้าวพ้นเส้นทางมืดสายมืด
0: อายุ32สนุกเกอร์น้อยพี่ละ
1: ยังน้อย
0: ผมว่ายิ่งเก่าเนี่ยย
1: ิ
0: ่งเก่านี่ยิ่งคมความนิ่ง
1: รวมถึงความนิ่ง
0: ใ
1: ช่ครับ
0: ครับผมก็ปีหน้าเราก็มีนักสนุกเกอร์เพิ่ม
1: อีกคนหนึ่งให้ตามเชียร
0: ์ครับ
1: ก็สนุกมากเรื่องของสนุก
0: ก็ต้องรอต้นปีนะครับเพราะว่าซีรีส์ตอนนี้ก็ปิดไปหมดแล้วก็เหลือพวกรายการเล็กๆนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีครับพี่รักเรามีอะไรอัปเดตหน่อยมั้ยครับ
1: ก็คุยเรื่องฟุตบอลนิดนึงนะฟุตบอล
0: ครับ
1: อังกฤษเนาะเมื่อกี้เราเปิดกันไปแล้วว่าสุดท้ายตอนนี้ก็ยินดีกับทีมปืนใหญ่ด้วยได้แชมป์ไปแล้วแฟนๆออกมาโอ้โหร่อนกันเต็มตอนนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องที่อัดอั้นมา22ปีนะครับระหว่างนั้นได้แชมป์ปลายเนาะแต่แชมป์ลีกเนี่ยไม่ได้เลยแล้วแต่สำหรับแฟนปืนใหญ่ฤดูกาลนี้ยังไม่จบเพราะว่ายังมีชิงถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกกับ PSG รออยู่วันที่30นะครับผมซึ่งก็น่าจะแฟนๆน่าจะแบบสบายใจแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ในมือไปแล้ว
0: อาร์เซนอลแล้วครับ
1: วันอาทิตย์นี้ก็เรียกว่าไม่ต้องทุ่มเต็มที่
0: แล้วก็ไปโฟกัส
1: ประคองก็
0: ช่วยยุโรปไปครับ
1: ไปโฟกัสอยู่กับทัวร์ยุโรปไปเลยว่าวันเสาร์ถัดไปแต่จริงๆก็ยังมีเวลาพักนะก็คือว่าหลังจากพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายวันอาทิตย์นี้แล้วเนี่ย มันก็ยังมีเวลาพักกว่าจะเตะคราวนี้ก็เตะวันเสาร์เลย
0: ครับ
1: ชิงนะครับผม
0: ช่วงปลายเดือนนั่นแหละครับ
1: ปลายเดือนเลยนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จบอันดับ2แน่ๆแล
0: ้
1: ว
0: น
1: ะครับตามหลังอยู่4แต้มเลย
0: นะครับเช่นเดียวกัน
1: แล้วก็แมนยูเนี่ยตาม
0: 3แน่นอน
1: ก็จบอันดับ3แน่นอนนะครับผมเพราะว่าแอสตันวิลล่าหรือลิเวอร์พูลเนี่ยแซงไม่ทันแล้วนะครับ
0: แอสตันวิลล่าก็จบอันดับ4
1: แอสตันวิลล่าตอนนี้อยู
0: ่แน่นอนไหมพี่รัก
1: ไม่แน่แอสตันวิลล่าตอนนี้อยู่อันดับ4มี62คะแนนแต่ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ5มี59คะแนนตามหลังอยู่3คะแนนนัดสุดท้ายถ้าลิเวอร์พูลชนะแล้ววิลล่าแพ
0: ้ใช่
1: ลิเวอร์พูลยังมีโอกาสจบอันดับ4
0: ซึ่งแอสตันวิลล่านี่ได้เจอแมนซิตี้
1: แอสตันวิลล่าเจอแมนซิต
0: ี้ก็ไม่ง่าย
1: ก็ถือว่าไม่ง่ายแต่แมนซิตี้ก็อาจจะปล่อยจอยทำเงินเพราะ
0: แต่ถ้านัดสุดท้ายยังมีผลแมนซิตี้เจอวิลล่าก็ไม่ง่ายเหมือนก
1: ัน ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าแมนซิตี้กับวิลล่าจะออกมาหน้าไหนนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นมาจบอันดับ4
0: ดูบอลมัดหน่อยไหมพี่นะเขาได้ลุ้นอะไรไหม
1: แล้วบอลมัดเนี่ยตามหลังมาอยู่อันดับ6นะครับตามหลังลิเวอร์พูลอยู่3คะแนน
0: ครับ
1: ประตูได้เสียนี่เป็นรองเยอะแต่บอลมัดยังมีโอกาสแซงขึ้นมาเป็นอันดับ5ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าตามหลัง3คะแนนเนี่ยถ้าบอลมัดชนะแล้วลิเวอร์พูลแพ้จะคะแนนเท่ากัน
0: ครับ
1: ก็มาดูที่ประตูได้เสีย
0: ซึ่ง
1: ตอนนี้ลิเวอร์พูลบวก10บอลมัดบวก4
0: โอ้โห
1: ห่างกัน6ลูก6ลูกนี่ไม่ห่างนะพี่กุ้งถ้าลิเวอร์พูลเอาง่าย
0: ๆ
1: ก็กล้าแพ้สัก2ลูก
0: 2
1: บอลมัด
0: สักชนะ4ลูกเนี่ย
1: มันจะกลับมา
0: เป็น6
1: ประตูได้เสียมันจะบวกลบเท่าม
0: ัน
1: จะที่6
0: บวก6ขึ้นใน1เท่ากันนะมันจะลงมาหากันใช่
1: มันจะลงมาหามันจะสวิงมาหากันงั้นบอลมัดยังไม่หลุดนะครับยังมีลุ้นที่5นะครับเพียงแต่ว่าโอเคโอกาสเกิดขึ้นฟังดูก็อาจจะไม่ง่ายซะทีเดียวลิเวอร์พูลเนี่ยเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในบ้านนะครับ
0: เอ๊ะผมไม่แน่ว่าบอลนัดเจออะไรแต่
1: บอลมัดเจอนอตติงแฮมฟอเรสต์ โอ้โห Nottingham Forest เนี่ยก็ลอยลำไปแล้วคืออยู่อันดับ16รอดพ้นการตกชั้นแน่ๆไปแล้วก็เพิ่งอกหักจากการที่ตกรอบรองของยูโรป้าลีกมามีตัวผู้เล่นบาดจงบาดเจ็บอะไร Forest อาจจะไม่จริงจังเท่าไหร่
0: แต่ Forest ต้องบอกว่าเขามาเร่งช่วงท้ายทำให้ทีมเนี่ยเขารอดการตกชั้นได้นะ
1: การตกชั้นได้แล้วก็ใน
0: คือทีมหนีตกชั้นแต่ผลงานในบอลยุโรปเขาทำได้
1: ทำได้แต่ถึงตรงนี้ก็อย่างที่ว่าอาจจะหมดอารมณ์เล่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ถ้าในกรณีนี้พี่รักสมมุติว่าอาร์เซนอลได้แชมป
1: ์ครับผม
0: แชมเปี้ยนลีก
1: ครับผม
0: แล้วก็วิลล่าได้แชมป์ยูโรป้าลีกสิทธิ์จะเป็นยังไงครับ
1: มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าวิลล่าจบอันดับ4
0: ครับ
1: แล้ววิลล่าไปได้แชมป์ยูโรป้าลีกด้วยทีมลีกอังกฤษจะได้แค่อันดับ5ที่ไป
0: อ๋อเต็มที่คือ5
1: เต็มที่คือ5
0: เต็มที่คือ5
1: แต่ถ้าแอสตันวิลล่าลนมาอันดับ5
0: ครับ
1: คือไม่จบในท็อป4แล้วไปได้แชมป์ยูโรปาลีกวิลล่าจะได้ไปในฐานะแชมป์ยูโรปาลีก
0: ไปเอาทางนู้น
1: แล้วอันดับในพรีเมียร์ลีกจะลงมาที่อันดับ6
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าสมมติว่าบอนมัสยังรักษาอันดับ6อยู่ได
0: ้
1: ก็ยังจะได้ไป
0: ล่ะครับ
1: นะครับหรือแม้แต่ไบรตันซึ่งตอนอยู่อันดับ7เนี่ยตามหลังบอนมัสอยู่3คะแนน
0: ครับ
1: แล้วก็ประตูได้เสียดีกว่าถ้าไบรตันชนะในนัดสุดท้าย
0: แล้วบอลมัด
1: แล้วบอลมัดดันแพ้ไบรตันขึ้นมาจบอันดับ6แทนลิเวอร์พูลชนะวิลล่าแพ้วิลล่าลงอันดับ5
0: ครับ
1: แต่วิลล่าได้แชมป์ยูโรปาลีกมันกลายเป็นอันดับลงมาถึงอันดับ6ไบรตันอาจจะได้ไปบอลอาจจะคือยังมีพลิกผันได้เยอะมากอันดับตรงนี
0: ้6ทีไม่น้อยนะ
1: แล้วก็ที่สนุกกว่านั้นคือถ้าบอลมัดชนะ5ลูก
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลชนะแค่1ลูกจะทำให้2ทีมนี้คือลิเวอร์พูลกับบอลมัดมีสถิติทุกอย่างเท่ากันหมด
0: เท่ากันหมด
1: คะแนนเท่าผลต่างเท่าประตูได้เท่าประต
0: ู
1: เสียเท่าเย่าเยือนผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
0: ต้องไปดูเลยฮะ
1: จะมีนัดเพลย์ออฟสองทีมนี้ต้องมาเพลย์ออฟ
0: ครั้งแรกนะ
1: ครั้งแรกในประวัติศาสตร
0: ์
1: ว่าใครจะจบอันดับ5แล้วได้ไปแชมเปี้ยนลีก
0: ซึ่งก็ยากอะออกหน้านั้นก็ยากนะฮะ
1: ก็เรียกว่ายังมีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะแล้วมันอาจจะเดือดไปถึงจุดนั้นก็ได้
0: เหมือนพยายามเชื่อมโยงให้นัดสุดท้ายมันไม่ถูกทิ้ง
1: ม
0: ัน
1: ยังไม่จบมันยังไม่จบมันยังไม่จบ
0: อ่ะไปด้านล่างบ้างดีกว่าพี่รัก
1: ส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยตอนนี้เหลือ2ทีมแล้วเวสต์แฮมอยู่อันดับ18
0: ครับ
1: มี36คะแนนสเปอร์อยู่อันดับ17มี38คะแนนทิ้งอยู่2คะแนนแต่ประตูได้เสียสเปอร์เนี่ยดีกว่าเยอะนะครับนัดสุดท้ายสเปอร์ดูเหมือนจะเจอกับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนัดสุดท้ายสเปอร์เนี่ยเจอเอเวอร์ตันโอ้โห
0: เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตัน
1: เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันแต่สเปอร์เนี่ยแค่เสมอนะครับเสมอเนี่ยเท่ากับเวสต์แฮมต้องยิง12ลูกเพื่อจะกลับมาให้ทันประตูได้เสียทันสเปอร์
0: คือสเปอร์ถ้าอยากอยู่รอดตอนนี้ไม่ต้องสนใจใครละ
1: ไม่ต้องสนใจใคร
0: จะมองนัดนี้เป็นนัดชิงอะไรก็ได้
1: นัดชิงอันดับแรกคือถ้าชนะลอยลำรอดตัวแน่นอนถ้าเสมอเวสต์แฮมเกิดพลิก
0: 13-0
1: เกิดบ้าไปยิงลีด 13-0 ขึ้นมาเวสต์แฮมเจอลีดใช่ไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงดูเหมือนจะใช่เวสต์แฮมเปิดบ้านเล่นกับลีดเกิดบ้ายิงลีด 13-0 มาสเปอร์ร่วงนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ายิงน้อยกว่า13เวสต์แฮมยังร่วงอยู่ด
0: ี
1: แต่ถ้าสเปอร์ดันแพ้แล้วเวสต์แฮมชนะจะกลายเป็นเวสต์สเปอร์ร่วงเวสต์แฮมรอดเวสต์แฮมเนี่ยเสมอไม่ได้นะครับโจทย์ข้อแรกคือต้องชนะก
0: ่
1: อน
0: แล้วข้อสอง
1: แล้วข้อสองไปดูผลของสเปอร์ถ้าสเปอร์แพ
0: ้
1: ตัวเองชนะตัวเองรอด
0: ซึ่งเจอลีดก็ไม่ง่าย
1: แต่ถ้าสเปอร์ชนะตัวเองชนะก็ไม่รอดอยู่ด
0: ี
1: แต่ถ้าสเปอร์เสมอเวสต์แฮมต้องดาน่ายิงให้ได้13
0: เงื่อนไขเป็นแบบนี้ถ้าถามพี่รักว่าตัวใบสุดท้ายที่จะตกชั้นเป็นใครฮะ
1: ดูแล้วก็เวสต์แฮมน่าจะไม่รอดนะสเปอร์น่าจะยังไปได้อยู
0: ่แต่เสียดายนะพี่รักทั้งคุณคองทั้งไก่ผมว่าก็เป็นทีมใหญ่ทั้งคู่อะครับ
1: ครับใช่ครับนะครับแล้วก
0: ็ในขณะที่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนี้ได้มากี่ทีมแล้วพี่รัก
1: แชมเปี้ยนชิพจริงๆก็มีประเด็นนะเนี่ยเราต่ออีกนิดนึงแล้ว
0: ได้ครับ
1: คืออย่างนี้เขาเล่นไปถึงอันดับหนึ่งอันดับสองคือโคเวนทรี
0: ครับ
1: กับใครวะเดี๋ยวนะ
0: ค
1: ือได้ขึ้นมา2ทีมส่วนอันดับ3 4 5 6เข้าเพลย์ออฟกันเนี่ย
0: เพลย์ออฟกันอยู
1: ่มาถึงรอบชิงแล้ว
0: ครับ
1: รอบชิงเนี่ยคือเฮาซิตี้จะชิงกับเซาแธมป์ตันแต่บังเอิญมันเกิดเหตุว่าเซาแธมป์ตันเนี่ยรอบตัดเชือกเนี่ยเขาตัดเชือกกับมิดเดิลสโบร
0: ครับ
1: และมิดเดิลสโบรเขาจับได้ว่าเซาแธมป์ตันเนี่ยส่งสตาฟไปแอบถ่ายวิดีโ
0: อ
1: การฝึก
0: ซ้อมซ
1: ึ่งผิดระเบียบนะครับผ
0: ิ
1: ดระเบียบตอนนี้ทำให้ทาง EFL คือฟุตบอลลีกของอังกฤษเนี่ยปรับ ซาวด์แฮมป์ตันคือให้หลุดออกจากการแข่งขันเขาใช้คำว่าขับไล่ออกจากการแข่งขัน
0: ในรอบนี้หรือว่า
1: ในรอบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นในรอบเพลย์ออฟตอนนี้ซาวด์แฮมป์ตันถูกเขี่ยออกไปจากการแข่งขันทำให้มิดเดิลสโบซึ่งแพ้ไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นทีมที่ได้เข้ามาชิงแทนก
0: ับ
1: เฮาซิตี้แต่ว่าซาวด์แฮมป์ตันใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ครับ
0: ตอนนี
1: ้ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคำตัดสินจะออกมายังไง
0: จะเป็นยังไง
1: ถ้ายืนยันตามเดิมซาวด์แฮมป์ตันก็หลุดเฮาซิตี้เพลย์ออฟกับมิดเดิลสโบ
0: แต่ผลอุทธรณ์ยังไงก็ต้องออกก่อนการแข่งขัน
1: เพราะแข่งกันเสาร์นี้แล้ว
0: ครับ
1: ยังไม่รู้เลยว่าใครจะชิงกับใครเขาจะเตะใครยังไม่รู้เลย
0: นัดเขา2นัดไหมพี่นะ
1: นัดเดียว
0: นัดเดียวใช่ไหม
1: รู้เรื่องเลยส่วนมิดเดิลสโบเนี่ยนักเตะก็เลยยังไปพักร้อนไม่ได้
0: ครับ
1: คือตก
0: แล้วจะได้พักอยู่แล้ว
1: แล้วจะได้พักอยู่แล้วตอนนี้ต้องมานั่งซ้อมไปก่อน
0: เขาเรียกว่าฟื้นขึ้นมาจากหลุมไหมฮะ
1: แล้ว
0: ซ้อมว่าจะหลุม
1: แต่ซ้อมไปแล้วไม่รู้จะได้เตะหรือเปล่าเพราะเกิด EFL เขาตัดสินว่าไอ้ซาตันไม่ผิด
0: ครับ
1: เอาซาตันกลับมาแข่งใหม
0: ่
1: มิดเดิลสโบก็ซ้อมฟรีส่วนซ
0: า
1: ตันตอนนี้จิตใจห่อเหี่ยวไปหมดแล
0: ้
1: วแต่อาจจะสุดท้ายอาจจะลุกกลับมาจากลุมกลับมาเตะก็ได
0: ้
1: ก็เรียกว่ายังดูเดือดอยู่ครับสำหรับของฟุตบอล
0: ส่วนอีกทีมหนึ่งที่ขึ้นไปตามหลังคู่ที่คืออิปสวิชครับพี่อิ
1: ปสวิชขออภัย
0: โอเคก็เหลือโคต้าอีกหนึ่งที
1: ครับผม
0: นะครับก็ประมาณนี้ไหมครับพี่รัก
1: ประมาณนี้ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวเจอกันวันพุธหน้
1: าน
0: ะครับสำหรับรายการนัดติ่งมาแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรก็เล่า
1: ครับ
0: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วกลับมาพบพวกเราทั้ง2คนรวมถึงนัตติงด้วย
1: นัตติงก็จะพยายามมาอยู่เรื่อยๆ
0: ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับผม

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะคันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
10: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
11: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำ บลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
14: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ยูโรลีกโฟกัส
7: สวัสดีครับเราสู่ในเรื่องการสื่อสารสื่อสารการการตัดสินที่เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงยูโรลีกโฟกัสถ้าต้องถึงที่คืนนะครับมีผมส่งส่วนจันทร์มาถูกตามนั่นเองดำเนินรายการเหมือนเดิมก็ก่อนอื่นเลยข่าวดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับแฟนบอลทีมชาติไทยเมื่อนักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยนิคลาส มิเคลสันนะครับได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่เดสิก้าเยอรมันนำทีมเอสูเปอร์แอนด์เอสูเปอร์แบงค์นะครับก็เป็นสโมสรเล็กๆครับในเดสิก้าแต่ก็เล่นในดีกล้างมาตลอดแล้วก็นิคลาส มิเคลสันเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยสำหรับเอสูเปอร์แบงค์ก็จะจบอันดับ2จบอีกนะครับระหว่างอันดับ2อันดับ3อันดับ4ทั้ง3ทีมเนี่ยมันคะแนนเท่ากันอยู่เราก็เลย ต้องมาตัดสินนะครับกันในนัดสุดท้ายในนัดสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเอลสเปอร์เบิร์กนะครับ ที่เก็บชนะได้ตอนแรกในพวกเขา3ทีมเอลสเวิร์กแล้วก็คันเดย์บอร์กับฮันโนเวอร์เนี่ยปี59คะแนนเลยทั้ง3ทีมแล้วก็ในนัดสุดท้ายครับสุดท้ายที่เอลสเวิร์กแบบที่เขาเอาชนะคุณเซนมุนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไป3-0ส่วนพาเดนบอร์เนี่ยบุกไปชนะดัมสตัมได้2-0และอีกทีมนึงคือฮันโนเวอร์ดันทำได้เพียงแค่สมัครเดินแบบ3-3นะครับเลยทำให้นัดสุดท้ายเนี่ยมันส่งผลไอ้คะแนนเนี่ยมันเลยกลายเป็นเอลซูร์แบบกับพาเดนบอร์ที่มีแอบเท่ากันแต่ว่าโชคดีหน่อยอีกทีมของวิราสุดเกี่ยวสั้นเขามีผลการคุมได้สี่นะครับยิงได้เยอะกว่าก็ผลบวกมากกว่านะยิงได้64ประตูแล้วก็ผลบวกคือ25ประตูนะครับในขณะที่พาเดบอลยิงได้59ประตูผลบวกคือ14ประตูซึ่งถ้าล่าสุดท้ายเนี่ยฮันโนเวอร์ไม่ทำได้เพียงแค่เสมอ ฮันโนเวอร์จะเป็นทีมที่ขึ้นไปอยู่อันดับสามแทนแฮร์ริโบแล้วก็นะอันดับสามนี่คือจะต้องไปเตะเพลย์ออฟนะครับซึ่งในการเตะเพลย์ออฟนี่ก็ต้องไปชนกับทีมอันดับ16ของบุนเดสลีกาเยอรมันบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยมีทั้งหมด18ทีมแล้วก็เขาจะเอาทีมที่ตกชั้นเลย2ทีมนะครับทีมอันดับ17กับอันดับ18ส่วนอันดับ16เนี่ยมันจะได้ไปเล่นเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับเลื่อนชั้นก็คืออันดับ3ของบุนเดสลีกา2ตกชั้นก็คือ16ของบุนเดสลีกาเนี่ยแหละจะต้องไปชนกันแล้วหาว่าใครจะสามารถไปเลื่อนชั้นป่าก็จะเป็นทีมที่ตกชั้นแต่ครับอันนี้เนี่ยจะต้องไปดูในรอบเพลย์ออฟนะความจริงโบสตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยมันก็เหมือนจะดูว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นยังคุ้มกันดีเลยครับแต่โบสบวกเท่าที่ได้นั่งดูมาแล้วเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าอึดอัดแล้วเป็นทีมที่สปีดเกมเนี่ยช้ามากช้ามากๆนั่งดูแล้วก็เป็นน่าอึดอัดแล้วก็บรรดานักเตะของโบสบวกตัวใหญ่ๆบ้างเป็นบิ๊กเบิ้มๆนั้นๆเนี่ยโดยเฉพาะในแดนหน้านะครับผมเริ่มมาเพิ่มก็เลยดูเพราะว่าเป็นทีมที่ปีนี้นะสำหรับปีนี้ต้องดูว่าเขาบิ้วทีมขึ้นมาเนี่ยเอาพวกลูกล่างสูงใหญ่ขึ้นมาหล่อชนหล่อปันอะไรประมาณนั้นนะผมอาจจะไม่ได้ตามโมบุกทุกเกมแต่ว่าเท่าที่ได้ดูเนี่ยประมาณ4 เกม5 เกมเท่าที่มีโอกาสได้เห็นนะครับจะเป็นทีมที่ดูมันค่อนข้างน่าอึดอัดเป็นทีมที่ขึ้นบอลกันช้าๆหรือมันเป็นเพราะปรับตัวผู้เล่นตัวใหญ่ๆเวลามันเต็มสปีดแล้วก็จริงอะแต่คือมันเลยดูช้าไปหมดครับปีนี้ก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะสำหรับโวลฟ์บูร์กต้องไปเตะเพลย์ออฟกับคาร์เดนอลนะครับทีมอันดับสามของบุนเดสลีกาสองในขณะที่ทีมที่หนีตกชั้นของเดสลีกาสองนี่คือไกร์เทอร์เฟิร์ธครับจะต้องไปเล่นเพลย์ออฟเหมือนกันแหละกับทีมในลีกาสามซึ่งทีมในลีกาสามที่ต้องไปเตะลุ้นเลื่อนชั้นกับไกร์เทอร์เฟิร์ธก็คือทาง RWSN นะครับส่วนสองทีมที่ได้ขึ้นมาก็คือบอสเนอร์บุกกับคอตมุสเอเนจีคอนบุตเดิมนั่นแหละไม่น่าเชื่อว่าลงปีก้าสามคอนบุตมาลายดุสบวกอย่างเงี้ยนะครับฮันซ่าลอสตอกโอ้1860ยูนิคยังตกไปอยู่ดิวิชั่นสามเลยอิงโกสตันซาบุเคนเปาอูหลายๆทีมที่เคยขึ้นไปอยู่ในระดับเดสิก้าได้แล้วก็เคยเห็นได้เห็นตายอยู่ในเดสิก้าสองที่ตกมาอยู่อีก้าสามนะครับผมไม่ได้ชื่อเลยฟอร์บูตเติมหนึ่งสูตรนิ่งๆแล้วก็ลงไปถึงแอนซ่าลอสตอกก็นี่นะครับฟุตบอลเยอรมันเนี่ยมันก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันไม่มีความยั่งยืนสักเท่าไหร่นะในการที่จะอยู่รอดในดิวิชั่นสูงๆได้นะครับเพราะว่าถ้ามีแข็งจริงถ้าเป็นทุนมันก็อยู่รอดลำบากอย่างนั้นแล้วยิ่งมาเจอแบบพวกกลุ่มข่าวแบบระดับท็อปนี่อย่างไบเกนดอร์มุนสตุตการ์ดนี่ก็ยังมีบางปีที่ตกร่วงไปเลเวอร์คูเซ่นก็ยังมีที่บางปีนี่ที่ตกร่วงไปเลยครับมีแค่สองทีมนะตลอดระยะเวลา20-30 ปีที่เห็นมาไบเกนกับดอร์มุนอยู่ยงคงพันมากสุดส่วนนอกนั้นนี่ก็จะเห็นอยู่ว่ามันก็ได้เลื่อนชั้นตกชั้นอยู่กันนะครับพอบุนเดสลีกาสองบุนเดสลีกานี่ก็ยังถือเป็นลีกที่การแข่งขันเนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่มันยังเห็นความแตกต่างได้ชัดกับทีมใหญ่กับทีมกลางๆค่อนข้างครับ ข่าวดีแฟนบอลไทยนะเจ้าหนุ่มนิโคลัสมิเกลสันน่าจะได้ขึ้นไปโชว์ฝีเท้าบนเวทีบุนเดสลีก้ากับทางเบลส์มาแบ็กนะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการมาก็ลองไถ่โทรศัพท์ดูข่าวดูอะไรกันนะครับก็มีมาพูดกันแล้วก็ไปเจอข่าวว่าอันโตนิโอคอนเต้ปฏิเสธนะว่าจะไม่อยู่นาโปลีต่อนะทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมคอนเต้ไม่เลือกต่อก็แปลว่าคอนเต้มีโอกาสสูงที่จะโดนดึงไปคุมทีมชาติอันนี้อีกรอบนะครับเพราะว่าสำหรับสำหรับตัวเดียวคอนเต้เนี่ยเขาเคยมีโอกาสที่คุมทีมชาติที่ในช่วงระยะเวลาครับหนึ่งนะประมาณปีกว่าสองปีนะครับแล้วก็ผลงานก็ต้องบอกว่าก็ไม่ดีแน่ทำการคุมทีมชาติที่ในช่วงเวลานั้นนะครับก็คุมในปี2014-201625เกมด้วยกันที่ได้คุมทีมชาติอีกนับไม่นับนับก็ประมาณเกือบสองปีปีของการสองปีนะก่อนที่จะจำไม่ได้ว่าตอนนี้เขามีปัญหากับสภาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับแล้วก็เลยโดนเชลซีเล่นเป็นคุมทีมแล้วก็ไปพาเชลซีเป็นแชมป์พรีเมียร์แต่ดูการแรกเองนั้นก็ตามสูตรตามสเต็ปทำคอนเทนต์คุมทีมไหนได้ไม่เกิน3ปีก็มีปัญหาแล้วก็ออกมาอยู่อินเตอร์มาอยู่อินเตอร์ก็มามีปัญหาไปอยู่กับสเปนก็มีปัญหาก็ปัจจุบันมาอยู่กับนาโปลีได้2ปีก็มีนิดๆหน่อยๆครับสโมสรอยู่ผ่านไปครับแล้วก็จนสุดท้ายนี่ก็เห็นมีข่าวว่าคอนเทนต์เลือกที่จะไม่ทำต่อไม่ทำนาโปลีต่อนะก็มีโอกาสสูงนะครับที่คอนเต้จะได้ไปเป็นโค้ชทีมชาติอิตาลีครั้งหนึ่งสัญญาของคอนเต้กับนาโปลีเนี่ยมีถึง2027ท่านบอกว่าเขาไม่มีสัญญาแต่ถ้าอิตาลีติดต่อมาก็ยังเชื่อว่าคอนเต้ก็พร้อมที่จะตอบถ้าสนใจอย่างนี้ครับเพราะว่าคอนเต้โค้ชที่วิจัยจัดหาคนหนึ่งเลยแหละเนื่องจากว่ามันก็เป็นการที่เขาได้โดนปลูกฝังมาแบบนั้นใช้คำนี้ดีกว่าครับในสมัยที่เขาเล่นให้กับยูเวนตุสเนี่ยในยุคของมาเซโลลิปปี้อนุบาลเราไปหาฟังเรื่องนี้ได้นะในยูทูบนะครับมันเคยมีช่องที่เขาทำเรื่องเขียนเรื่องในระบบการสูบโหมดโลกของยูนิโตสในยุคนั้นคอนเต้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะชุดนั้นนะครับที่ได้รับการฝึกแบบนั้นมาการเขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาร่างกายโดยการที่ฝึกโอนให้ร่างกายพังและให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองก็ทำอย่างนี้มาซ้ำๆนะครับซ้ำๆกล้ามเนื้อฉีกให้กล้ามเนื้อสมองมันจะแล้วมันก็จะเพิ่มความถึงทนนะครับวิ่งเข้าไปเปิดเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วก็มันจะเพิ่มความตึงกำลังปอดทำให้สามารถลงเล่นได้ตลอด90นาทีโดยแทบไม่หอบไม่เหนื่อยเลยคอนเต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นในกลุ่มนักเตะอิตาลีที่อยู่ในยูเวนตุสยุคนั้นของมาร์เซโลลิปปี้นะก็เขาไปได้โค้ชที่เป็นอดีตหน่วยลงพิเศษนะครับแล้วโค้ชคนนั้นนะที่เข้ามาเป็นทีมงานของมาร์เซโลลิปปี้เนี่ยเขาก็เอากระบวนการฝึกอบรมพิเศษมาพัฒนากลายเป็นการฝึกให้กับนักเตะแล้วอีกอย่างรายเดือนอย่างที่มันน่าสนใจว่าการเก็บดาต้าในสิ่งการบอกนักเตะแล้วฝึกเนี่ยคนนี้อาจจะสมดุลไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปชิปเมนูการฝึกเพื่อให้นักเตะออกสมดุลร่างกายให้มันไม่เอียงไม่เป๋ไม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงค พอสุขติในการฟื้นฟูร่างกายในการเพิ่มสุขภาพร่างกายคนนี้อาจจะไม่ถนัดการยิงก็เป็นเรื่องการยิงคนนี้ไม่ถนัดการส่งก็แต่ละคนเนี่ยมันมีเมนูฝึกที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นโดยรวมแล้วเนี่ยเมนูกลางจะฝึกเหมือนกันแล้วมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละคนที่ต้องไปเรียนเป็นพิเศษนะครับคอนเต้ก็อยู่ในยุคนั้นแล้วก็คอนเต้ก็เคยให้บอกมาสัมภาษณ์ว่ากลุ่มนักเตะเชลซีเคยมาพูดถึงเขาเป็นญาติโดยน่าจะเป็นกัปตันทีมในเวลานั้นคือจอห์นเบอร์รี่ที่มาพูดสอนสอนให้โดนไปดูการฝึกให้มันไม่โหดขนาดนี้ได้ไหมมันหนักเกินไปนะคอนเต้ก็เปิดเผยประมาณว่าเนี่ยยังก็ได้โหดได้ไม่เข้าในสมัยเขาเป็นนักเตะยูเว่ต์ประมาณนี้ก็มันก็บอกว่าเตะในยุคนั้นนอกจากเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยเป็นการฝึกนี่มันเป็นอะไรแบบถ้าคุณไม่แข็งจริงถ้าคุณไม่เจ๋งจริงถ้าคุณไม่มาระจริงจริงแล้วเนี่ยคุณก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นนักเตะที่เป็นคนประสบความสำเร็จได้ก็หลายๆครั้งผมเชื่อว่าด้วยความที่เขาถูกปรับมาแล้วเขาพอมันต้องมาเจอกับนักเตะยุคใหม่ที่มันมีเรื่องแสงสีโซเชียลมีเรื่องไลฟ์สไตล์แต่ละคนนะครับที่อาจจะออกต้องรู้รอดทางไปบ้างแล้วก็พอมันเจออะไรที่มันเขี้ยวกฎระเบียบวินัยซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนยุคใหม่สมัยมันบอกว่าโอ้ยเป็นพวกตกยุคเป็นพวกล้าหลังพวกไม่พัฒนาทุกวันนี้มันมีเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬามันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันทำให้ได้ง่ายกว่าอะไรกันนะแต่ตรงนี้มันก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการฝังเรื่องจะเป็นวินัยมันไม่ใช่เก็บเรื่องแค่ว่าฝึกหนักเพื่อที่จะได้ให้เก่งแต่มันเป็นการฝึกฝังเรื่องระเบียบวินัยเรื่องจิตสำนึกเรื่องการรู้จักการเล่นเป็นทีมเรื่องการรู้จักดูแลตัวเองการมีกฎระเบียบของตัวเองนะครับไม่งั้นก็จะอย่างที่เราเห็นกันเขาต้องมาทางแพลตฟอร์มนะธุรกิจวัคซีนเกมแบบเป้ก็ดีนะครับที่ก็โดยวิพากษ์วิจารณ์อยู่โดยตลอดนะว่าติดโซเชียลมากไปเวลาซ้อมดูไม่มีสมาธิในวันที่เองไม่ได้ลงการแข่งขันทำไมเองเข้าไปนั่งดูทีมก็จริงแต่ทีมชนะทีมแพ้ทีมเสมอแต่เองนั้นโพสต์รูปลงโซเชียลยิ้มแย้มเองไม่รู้สึกถึงผลการแข่งขันที่มันออกมาเลยเหรอเองทำไมดูแฮปปี้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างกรณีล่าสุดของเปเป้ก็ต้องยกตัวอย่างเหมือนเปเป้ทำไม่ได้ว่าชมเกียรติของฉากอะไรมันนั่งก็ต้องยอมรับว่าเออมันทำผลงานที่ดีจริงแต่นั่นคือผลงานส่วนตัวในวันที่เปเป้เจ็บแทนที่อยู่พักหรือแทนที่จะเดินทางไปร่วมเชียร์เพื่อนกลายเป็นว่าก็มีภาพตามหน้าสื่อไว้ให้บินไปเที่ยวกับแฟนครับก็ต้องจำไม่ได้ว่าไปเที่ยวที่ประเทศในสิงคโปร์ที่ไหนนะครับก็โดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วในวันที่เอ็มบัปเป้ไม่ได้ลงเล่นให้กับบาร์เขาเป็นการแข่งขันก็จริงแหละแต่ทีมแพ้กลายเป็นว่าเอ็มบัปเป้นั้นโพสต์รูปลงในโซเชียลยิ้มหน้าตาหุ่นด้วนแล้วก็

แตกหรือว่านักเตะมันกองแงนี้เข้าฟอร์มห่วยกันเองอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือความผิดไม่ใช่ความแล้วก็จนกว่าถึงจุดตรงนี้ว่าเปเลสก็ยังพยายามก็มีตะบัดสร้างซูเปอร์ทีมเอาการกินบอลของเราโดยมองข้ามจุดที่มันเป็นนะครับของพวกเรากองหลังอาจจะห่วยของกลางอาจจะแย่แต่ก็ยังเป็นตะพี่ตะบันเจิมเติมในจุดที่มันไม่เกี่ยวกับตรงที่มันเหลือที่มันแย่แล้วก็สุดสายการปีหลอกครับการปีหลอกเข้าไปไม่ถึงหลังฝันไปในแชมป์แฟนบอลเริ่มโกรธเริ่มไม่แฮปปี้ครับแล้วก็จนสุดท้ายไปเลสก็มาคิดได้แล้วก็มีประโยชน์เป็นเลสที่บอกว่าในวันที่เขาเล่าดอกเขาขอรับผิดชอบกับความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปารีสแทนที่จะแย่ในปารีสแล้วผมรู้สึกว่าผมเรียกว่าอะไรนะเอาใจนักเตะซูเปอร์สตาร์มากขึ้นสปอยนักเตะซูเปอร์สตาร์มากขึ้นไปเหมือนพ่อแม่ที่เอาใจลูกที่สปอยลูกจนลูกเป็นสี่คนนะครับมากนั่นคือสิ่งที่เป็นเลยให้ตัดสินใจเราก็ต้องตัดสินใจที่จะยอมรับความผิดพลาดก่อนหน้านี้ถ้าผมจะไม่ผิดคิดว่าเขาก็จะแต่งตั้งโจเซฟโดที่เป็นเหมือนครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนที่เข้ามาแล้วก็พร้อมไม่เดียวที่พร้อมเที่ยวอวดในพวกเด็กนักเรียนที่มันเกเรต่างๆเช่นกันโยเข้ามาก็จัดการในพวกเตะที่ไม่เอาตังนักเตะที่ไม่มีระเบียบวินัยต่างๆที่เล่นไม่ได้ตามที่มูรินโญ่ต้องการไม่มีความพร้อมในการเล่นเป็นทีมมูรินโญ่จัดการเรียบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมูรินโญ่ก็สามารถพาอาร์เตต้าแชมป์ได้ทั้งสามถ้วยในสเปนลาลิก้าสเปนโคปาเดลเรย์ซูเปอร์โคปานะครับได้ทั้งสามถ้วยแต่มีเพียงแค่ถ้วยเดียวที่ไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือแชมเปี้ยนลีกนี่ในครั้งนี้ก็เลยว่ามันก็เป็นการถอดขาดที่แล้วแล้วก็ข้อสรุปมันก็เลยออกมาคล้ายๆกันเพื่อที่ซูเปอร์สตาร์ที่งับเงี้ยหลังมีชื่อจูเนียร์นี่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์ที่มันปัญหาเยอะแต่เรายอมรับว่ามันคือใจหลักสำคัญของปาร์ติกในรูปนี้จริงๆเรียนในบอกเอ้ที่พฤติกรรมต่างๆของปาแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะเอ็นที่ข้าไม่โดนตัดสัญญาณว่ารีบน่าจะไปไฟอย่างนี้แล้วนะยังรู้ไปถึงกรณีที่นักเตะภายในทีมเริ่มทะเลาะเบาะแว้งยังมีการลงไม้ลงมือกันเชลมาที่บาเวเด้ที่มีการสัตว์ปากกันแล้วก็โดนปรับเป็นละ500,000 ยูโรเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับหมดลงโทษที่โดนปรับคนละ500,000 ยูโรแน่นอนหลังนักเตะพวกนี้มันมีปัญญาจ่ายแต่มันถือว่าเป็นอะไรที่ช็อกอยู่ว่าการปรับนักเตะที่พฤติกรรมของไม่สมผลโทษถึงขั้นครึ่งล้านยูโรน่าจะเป็นในประวัติการในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลในระดับโลกคนต่างกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรียนโตเกียวรูบิเกอร์หรือว่าใครต่อใครในทีมเนี่ยการอีกสมัครเขาเนี่ยบิ๊กซีเนี่ยที่ออกมาบูลลี่ใส่เทรนท์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์บ้างรูดิเกอร์ก็มีเป็นตกต้าคาเรลาสอะไรเงี้ยนะครับตามวงข่าวภายในนะที่มันออกมาก็ตอนแรกก็เป็นแค่ข่าวลือแต่เป็นเรื่องราวมันกลายเป็นเรื่องที่น่าจะจริงถ้าได้เป็นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่อาเบลูไม่สามารถควบคุมห้องแต่งตัวได้เลยทุกอย่างแบบนี้ในรัสสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในลาลิก้าสเปนในฤดูกาลนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเทคปาติกไม่รู้ว่าจะสามารถเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายส่งท้ายกับแฟนบอลได้หรือเปล่าหรือซ้ำแต่ว่าในฤดูกาลหน้าผมเชื่อว่าถ้าโซเซ่บุนโยโดนดึงเข้ามาคุมทีมคราวนี้แหละเราจะต้องมารอดูกันว่าป๋าจะยังคนเดิมหรือป๋าจะหลับตาแล้วก็ให้มูรินโญ่จัดการให้มันจบให้มันลงเข้ารูปเข้ารอยสักทีครับ

0: ที่โดนแน่แน่ที่มีซูจูเนี่ยโดนแล้วเอ็มบัปเป้โดนแล้วสองรูดิเกอร์โดนแล้วสามส่วนกรณีของที่เหลือเนี่ยอัลพาเวงก้าอัลเวเดชเวมาที่เดสักตัวเนี้ยที่มีข่าวว่าจะโดนปล่อยปีนต้องมาดูว่าโมรินโญ่จะเก็บใครมาใช้กันไปนะครับอาจจะเก็บไว้หนึ่งในสามเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยอาจจะได้เก็บไว้แล้วก็อีกสองเนี่ยอาจจะโดนปลดเพื่อลงทุนในการสร้างทีมของโมรินโญ่โมรินโญ่เป็นคนที่ไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องการซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์อีกหนึ่งของเขาร่วมทีมแต่เขาจะดึงนักเตะที่เขามองว่าเขาต้องการใช้งานแล้วมันลงับระบบที่เขาต้องการใช้ทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าโมรินโญ่เนี่ยจะเลือกตัดสินใจเก็บใครไว้จะเลือกตัดสินใจปล่อยใครออกไปจะเลือกตัดสินใจดึงใครเข้ามาอาจจะไม่ได้เป็นบิ๊กเนมแบบโรมพาสอะไรก็อะไรกันนะแต่ว่าถ้ามันลงระบบตามที่โมรินโญ่แพลนเอาเนี่ยก็เชื่อได้ว่ามันน่าจะทำให้มาดริดกลับมาเป็นหนึ่งในคู่แข่งคนสำคัญในระดับสเปนต่อกรกับบาร์ซ่าของแมนซิตี้ได้ดีเลยส่วนตอนนี้ข่าวเขาก็มีข่าวว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ไม่ได้เป็นต่อแล้วก็จะสมควรแล้วในวัย34-35ได้แล้วมั้งข่าวเขาแล้วก็แบกอาการบาดเจ็บไว้นะครับลงเล่นในนัดสองนัดเจ็บ2 เดือนเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะกับการที่ต้องแบบทนเก็บนักเตะแบบนี้ไว้ตัดตรงแม้ว่าเขาจะเป็นซีเนียร์บิ๊กเนมของทีมก็ตามแต่ถ้ามันไร้ประโยชน์มันใช้งานได้ไม่เต็มที่ก็แบกรับค่าเหนื่อยไปทำไมก็ปล่อยไปดีสิบตามกรณีของตอนนี้กับเขาส่วนการป้องกันการโกงจุดเส้นโยกเชนอลิซเมอร์ของน่าสนใจเพราะอย่างที่บอกมูรินโญ่จะเป็นโค้ชที่ต้องการความตัวนะความเตรียมในการเล่นตามแผนรับคนที่ต้องรับให้สูงตามแผนที่วางไว้นะรอโต้การคนจะมาเล่นสเปะสปาผิดพลาดตื่นผิดพลาดสองผิดพลาดสามเนี่ยรับรองโดนหมดคุณโยกเปลี่ยนออกแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้อยู่ในสเปนคุณได้โดนทิ้งเลยก็น่าสนใจว่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์จะสอบผ่านบททดสอบของโยกได้ไหมครับวันนี้เรื่องมันเจอบทส่งท้ายของปีเงินต้องเสร็จก็คือวันอาทิตย์ปารีสดาร์บี้ก็กลายเป็นว่าปารีสเอฟซีเอาชนะปารีสแซงต์แชร์แมงได้2-1ต้องหมายความว่าในฤดูกาลนี้ในสองทีมนี้ด้วยนัดแรกนะครับในบ้านปารีสแซงต์แชร์แมงได้2-1ต้องชนะปารีสเอฟซีได้2-1ในถ้วยกรุ๊ปเดอะฟอร์มเนี่ยปารีสเอฟซีเอาชนะเปเชไปได้1-0ชนะสุดท้ายปารีสเอฟซีเอาชนะเปเชในบ้านปารีสเอฟซีได้2-1สามนัดที่เจอกันของดาร์บี้ปารีสกลายเป็นเอฟซีที่เอาชนะแซงต์แชร์แมงได้นะหรือลิเก้ก็ปล่อยจอยสุดๆคือตอนนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างมันจะไปโฟกัสอยู่ที่นัดสุดท้ายแล้วแหละนะครับของฤดูกาลนี้นะก็คือในวันเสาร์ที่30นะครับในวันเสาร์ที่30 พฤษภาคมเนี่ยลงแข่งโอ้เวลาดีด้วยครับลงแข่งกันในเวลา5 ทุ่มนะนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเกิดอยู่ในหน้าแปดแล้วก็ปกติแล้วเป็นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกมันไปแข่งกันโน่นตีหนึ่งเรื่องตีสองแต่สำหรับปีนี้ครับแข่งกันในเวลา5 ทุ่มที่พุสกัสอารีนานะที่ฮังการีนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงจะลงเล่นนัดชิงกับอาร์เซนอลก็อีก2 สัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อไปประมาณสามสัปดาห์ด้วยกันนะครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงนี่ก็หลังจากนี้เนี่ยพวกเขาก็ไม่มีแมตช์การแข่งขันอะไรแล้วนะนั่นหมายความว่าในช่วง3 สัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะซ้อมอย่างเดียวสำหรับปารีสนะครับแต่มันก็ถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนจะเกือบนะเกือบจะสภาพความฟิตดีกว่า อาร์เซนอลแหละเพราะอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแข่งในกลางสัปดาห์นี้นัดตกค้างแล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะครับในเพราะสองสัปดาห์ถูกแล้วใช่วันนี้วันที่อะไรนะวันนี้วันที่18แล้วนอกใช่อีกสองสัปดาห์นอกสองสัปดาห์ปารีสเนี่ยได้พักมากกว่า1 สัปดาห์นะถ้าผมแบบนี้นะพอปารีสจบแล้วส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแข่งกลางสัปดาห์นี้ในนัดตกค้างแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในนัดปิดท้ายที่มีอีกการกรีดแล้วก็ได้พัก1 สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมไปเตะชิงแชมเปี้ยนลีกในวันเสาร์ที่30 พฤษภาคมเวลา17:00นนะที่บุสกันปารีนาครับที่ประเทศฮังการีที่เมืองบูดาเปสต์นะทีนี้ก็ความจริงก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใครหลายๆคนก็ชอบไปเที่ยวในบูดาเปสต์ก็ดีนะครับส่วนในถ้วยของยูโรปาลีกจะแข่งขันกันในกลางสัปดาห์นี้ก็จะเป็นไฟบวกของแอสตันวิลล่าก็จะแข่งกันในค่ำคืนวันนะครับเวลาตี 2จะไปแข่งที่เบซิกตัสปาร์คที่ตุรกีนั่นเองนะถ้วยนี้ส่วนตัวผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าน่าจะตกเป็นของแอสตันวิลล่าแล้วก็จะเป็นสมัยที่5ของอูไนเอเมรี่ในการได้แชมป์ถ้วยนี้น่าเสียดายอย่างหนึ่งคืออูไนเอเมรี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาควรจะได้แชมป์ถ้วยนี้สมัยที่4ตั้งแต่ตอนที่คุมอาร์เซนอลเลยแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความผิดแปลกของนักเตะอาร์เซนอลชุดนั้นเองแหละเมื่อคุณมีโอกาสได้เข้าไปถึงรอบชิงแล้วแต่คุณดันสภาพจิตใจของคุณมันจะใช้คำว่ามันไม่มีประสบการณ์กับเกมสำคัญสำคัญมีนัดชิงในแมตช์ใหญ่ๆก็เขาพูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าในชุดนั้นเนี่ยสำหรับอาร์เซนอลในชุดนี้ครับก็จะมีพวกเมสุตโอซิลยังมีใครต่อใครนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันก็ยังมีพวกตัวซีเนียร์ได้หลายคนวันนั้นนี่ในปี2019นะครับก็พวกเขาเนี่ยแพ้กับเชลซี4-0ในนัดชิงนะครับคือถ้าเจอกับทีมต่างชาติแล้วแพ้เยอะเนี่ยก็ยังเพอพอแต่สัปดาห์นี้ก็คือเจอทีมที่มันขับเคี่ยวมาโดยตลอดในลีกอยู่แล้วก็เป็นมาริซิโอซาลีนะครับคนที่เป็นคนคุมทีมนั่นแหละนะตัวใหญ่ในลีกโดนกันนะครับก็4-1โอลิเวียชิลูยิงทีมเก่าเปโดร1 ประตูแล้วก็เอโดมาซา2 ประตูส่วนอาร์เซนอลนี่ก็ได้จากอเล็กซ์ดูร์บี11ผู้เล่นตัวจริงในวันนั้นก็มีของอาร์เซนอลเนี่ยใช้เป็นปีเตอร์เชนนะครับแล้วก็ใช้แผนระบบหลังสามทอมัสโตคุนลอสครับกองหลังปลีสโดลองกอสซินี่แล้วก็นาโชมอเนลครับเป็นซักเซอร์แบ็กวิงแบ็กสองข้างก็เป็นโคลาสินัสกับทางมิดแลนด์ไนน์คู่มิดฟิลด์เป็นตอเลน่ากับชาก้าจอมทัพเป็นเอลซิลแล้วก็คู่หน้าลากาแซกับอุบาเมียงเนี่ยผมถึงจะบอกมันน่าเจ็บใจตรงที่คือตัวนักเตะอาร์เซนอลมันไม่ได้ว่าแย่มากมายนะครับมันก็มีตัวซีเนียร์ที่ประสบการณ์สูงอยู่ในนักการอิชาก้าเมสุโรซิลโอบาเมยองเนี่ยนะครับเนี่ยปีเตอร์เช็คอย่างเงี้ยส่วนจะเป็นผู้เล่นตัวจริงของเชลซีในนัดชิงนะเนี่ยลูกสามตัวคือเกป้าก็จอมเหมือนคนหนึ่ง4 แผงหลังก็มีอัสปิกเกเรต้านะครับแบ็กซ้ายก็เป็นเอมิสันคอมไมดี้ผู้เซ็นแบ็กเป็นคริสเซนเซนกับดามิกลุยคือถ้ามองอย่างนี้ในแผงหลังเชลซีเกมรับชุดเลยก็ว่าได้ก็ไม่ได้ถือว่าแข็งแกร่งมากส่วนในแดนกลางเนี่ยโอเคแต่มันแน่นปึกเลยคอนเต้โควาซิชจอร์จินโญ่สามประสานนี้ก็น้องๆกับสามประสานปานี่ในทุกวันนี้เลยนะครับส่วนในแนวรุกสามภาษาก็อาซาเปโดชิลูสามภาษาชุดนี้ก็ถือว่า ถ้าเทียบกันกับของอาร์เซนอลแล้วก็ต้องยอมรับว่าสัตว์ประสาทเชลซีมันดูดีกว่าหน่อยนะนี่นะครับถึงจะบอกว่าณวันนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าตัวนักเตะอาร์เซนอลมันดูไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมกับเกมใหญ่ๆที่มีความสำคัญที่แรงกดดันสูงไปซะอย่างนั้นนะทั้งที่ตัวนักเตะเขาไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ก็เนี่ยคืออูไนเอเมรี่เนี่ยควรจะได้แชมป์กับอาร์เซนอลในสมัยที่4มันก็จะไม่ได้ไปแพ้ให้กับเชลซีออกจากอาร์เซนอลไปคุมวิลเลียร์แล้วก็กลายเป็นว่าพาวิลเลียร์เป็นแชมป์ได้สมัยที่4วิลเลียร์แล้วตอนนี้ครับกำลังจะลุ้นคว้าสมัยที่5กับอาร์เซนอลสุดโต่งเชียร์ให้อูไนเอเมรี่ได้แชมป์สมัยที่5ครับแล้วผมคิดว่าน่าจะได้แหละไฟบวกก็ไม่ติดก็แข็งมากก็ตอนนั้นถ้าแอสตันวิลล่าได้สมัยที่ห้าแอสตันวิลล่าจบท็อปไฟว์พื้นที่จะหล่นลงมาถึงอันดับ6ในการได้ไปแชมเปี้ยนลีกโดยปริยายนั่นหมายความว่าอันดับ6ของพรีเมียร์ลีกเป็นที่ความสำคัญมากๆแล้วมันก็จะส่งผลให้อันดับ7อันดับ8จะได้ไปยูโรป้าลีกแล้วก็อันดับ9จะได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกมันก็จะขยับขึ้นมานะครับก็ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีคุณจะต้องจบเบื้องต้นเนี่ยอันดับ6อันดับ7อันดับ8เนี่ยน่าจะเป็นที่ดุนตีที่ต้องแย่งกันก็มีทั้งไบรตันเบดฟอร์ดซันเดอร์แลนด์เนี่ยเชลซีมีลุ้นเล็กๆนะครับเชลซีแข็งร้อยกว่าถ้าสองนัดสุดท้ายเชลซีเก็บได้6แต้มเต็มเชลซีก็ยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปได้อยู่แต่ว่ามันก็เล็กมากๆนะครับคือการลุ้นนะก็เนี่ยอย่างที่บอกเริ่มจากกลางสัปดาห์เนี่ยถ้าแอสตันวิลล่าเดินแชมป์ขึ้นมาอันดับจะสําคัญขึ้นมามากๆในการได้เป็นแชมเปี้ยนลีกแล้วมันก็จะขยับโคต้าอยู่ในป้าลีกเป็นอันดับเจ็ดอันดับแปดของคนเล่นลีกด้วยเพราะเนื่องจากว่าสองถ้วยในประเทศแมนซิตี้เก็บกินรวดนะครับมันก็เลยกลายว่าพื้นที่ยุโรปจากโควต้าได้เป็นแชมป์ถ้วยในลีกในประเทศเนี่ยมันก็จะมาหล่นมาที่โควต้าอันดับรองคะแนนนั่นเองก็เดี๋ยวดูนะครับสุดสัปดาห์นี้บทสรุปของพรีเมียร์ลีกไปจะได้ติดท็อปเอทกันบ้างต้องใช้คำว่าท็อปเอทไปแล้วเนื่องจากว่าทั้งแผนตำแหน่งมันมีความสำคัญในการได้ไปเล่นถ้วยยุโรปครั้งใหญ่ครั้งเล็กเลยครับแชมเปี้ยนลีกยุโรปที่จบกับเดนลีกก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับยูโรลีกโฟมแคสติ้งครับคืนนี้ดูจากเวลาครับเราต้องขอหน้าตาไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ยูโรลีกโฟมแคสต์ทาง FM 90สปอร์ตสเตชั่นตอนนี้ขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ
ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นอันว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดีได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูซิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นนั้นว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั่นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้
ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมด้วยกันนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์แน่คล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีที่เหนียวขึ้น

สอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขะสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความทั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินนาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลธรรมและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิต
เมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืน

0: รับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปคิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในมาเที่ยงอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนา จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือเสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติส ัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายจักตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกายูกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุทฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในจตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุทฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่ง มีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตญาณการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตข้อมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตญาณการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัจติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการ ใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากมากปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
13: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
12: แล้วพบกันนะครับ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ G2G เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 น.เพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม การห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมครับข่าวเรื่องรถไฟชนรถเมย์ก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องอยู่นะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวใหญ่เลยครับจำลองเหตุการณ์นาทีนรกวัดระยะเห็นธงแดงเรียก2นายสถานีตำรวจเร่งคลี่คลายชนสยองกรุงคือเมื่อวานนี้เขามีการจำลองเหตุการณ์ครับโดยรองผู้บังคับการนครบาล1นำคณะพนักงานสอบสวนขึ้นรถไฟโดยขบวนโดยสารปกติครับจากสถานีหัวหมากมุ่งหน้ามาที่สถานีอโศกระยะทาง9กิโลเมตรเศษครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อจำลองเหตุการณ์แล้วก็หาข้อเท็จจริงซึ่งประเด็นตรวจสอบก็คือทัศนวิสัยและก็ระยะการมองเห็นระบบอานัตสัญญาณทั้งสัญญาณไฟสัญญาณธงแล้วก็สิ่งกีดขวางบนรางเพื่อดูว่าคนขับรถไฟสามารถมองเห็นในระยะเท่าใดแล้วก็ดูความเร็วการใช้ระยะทางในการชะลอความเร็วเพื่อเบรกหยุดรถไฟก่อนที่จะถึงซุ้มไม้กั้นถนนแล้วก็สังเกตการปฏิบัติการหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในซุ้มรถไฟในการส่งสัญญาณนะครับอันนี้ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ประเด็นถัดมาในไทยรัฐพาดหัวใหญ่บอกว่าเสนอเพิ่มเงินเยียวยาศพละ10ล้านอ้างคำพิพากษาเอาใครเป็นคนเสนอคุณนิกรจำลองครับคุณนิกรจำลองนี่เขาเสนอว่าเอาเรื่องนี้เนี่ยควรที่จะเพิ่มเงินเยียวยาให้กับผู้ที่เสียชีวิต นะฮะเพราะว่าเงินเยียวยาจากการลดไฟแล้วก็ขอสมก.นี่มันตกอยู่ประมาณ2ล้านบาทตอนนี้รวมๆกันนะครับควรพิจารณาเงินเยียวยาใหม่ให้เท่ากับกรณีที่ศาลเคยมีคำพิพากษาให้ขอสมก.จ่ายชดเชยกรณีที่ประตูรถเมย์จู่ๆเปิดขึ้นมาแล้วทำให้มีผู้โดยสารตกรถเมล์แล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี2547ตอนนั้นชดเชยเยียวยา9ล้าน8แสนบวกดอกเบี้ยอีกก็รวมเป็น10ล้านอันนี้ข้อเสนอของคุณนิกรจำนงนะครับจากพรรคภูมิใจไทยส่วนในหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามาจากมุมของการประชุมกรรมาธิการเมื่อวานนี้สส.สุพนัสซัดกล้องกทม.เป็นเสือกระดาษช็อครถไฟตรวจฉี่ปีละหนครับการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณสุพนัสมินชัยนันท์เป็นประธานเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเรียกหน่วยงานต่างๆไปชี้แจงบรรยากาศเข้มข้นเลยนะครับเมื่อวานนี้แล้วหลังประชุมคุณสุพนัสมินชยนันท์เนี่ยก็ออกมาแถลงครับว่าปัญหาใหญ่ที่พบกล้อง CCTV ของกทม.ที่ดักจับผู้ฝ่าฝืนจราจรถูกส่งไปกองกันไว้แค่ถังข้อมูลกลางไม่ได้ส่งต่อให้ตำรวจดำเนินคดีตำรวจก็มีข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุนเช่นการส่งไปสนีเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอแล้วยังพบว่าคนที่ทำผิดจำนวนมากไม่มีใบขับขี่ทำให้ไม่สามารถยึดใบขับขี่หรือว่าปรับแต้มได้กรรมาธิการยังคงติดใจในพฤติกรรมของคนขับรถไฟระยะเบรกที่อ้างว่า200เมตรซึ่งเป็นไปไม่ได้รวมทั้งคนขับอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาไหมทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าปัญหารากลึกที่สุดก็คือวินัยจราจรครับเรื่องการไม่เคารพกฎหมายนะฮะในทางคดีพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการนครบาล1บอกว่าได้มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกับคดีเรียกสอบหลายฝ่ายแล้วครับทั้งผู้บาดเจ็บพยานแวดล้อมเช่นวินมอเตอร์ไซค์ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็คนที่พบเห็นเหตุการณ์เดี๋ยววันนี้ครับ21พฤษภาคมเนี่ยจะเรียกนายสถานีมักกะสันแล้วก็นายสถานีคลองตันมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นะครับเมื่อวานนี้ครับมีการเรียกประชุมวงใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะนะครับเป็นการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมประชุมเพียบเลยครับวันนี้หนังสือพิมพ์มติชนเขาให้ความสำคัญพาดหัวใหญ่เลยนายกถกรัฐกับเอกชนสกัดโกงอุดช่องโหว่หรือกฎหมายบี้ให้ราชการห้ามปิดข้อมูลครับถ้าเจอรัฐมนตรีทุจริตให้ยื่นฟันเลยคือนายกบอกตอนหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะกรรมการกกร.ในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารราชการสมควรที่จะรับฟัง ศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการหาทางแก้ปัญหาและป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ฟังเสียงของนายกอนุทินนะครับ
7: ซึ่งผมก็ได้ต้องบอกว่าบ่นกับเลขาปปท.ว่าปล่อยให้มีอินเด็กซ์อย่างนี้ออกมาได้ยังไงใช้เพอร์เซปชันไม่ได้ครับถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงหรือทุจริตท่านไม่ต้องมายกมือบอกว่าอินเด็กซ์เชื่อว่าโกงท่านไปปปช.ท่านไปศาลท่านไปปปท.ท่านไปปปง.ท่านไปทุกที่ที่ท่านไปได้ท่านไปในหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของกฎหมายต้องพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารหลักฐานซึ่งถ้าเขาทำคือการที่เขาทำคอร์รัปชันแล้วมันออกมาเป็นความสำเร็จแสดงว่ามันต้องมีการตรวจสอบกลับไปแล้วต้องเจอครับโจรย่อมทิ้งร่องรอยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเจอเป็นเคสเน้นเป็นเคสครับเน้นไปเลยครับเน้นให้มันเต็มที่แล้วผมเชื่อว่าตรงนั้นแหละครับท่านจะมีประชาคมมากมายมาให้การสนับสนุนมาให้ข้อมูลมาให้แหล่งข่าวต่างๆที่จะสามารถทำให้สอบไปถึงต้นต่อได้แต่การที่จะไปวัดมาจากการที่สอบถามนะครับผมก็กล่าวเลยตรงๆครับว่าวันนี้ถ้าท่านถามผมนะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองนะครับอาศัยบริการสาธารณะจากภาครัฐอาศัยสารพวกจากภาครัฐอันถามว่าแล้วก็อ่านข่าวมาโดยตลอดเป็นสิบปีแล้วการเมืองไทยเป็นยังไงอันถามว่าคุณรู้จริงคุณคิดว่าเมืองไทยมีคอร์รัปชันไหมคำตอบคือมีถาม10คนก็บอกมี10คนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้การรับรู้รับทราบเรื่องนี้มันก็พอแพร่หลายไปก็ไปทำเป็นสถิติเป็นอะไรต่าง
6: ๆคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับบอกกับที่ประชุมเมื่อวานนี้มาประโยคหนึ่งของนายกเมื่อวานเนี่ยคือถ้ารู้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยให้ไปที่ปปช.ปปท.ปปง.หรือศาลเลยและทิ้งประโยคที่ว่าโจรย่อมทิ้งร่องรอยครับท่านผู้ฟังครับส่วนรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์ซึ่งมาดูแลเรื่องเหล่านี้นี่นะครับก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญการต่อต้านทุจริตแล้วก็บอกว่าตรงไหนที่ยังมีช่องโหว่ที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นการคอร์รัปชันต่างๆก็ให้ไปหาทางปิดช่องโหว่แล้วก็นำเสนอทำเป็นรายงานต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเอาฟังเสียงของรองนายกปกรณ์นินประพันธ์นะครับ
8: วันนี้ท่านนายกก็ได้มาให้นโยบายมามอบนโยบายว่าจริงๆแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญก็คือเรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับเพราะว่าประเทศจะไปข้างหน้าไม่ได้เลยถ้าเรามีเรื่องพันนี้อยู่นะครับถ้าเรามีเรื่องพันนี้อยู่เนี่ยความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนจะไม่มีเพราะนั้นท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่เอาไปที่รับมานะครับเราจะเอามาปิดแก็บกันอย่างไรซึ่งผมก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลต่างๆนะครับในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์นะครับให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเนี่ยนะครับไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีแก็บบ้างที่มันอาจจะก่อให้เกิดประเด็นนะครับคอร์รัปชั่นแพคทิสอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ได้เนี่ยให้ไปหาทางปิดแก็บแล้วนำเสนอทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงาน ต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นนะครับเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้เนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้น
6: รองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์นะครับฝ่ายภาคเอกชนคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยบอกว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคณะกรรมการชุดนี้มีชื่อย่อว่าคตท.นะครับมาตรวจสอบเรื่องการทุจริตคุณพจน์บอกว่าถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากก็รู้สึกดีใจหลังจากที่ได้มีการเซตอัพของกกร.ร่วมกับหน่วยงานวิชาการจัดทำลักษณะข้อมูลเชิงวิชาการและข้อเท็จจริงซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและจะขอความร่วมมือจากทางภาครัฐและก็เอกชนครับอันนี้คุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยนะครับนี่เมื่อวานนี้จากการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.เขาไปยื่นหนังสือถึงฝ่ายค้านครับเพื่อให้มีการตั้งคณะผู้ตรวจผู้ไต่สวนอิสระครับกรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบเรื่องเกี่ยวกับเขากระโดงเรื่องหุ้นต่างๆนั่นนะครับอันนี้คุณพิชิตชัยมงคลบอกว่ามายื่นเนี่ยเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาไปยื่นต่อประธานสภาแล้วก็ส่งให้ศาล

0: การทำงานของกรรมการปปช.ครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนหมอวายโยอัศวะรุ่งเรืองก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทำคำร้องเบื้องต้นตั้งใจจะยื่นในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แต่เมื่อประชาชนสนใจในประเด็นนี้ขึ้นมาก็ได้มีการส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อนำข้อเท็จจริงเหล่านั้นมาประกอบในคำร้องด้วยคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยื่นต่อประธานสภาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์จะยื่นคำร้องแยกตามกฎหมายปปช.เพื่อให้ปปช.พิจารณาในประเด็นที่ยังไม่ได้วินิจฉัยในกรณีของคุณศักดิ์สยามอีกคนหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านบอกว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านคือการทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่จะไม่ยอมให้ใครทำผิดกฎหมายคปท.ยื่นมาก็เป็นเรื่องที่ความชัดเจนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือแม้กระทั่งเรื่องของปปช.ก็ไม่ควรมีการตัดต่อยืนยันว่าพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนเพราะไม่สามารถยื่นเรื่องเองได้เนื่องจากมีแค่หนึ่งเสียงประชาชนที่มาวันนี้แค่มาทำตามกำลังของเราคือการเป็นผู้สนับสนุนท่านบอกว่าตัวเองก็ทำฝากไปถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคประชาชนช่วยกรุณารีบลงนามด้วยจะได้ดำเนินการต่อส่วนพรรคที่ผมไม่ได้พูดถึงเขาไม่ลงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรฟังเสียงของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หน่อยครับ
1: สำหรับพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยนะครับนะตอนหาเสียงเราพูดไว้อย่างชัดเจนว่าโกงเจอกูใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำผิดกฎหมายนะครับและในเรื่องที่คปท.ส่งมาเนี่ยมันมีสองประเด็นด้วยกันเรื่องที่ทางปปช.ตัดตอนไปนะครับเรื่องของคุณจัตยามไม่ส่งขึ้นศาลเรื่องที่สองก็คือหุ้นชินขอบนะครับที่ศาลพิพากษาแล้วให้จ่ายคืนภาษี 17,000 ล้านบาทนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องชัดเจนนะครับที่เราจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือแม้กระทั่งเรื่องของปปช.ที่ยังไม่ใช่คำพิพากษาก็ไม่ควรจะตัดต่อไปลักษณะเช่นนี้ในการที่คปท.ทำเรื่องมาหรือว่าทางพรรคประชาชนกำลังยกร่างคำร้องอยู่ต่างๆนี่นะเราก็พร้อมที่สนับสนุนนะครับนะในการที่จะลงชื่อเพราะผมทำเองไม่ได้นี่ถูกไหมฮะผมมีเสียงเดียวเหมือนหมอพรมนะครับพี่น้องประชาชนให้มาแค่นี้เราก็ทำได้ตามกำลังของเรานะครับก็เป็นเพียงผู้สนับสนุนนะแต่ผมก็มีเรื่องเดิมของผมเดิมเหมือนกันคือเรื่องเขาประโลมศาลก็พิพากษาแล้วยุติแล้วเด็ดขาดแล้วโดยศาลฎีกาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนไม่มีการปฏิบัติตามคำพิพากษามาจนถึงวันนี้ผมเห็นไม่มีใครทำผมก็ทำนะครับแต่ทำแล้วผมก็ลงชื่อไม่ได้งั้นก็ฝากทั้งหัวหน้าเท็งผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ทางพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับช่วยกรุณารีบลงนามให้ผมนะผมจะได้ดำเนินการต่อได้ส่วนพรรคที่ผมไม่ได้กล่าวนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเขาไม่ลงอยู่แล้วนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะผมก็บอกแล้วถ้าไม่ลงก็ไม่ต้องคบกันนะครับเพราะมันเขาก็โดนมันต้องบัตรชาติใช่ไหมฮะต้องบัตรชาติที่เราต้องรักษาไว้นะเราไม่ยึดวันนี้วันหน้ามันก็ต้องยึดอยู่ดีละมันที่หลวงใช่ไหมฮะเราจะปล่อยให้คนมาโกงชาติได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณทางคปท.นะครับที่ยกเรื่องขึ้นนี้เข้ามาขอบคุณพรรคประชาชนที่เตรียมยกร่างคำร้องนี้ขึ้นมาด้วย

0: นะครับเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับขอบคุณครับ
1: พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์นี่ท่านขยับของท่านอยู่แล้วนะครับว่าจะรวบรวมรายชื่อส.ส.จากซีกฝ่ายค้านเพื่อดำเนินการให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระกรณีที่ปปช.ยกคำร้องกรณีคุณศักดิ์สยามนะฮะเรื่องการชุกคุ้นมีข่าวจากคณะทำงานที่เขาเรียกว่าทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานทีมสุดซอยเนี่ยก่อนหน้านี้เรารู้จักกันในนามของทีมงานตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมชุดเก่าตอนนี้พอคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทีมนี้ก็ตามมาทีมสุดซอยมีคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันเป็นหัวหน้าคณะทำงานชื่ออย่างเป็นทางการก็คือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนะครับแต่ว่ามันไม่คุ้นหูเขาก็เลยเรียกกันว่าทีมสุดซอยเหมือนเดิมนะครับธิติพัฒน์เนี่ยชื่อเล่นของเขาก็คือเจ้าโอนะครับเมื่อวานเนี่ยคุณเจ้าโอธิติพัฒน์ไปยื่นหนังสือต่อ DSI ครับเพื่อให้เอาผิดบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองก็คือบริษัททิวเรียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดครับในข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเพราะว่าไม่รายงานปริมาณการรับเข้าการส่งออกน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีในช่วงวิกฤตพลังงานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนซึ่งพบว่ามีการขัดคำสั่ง20ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็มีความผิดปกติของบริษัทแห่งนี้ก็คือกรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสถานะที่แท้จริงเป็นเพียงคนขับรถของบริษัทขนส่งน้ำมันในเครือเท่านั้นครับมีสถานะเป็นเพียงคนขับรถแต่ว่ามีชื่อเป็นกรรมการบริษัทครับฟังเสียงของคุณเจ้าโอธิติพัฒน์หน่อยครับ
2: เฉพาะในส่วนที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทนะคะเข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทันทีที่ท่านได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนเราดำเนินคดีไปทั้งหมด10คดีแล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการส่งให้ DSI ไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันที่สุราษฎร์คลังน้ำมันที่อ่างทองนะคะแล้วก็รวมถึงอีก7จุดที่ทางท่านรองสำนานนวลมาเนี่ยไปดำเนินคดีเนี่ยอันนั้นยังไม่เสร็จสิ้นแต่ว่าอีก10คดีเนี่ยเป็นรายย่อยพวกปลอมปนลักลอบขนส่งเราดำเนินคดีหมดค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมอีกประมาณเข้าใจว่าอีก4ถึง5คดีค่ะ
3: สังคมบอกว่าสุดซอยนี้จะไปสุดซอยกันจริง
2: ค่ะวันนี้มาที่ DSI เรียบร้อยค่ะอยู่ที่ตอนนี้เราสุดซอยในส่วนของกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้นะก็อยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็สอบในเชิงลึกแล้วก็ทางข้างในเรื่องของความเชื่อมโยงในเรื่องของความเกี่ยวพันในเรื่องของการประกอบธุรกิจหรือเส้นเงินค่ะ
3: ที่ผ่านมามีข้อสังเกตกลุ่มโรงงานของน้ำมันให้ความร่วมมือดีมากน้อยขนาดไหนยังไงหรือติดขัดในส่วน
2: จริงๆทุกที่ก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังอย่างที่เรียนนะคะว่าจริงๆกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของประกาศของกรมธุรกิจพลังงานในเรื่องของการที่ทำใบกำกับการขนส่งเนี่ยเราให้ทำมาตั้งแต่ปี2512นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตในเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันและรวมถึงในเรื่องของพบพฤติกรรมของคลังน้ำมันบางครั้งที่ไม่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกสอบนะคะอันนี้ก็โดยภาพรวมก็ให้ความร่วมมือค่ะ
3: ใกล้ๆนี้จะมีแจ้งความที่ไหนเพิ่มไหมคะ
2: เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมข้อมูลกับสืบเชิงลึกอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆยังมีอีกหลายประเด็นที่ตอนนี้ให้ทีมกรมธุรกิจพลังงานได้ช่วยกันในการตรวจสอบนะคะจริงๆเจ้าหน้าที่ไม่ได้พักเลยในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันเพราะว่าเราไล่ตรวจทั้งระบบเรามีทั้งให้แจ้งในระบบออนไลน์ด้วยแล้วก็เรียกเอกสารที่ไปกำกับการขนส่งมาตรวจสอบด้วยแล้วก็สอบทานย้อนกลับไปอีกด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยตามคำสั่งของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามตรวจสอบอย่างเข้มข้นตลอดค่ะ
1: คุณจะโอทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานแต่จะคุ้นหูในนามของทีมชุดสุดซอยนะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียเขียนโดยคอลัมนิสต์ที่ชื่อสายล่อฟ้าในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเขียนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้รัฐบาลทำคำชี้แจงเข้าไปนะครับสายล่อฟ้าบอกว่ารัฐบาลคงจะชี้แจงว่าเนื่องจากปัญหาสงครามตะวันออกกลางทำให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลกเนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้อีกทั้งรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างอยู่แล้วคือจากการใช้น้ำมันหันไปใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดที่ทั่วโลกจะต้องปรับตัวอีกทั้งระบบการดำเนินการในเรื่องนี้ในเรื่องน้ำมันที่เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนรวมทั้งค่าไฟที่แพงมากก็เลยได้โอกาสที่จะดำเนินการเรื่องนี้ไปทีเดียวเลยเพราะช้าไม่ได้เนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องของราคาน้ำมันหากไทยสามารถปรับตัวก่อนก็จะได้เปรียบพูดง่ายๆคือทำการบ้านล่วงหน้าจะได้ไม่เกิดปัญหาก็เลยไม่แปลกที่อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านให้ความเห็นว่าศาลจะมีมติ9-0ว่าการดำเนินการของรัฐบาลไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ต่างไปจากรัฐบาลที่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอยู่ที่คำชี้แจงว่าจะให้คำตอบตรงนี้ตรงคำถามหรือไม่ก็เท่านั้นแหละที่ฝ่ายค้านดำเนินการเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้มีอะไรพิเศษเพียงแต่ต้องสร้างผลงานกันบ้างเพียงแต่ทำให้การดำเนินการของรัฐบาลถูกกระตุกหน่อยเท่านั้นเพราะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างก็รู้ดีว่าผลจะออกมาอย่างไรก็เท่านั้นนี่ว่ากันในแง่กฎหมายแต่ในแง่รัฐศาสตร์ก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาจนถึงต้องล่อกันให้เละกันไปข้างสายล่อฟ้าคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: บ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มันเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: 6:39 นครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อมาถึงข่าวการเมืองบ้างครับท่านผู้ฟังครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวานเนี่ย พรรคภูมิใจไทยนำโดยคุณอนุทินนำทีมส.ส.เอาร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยไปส่งมอบให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรโสภณชาลัมเรียบร้อยแล้วครับมติชนเขาพาดหัวใหญ่เลยภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญอนุทินนำทีมส.ส.ยืนยันฟังเสียงประชาชนครับคุณอนุทินบอกว่ามีคนหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญฉะนั้นก็ได้แสดงท่าทีให้เห็นโดยการมายื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรกด้วยนะฟังเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ
7: ตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าเราก็เป็นพรรคแรกที่มาครับขอบคุณครับและเรายื่นมาให้ประธานรัฐสภาบรรจุวาระแล้วก็ให้สภาเป็นผู้พิจารณาครับเพราะนั้นสภานะครับทั้งสองสภาก็คือผู้ที่จะกำหนดทิศทางว่าผลของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอดูร่างก่อนยังไม่เห็นก็เพราะเราเป็นพรรคการเมืองครับพรรคการเมืองรับฟังพี่น้องประชาชนเป็นประการด่านแรกนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองมาจากพี่น้องประชาชนเราก็ทำตามขั้นตอนที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่เป็นยึดตามกันทำนองของธรรมทุกอย่างก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็ได้มีการหารือกันในเบื้องต้นนะครับก็สามารถพักทุกพักสามารถที่จะยื่นเสนอนะครับแล้วก็เราก็มาดูว่าถ้ามันมีส่วนไหนที่เราดูแล้วมันเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันนะครับเป็นประโยชน์กับประเทศและก็เป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนมันไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นนะเดี๋ยวว่ากันครับทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับฟังเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนออกมาครับเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสิ่งที่ไม่กังวลเลยก็คือผมมั่นใจว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนตอบสนองความเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคนมาอยู่ตรงนี้ยังไม่จริงเหรอโอเคครับจริงจังแน่นอนครับ
1: จริงจังแน่นอนไทยรัฐเขาพาดหัวว่าภูมิใจไทยยันจริงใจรัฐธรรมนูญตั้งสสร.เอาทางฝ่ายค้านบ้างล่ะครับพรรคประชาชนโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็พูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเหมือนกันเอาฟังเสียงของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับ
8: ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างนะครับเดี๋ยวพอรายละเอียดเสร็จสิ้นทุกประการนะครับก็จะมีการแถลง รายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคาดว่าจะสามารถยื่นร่างได้ไม่เกินสัปดาห์หน้าแน่นอนครับก็ยืนยันว่าเราไม่มีแนวคิดในการไปเพิ่มอำนาจพิเศษให้กับสมาชิกวุฒิสภานะครับดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ที่เราจะกำหนดว่าการที่รัฐสภาจะเห็นชอบกับร่างฉบับใหม่เนี่ยจะวัดกันอย่างไรเนี่ยเราก็จะปฏิบัติกับสสกับสวทัดเทียมกันนะครับถ้าเป็นร่างฉบับก่อนถ้าจำกันได้เนี่ยก็จะกำหนดไว้ที่กึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาครับคือยังไงเรื่องของการยื่นร่างที่เป็นขั้นตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกคือเราพร้อมนะครับดังนั้นเนี่ยตัวร่างเนี่ยน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็พร้อมยื่นหลังจะมีการปรับปรุงรายละเอียดบางประการเนี่ยไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับส่วนกรอบเวลาหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นกระบวนการขั้นตอนของรัฐสภานะครับที่ว่าจะต้องมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระหนึ่งหากผ่านก็ชั้นกรรมาธิการวาระสองวาระสามคืออันนี้ก็ต้องไปว่ากันในการพิจารณาในรัฐสภาในวาระที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าจำกันได้เนี่ยเนื้อหาของร่างของพรรคประชาชนเมื่อปลายปี68ในวาระที่หนึ่งนะครับก็มีความสอดคล้องกับสามหลักการที่ผมได้พูดไว้นะครับตอนนั้นเราก็มีการกำหนดเรื่องของคูหาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ร่างเรามีการวางกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันการผูกขาดและเราก็ไม่ได้มีการเพิ่มอำนาจพิเศษให้กับสวแต่ประการใดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอ้างอิงจากการพิจารณาวาระที่หนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยในเมื่อเราเคยยื่นร่างที่ก็สอดคล้องกับสามหลักการนี้นะครับและเคยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภารวมถึงได้รับเสียงเห็นชอบจากวุฒิสภาเพียงพอเนี่ยก็ยังไม่เห็นเหตุประการใดที่สมาชิกวุฒิสภาจะลงมติแตกต่างจากครั้งก่อนครับ
1: คุณผลิตวัชรศิลป์พรรคประชาชนนะครับคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีผู้ไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งคำร้องนั้นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้วินิจฉัยว่าที่กกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มี QR code มีบาร์โค้ดแล้วมันทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับมันขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมนั่นนะครับคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ซึ่งเป็นผู้ที่ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวานนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวครับบอกว่าได้นำพยานหลักฐานต่างๆไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะว่าทำไมเขาถึงเห็นว่าการที่มีQR code มีบาร์โค้ดเนี่ยมันไม่เป็นความลับเอาฟังเสียงของคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์ครับ
9: ปรากฏว่ากกต.ได้ชี้แจงไปเนี่ยเราได้อ่านคำชี้แจงของกกต.กกต.ยอมรับว่าบัตรเลือกตั้งสามารถสแกนถึงต้นต่อได้อยู่ในคำตอบที่ส่งให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินและเป็นข้อความที่ยืนยันเป็นอันยุติว่าบัตรเลือกตั้งนั้นน่ะไม่เป็นความลับแต่นี้ประเด็นทั้งหมดเนี่ยผมต้องขอบคุณที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้แล้วก็จะได้พิจารณาเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นความบริสุทธิ์โปร่งใสแล้วก็ระบบมันจะได้ไม่เสียหายแล้วผมจึงนำเรื่องทั้งหมดมาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนี
1: ้คุณชันชัยอิสระเสนารักษ์ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้งเหมือนกันเรื่องที่กกต.ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับประชาชนที่เขาไปสังเกตการเลือกตั้งนะประมาณ 5-6 คนนะครับกล่าวหาว่าคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพทำคลิปจนทำให้การลงคะแนนขาดความลับฝ่าฝืนข้อห้ามกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งใหม่ที่เขตคันนาวาคันนายาวนั่นนะครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีผู้ที่เขาถูกแจ้งความเนี่ยเขาไปแจ้งความกลับให้ดำเนินคดีกับกกต.ครับไปที่กองปราบคนที่นำทีมไปนี่ก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.แล้วก็มีคุณธรรมทีสุขโชติรัตน์เป็นผู้อำนวยการดีโวทของมหาวิทยาลัยศรีปทุมคุณชัยพลชวานวณิชชัยนะฮะเจ้าของเพจ MIB Marketing in Black ไปแจ้งความกลับให้ดำเนินคดีกับกกต.ครับซึ่งอาจารย์สมชัยบอกว่าวันเกิดเหตุเป็นเพียงผู้สังเกตการไม่ได้ไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามที่ถูกกล่าวหายืนยันว่ากลุ่มประชาชนไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีการนัดหมายรวมตัวกันต่างคนต่างมาและไม่ใช่ขบวนการตามที่ถูกกล่าวหาฟังเสียงของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับ
10: มาแจ้งความประชาชนว่ากลุ่มประชาชนดังกล่าวเนี่ยกระทำความผิดในหลายเรื่องหลายข้อหาตั้งแต่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่วันที่22กุมภาพันธ์ที่เขตคณะยาวข้อหาเกี่ยวกับการกระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงข้อหาเกี่ยวกับการที่นำข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จออกสู่สาธารณะนะครับข้อหาอ้างยี่นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นข้อหาที่รุนแรงข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาทางอาญาที่เป็นเท็จต่อประชาชนด้วยเหตุยังไงครับเรื่องของการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นกกต.หรือกรรมการประจำหน่วยก็ยังสามารถที่จะทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งตั้งแต่เช้าถึงเย็นโดยไม่อุปสรรคแต่อย่างใดการทำหน้าที่ของทีมที่ไปสังเกตการการเลือกตั้งในวันนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การไปสังเกตการรอบนอกไม่ได้เข้าไปทำให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนในการที่จะจัดการเลือกตั้งในวันนั้นแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นความเท็จและที่เราจะต้องรีบมาแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าคดีหมิ่นประมาทนั้นเนี่ยจะมีอายุความแค่3เดือนคือ90วันนะครับ เราจะครบ3เดือนกันในวันที่25พฤษภาคมนี้ดังนั้นวันนี้จึงจะต้องมาแจ้งความดำเนินคดีในคดีหมิ่นประมาทนะครับ
1: อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
13: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
14: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับมาช่วงนี้ตรวจสอบสภาพการจราจรเช้าวันนี้กันครับไปกันที่จ่าสิบตำรวจจักรีพักกระโทกรายงานจากบก.02ครับสวัสดีครับจ่าครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
15: ครับก็สำหรับสภาพการจราจรนะครับภาพรวมการเดินทางเช้านี้นะครับภาพรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครดูหลายๆเส้นทางก็รถเริ่มมีปริมาณนะครับก็หลายๆโรงเรียนก็เปิดทำการแล้วนะครับช่วงนี้หลายๆเส้นทางโดยรอบโรงเรียนก็ค่อนข้างมีปริมาณนะครับส่วนดูสภาพการจราจรทางด้านของบรมราชชนนีขาเข้านะครับก่อนหน้านี้มีรายงานรถจอดเสียช่วงด้านบนข้ามแยกบรมราชชนนีนะครับช่วงนี้รถขาเข้าปริมาณค่อนข้างหนาแน่นนะครับดูจากโค้งสายใต้เข้ามาทางด้านบนคู่ขนานลอยฟ้าแล้วก็พื้นดับส่วนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8 2สะพานรถเริ่มมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆสะพานกรุงธนนะครับมุ่งหน้ามาทางของถนนราชวิถีตอนนี้ท้ายก็สะสมเลยข้ามแยกบางพลัดครับทางด้านของสะพานพระราม7นะครับมุ่งหน้าวงสว่าง ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับจะเริ่มมาชะลอตัวช่วงสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะครับผ่านพ้นรัชวิภามาแล้วมารัชโยธินมารัชดาลาดพร้าวอย่างรถหน่อยคล่องตัวครับวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับผ่านด้านหน้าสนามบินดอนเมืองเข้ามาทางหลักสี่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับสะพานข้ามคลองประปาเข้ามาด้านหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีนะครับเข้ามาหลักสี่มาวงเวียนบางเขนรถน้อยคล่องตัวหันนั้นของรามินทาขาเข้านะครับดูจากแยกลาดประเขาเข้ามาวงเวียนบางเขนอย่างรถน้อยคล่องตัวครับพหลโยธินขาเข้านะครับมีชอตัวช่วงแยกบิ๊กซีสะพานใหม่นะครับส่วนเทพรัตน์ตัดใหม่ช่วงนี้ที่จะเข้ามาทางด้านของวิภาก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับการจราจรทางด้านของรอบในนะครับช่วงนี้โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดูใต้ด่วนดินแดงเข้าไปก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับพหลโยธินเข้ามาช่วง BTS สนามเป้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทางด้านของจตุรทิศขาเข้านะครับก็มีชอตัวช่วงเหนือบึงมักกะสันครับส่วนพระรามเก้าเข้ามาจากผังเมืองเข้ามาแยกพระรามเก้าใช้กันได้ดีครับครับขอจบการรายงานสภาพการจอดเพียงเท่านี้ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
15: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจาก10ตำรวจจากเกรดพระกระโทกรายงานจากบก.02ครับรณรงค์ต่อเนื่องครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมทำการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งขยะลงในถังขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปท่านสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดในแต่ละสำนักงานเขตติดต่อกับเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะได้เลยนะครับขอเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมซึ่งเข้าร่วมโครงการแล้วท่านจะได้สองต่อเลยนะครับก็คือ 1. เสียค่าขยะให้กับกทม.ในราคาเท่าเดิมคือ20บาทไม่ต้องเป็น60บาทสำหรับภาคครัวเรือนตามค่าธรรมเนียมใหม่ของกทม.เสียแค่20บาทเหมือนเดิมอันที่2เนี่ยขยะรีไซเคิลที่แยกออกมาเนี่ยจะมีคนมาซื้อนะครับจะมีคนมารับซื้อถึงบ้านท่านหรือว่าชุมชนหมู่บ้านของท่านก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะได้2ต่อเลยนะครับเสียค่าขยะราคาถูกแล้วมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลด้วยนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปฝรั่งเศสครับท่านผู้ฟังไปเยือนฝรั่งเศสนะครับระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมโอ้ไปเป็นสัปดาห์เลยนะครับก็เป็นการเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับพบกับผู้นำฝรั่งเศสมานูเอลมาครงแล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศที่จะได้ไปพบด้วยนะครับหลายองค์กรภาคเอกชนของฝรั่งเศสแล้วก็ชาวไทยนำโดยทีมไทยแลนด์นะครับ21ถึง27พฤษภาคมนายกเยือนฝรั่งเศสนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
16: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา